0: UFO มันกับหุ่นกับหัว
1: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจ Nature Tour นี้มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับที่ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมย์แต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับ
2: นี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของเนเจอร์ตัวแล้วก็ลายเส้นน่ารักน่ารักที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับวันนี้ครูเมเนเจอร์ตูนให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะว่าอะไรกันครับผม
0: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
2: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดยเนเจอร์ตูนฟิชเชอริงก้องกรีนไดอารี
1: ่ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรและลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี่ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอรีเนตไบฟินิน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับ
2: อาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงมั่ง
0: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต
2: ์
0: หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลย อย่างมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์นึงที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
2: ครับ
3: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบกับการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งกุศโลบายและวิธีการที่จะเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กเนี่ยดูแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้น
2: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
0: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่รับถุงไม่รับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่มียูด้างจากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหาร
2: ค
0: ือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคนอยู่แล้ว
2: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
0: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะเพราะแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forgetting หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
2: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขาม
0: ากขึ้
2: นนี่ก็คือผู้หญิงที่ทำอะไรหลายอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์ และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับ
1: และนี่คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ
4: ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

0: และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่ละฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนม้วนเป็นพับพับเป็นตั้งๆแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลนะครับผมแล้วจริงๆแล้วมอลลูปเนี่ยคืออะไรครับ
1: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน์โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
1: ก็อย่างที่เห็นเลยครับอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
1: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ 30-40 ตัวเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
2: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร
1: ่อุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้หรอ
0: ครับ
1: น่าจะ300โลค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ 1,000 ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
1: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
0: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
1: ใช่ค่ะนี่อันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
0: wow. มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
1: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก็มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์แล้วพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรเงี้ยไหมครับ
1: มีโอกาสพอมันถึงจุดนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
3: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
4: wow.
3: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วนะครับ
0: พอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราขนาดมาทำอะไรเนี่ยมันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ตอนที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบเนี้ยก
0: ็
2: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700 ล้านตัว
0: โอ้
2: ใช่นี่แค่เฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
0: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
2: ตัว
0: ต่อปีนะครับ
2: ใช่ครับ เราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลูปใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
1: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
2: 5-6 รอบ
4: คาร์บอนที่เซฟไปได้คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: ใช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม่
2: นี่คือเอฟเฟคที่มอลูปทำมาทั้งหมด
4: กี่ปีฮะ
1: 6เดือน
4: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
2: ประมาณ 1,750 ตัน
4: คุณผู้ชมดูนะครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับว้าวตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้าแต่ว่าร้านขายผ้านี่นี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลูปใช่ไหมครับ
2: ครับผม
4: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
2: ใช่
4: เจ้าแรกๆเลยนะครับ
2: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก็คือที่เนี้ยเป็นที่แรกของที่เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
4: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ
2: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงนี้สามารถเข้ามาคุยกับเราได้
4: น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
2: ครับ
4: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู
2: ่ผ
4: มมีบอกราคาไว้ด้วย
2: ใช่ใช่ใช่
4: ครับหลังจากนั้นลงมาก็จะเป็น QR code เลย
2: ใช่
4: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
2: ใช่ใช่ใช่ครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
4: ร
2: ีเควสแบบแซมเปิล
4: ตัวอย่าง
2: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
4: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายๆคือมอลูปเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
2: า
4: ะ
2: ใช่ใช่ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านหนึ่งก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ยคือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: ผลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลู
1: นอกจากที่จะขายผ้านะคะเราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆก็จะเห็นว่าฝีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวหนึ่งคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับผมตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได้
1: เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

0: การได้มารู้จักกับมอลลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่2ก็คือว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูมจะเป็นแค่หนึ่งไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปแล้วครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสะเดาต้นไม้ประจำจังหวัดอุทัยธานีอุทัยธานีเป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาสูงซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางธรรมชาติสะเดาเป็นไม้ดั้งเดิมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบทั่วไปในป่าเบญจพรรณและป่าแดงมักขึ้นป่าปนกับไม้ใหญ่มีชื่อตามท้องถิ่นเช่นภาคเหนือเรียกเสลียมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกกระเดากาเดาและภาคใต้เรียกกระเดาไม้เดาและเดาเป็นต้นสะเดาเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงประมาณ 12-15 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบเปลือกมีสีน้ำตาลเทาหรือเทาปนดำใบเป็นช่อแบบขนนกใบย่อยรูปหอกขอบใบหยักใบออกเวียนกันตอนปลายของกิ่งจะผลิใบใหม่พร้อมกับผลิดอกในช่วงฤดูหนาวราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมดอกเป็นช่อสีขาวนวลผลกลมรีอวบน้ำผลอ่อนสีเขียวผลแก่สีน้ำตาลขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดสะเดามีรสขมรับประทานเป็นผักได้ทั้งยอดอ่อนใบอ่อนและดอกอ่อนจัดว่ามีคุณค่าทางโภชนาการทุกส่วนนอกจากนี้ส่วนต่างๆของต้นยังมีประโยชน์อีกหลายด้าน

เส้นเนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้างเปลือกต้นให้สีแดงและยางให้สีเหลืองใช้ย้อมผ้าประโยชน์ทางสมุนไพรใช้เป็นยาเช่นเปลือกรากเป็นยาแก้ไข้ทำให้อาเจียนใบอ่อนแก้โรคผิวหนังใบแก่ใช้บำรุงธาตุช่วยย่อยอาหารก้านแก้ไข้บำรุงน้ำดีแก้ร้อนในกระหายน้ำดอกแก้พิษโลหิตแก้พิษกำเดาแก้ฤทธิ์สีดวงคันในลำคอผลใช้เป็นยาถ่ายพยาธิและยาฆ่าเชื้อ

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยเกตต้นไม้ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันประจวบคีรีขันจังหวัดในภาคกลางตอนล่างลักษณะพื้นที่เป็นแนวยาวลงไปทางใต้มีส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทยจากชายแดนพม่าจนถึงฝั่งทะเลอ่าวไทยระยะทางเพียง11กิโลเมตรได้รับพระราชทานพันธุ์ไม้เกตเป็นต้นไม้มงคลประจำจังหวัดเกตเป็นต้นไม้ในพุทธประวัติมีชื่อว่าราชายตนะชาวฮินดูเรียกคารินีหรือไรนีตามพุทธประวัติกล่าวว่าหลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วได้เสด็จประทับเสวยวิมุตติสุขใต้ต้นไม้ต่างๆรวมทั้งใต้ต้นราชายตนะหรือต้นเกตในสัปดาห์ที่7เป็นเวลา7วันทรงรำลึกถึงหลักธรรมที่ชื่อปฏิจจสมุปบาทและสติปัฏฐาน4เกตเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงประมาณ 15-20 เมตรไม่ผลัดใบเรือนยอดเป็นพุ่มกลมลำต้นและกิ่งก้านมักคดงอโดยเฉพาะกิ่งมักหักงอเป็นข้อศอกเปลือกสีน้ำตาลปนเทาแตกเป็นสะเก็ดเนื้อไม้สีน้ำตาลแดงเสี้ยนสนเหนียวและแข็งมากใบเป็นใบเดี่ยวออกสลับแผ่นใบรูปไข่กลับกว้าง 2.5 ถึง 6 เซนติเมตรยาว 5-10 เซนติเมตรปลายหยักเว้าเล็กน้อยโคนใบสอบเนื้อใบหนาเกลี้ยงหลังใบสีเขียวแก่เป็นมันท้องใบสีขาวหรือนวลดอกขนาดเล็กสีเหลืองมีกลิ่นหอมออกเป็นกระจุกกระจุกละ 3-5 ดอกงามใบในระหว่างเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมดอกบานจะกว้างประมาณ 0.7 เซนติเมตรกลีบดอกเป็นฝอยเล็กๆก้านดอกยาวประมาณ1เซนติเมตรเป็นผลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคมผลรูปกลมหรี่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรเมื่อสุกสีเหลืองแสดมีรสหวานรับประทานได้ต้นเกตพบทั่วไปในภูมิภาคเอเชียในประเทศไทยพบมากตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปและตามเกาะต่างๆในอ่าวไทยมีประโยชน์ใช้สอยเช่นเนื้อไม้ใช้ทำสลักแทนตะปูสำหรับติดกระดานกับโครงเรือใช้ทำเครื่องมือเกษตรกรรม

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ยอมแพ้ศัตรูนายังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะจัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะและอนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได้
1: จะคงว่ายังไง
0: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มทำให้กวนน้ำในตุ่มให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: ก็ต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือน

0: เอาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะทบปัน
2: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
2: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิคานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
1: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดี
2: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
1: ดีเลยเจ้าปัน
2: ข้อที่1ในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใครราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
1: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
2: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
1: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
2: ข้อที่2ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
2: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได้
1: ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
2: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือภพเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
1: โอ้
2: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีภพคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
0: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
1: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
2: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
3: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้
1: ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบ

0: ังไงล่ะ
1: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
2: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
1: เหนื่อยไม่ไหวแล้ว
3: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี
1: ้แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
3: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
1: ้เอ๊ะท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหรอ
3: เราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
1: เอ๋ความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี
3: ่ใช่แล้วสิล่ะอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
1: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
3: ใช่แล้วสิล่ะที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
1: อ๋อข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
3: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
2: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการแย่แล้วอาสวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

ันนี้นะคะเราจะมาแนะนำให้รู้จักกับสัตว์เลี้ยงกลุ่มใหม่นะคะได้แก่แพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาด้วยเนื่องจากขนาดที่เล็กน่ารักนะคะเสียงแหลมเล็กคล้ายๆสุนัขบางคนถึงเรียกว่ากระรอกหมานะคะแพรี่ด็อกมีถิ่นกำเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือทุ่งหญ้าแพรี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์กลุ่มฟันแท้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับกระรอกนะคะหรือที่เราเรียกกันว่ากระรอกดินจะกินหญ้าแห้งเป็นอาหารหลักสามารถที่จะกินธัญพืชได้และกินแมลงได้บ้างเล็กๆน้อยๆดังนั้นเมื่อเราเอาเขาเข้ามาเลี้ยงเราจึงควรเลือกอาหารที่เหมาะสมกับเขาในลำดับแรกนะคะเรามาดูกันก่อนวิธีของการเลือกแพรี่ด็อกที่เหมาะสมก็จะเหมือนกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆโดยทั่วไปนะคะโดยการเลือกดูตั้งแต่ความสะอาดของหน้าตาตั้งแต่ในส่วนของ

จมูกนะคะจมูกจะต้องสะอาดไม่มีคราบน้ำมูกอะไรในส่วนของตาดวงตาจะต้องกลมสดใสไม่มีคราบน้ำตาใบหูเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่มีลักษณะที่มีสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่ใบหูอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ควรจะดูนะคะก็คือฟันของเขาเองฟันของตัวแพรี่ด็อกนะคะจะเป็นลักษณะของสัตว์ฟันแทะฟันคู่หน้านะคะจะยาวได้ตลอดชีวิตนะคะเวลาที่เราเลือกพยายามที่จะเปิดดูลักษณะของฟันมีการบิดเกหรือผิดรูปอะไรต่างๆหรือเปล่าสิ่งที่เราจะต้องเลือกถัดไปก็คือดูจากลักษณะของผิวหนังของตัวสัตว์นะคะตามมือจะต้องไม่มีลักษณะของตัวขนร่วงหรือตามเล็บต่างๆเล็บจะต้องครบสมบูรณ์ทั้งหมดนะคะจับยกดูค่ะสัตว์จะต้องไม่มีปัญหาของการที่มีขนร่วงหรือขนแหว่งนะคะแต่ในตัวนี้เป็นลักษณะของการผลัดขนตามธรรมชาติของตัวแพรี่ด็อกเองนะคะแพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์สังคมเวลาที่เขาจะอยู่ในธรรมชาติ1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 3-4 ตัวนะคะแล้วก็จะมีลูกที่อยู่ในฝูงอีกลูกก็จะมีอยู่ที่ประมาณ 6-8 ตัวในแต่ละปีนะคะแพรี่ด็อกก็จะออกลูกประมาณปีละ1ครั้งในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนเมษาแพรี่ด็อกที่เรามองเห็นกันอยู่นี้นะคะเป็นแพรี่ด็อกที่สามารถพบได้มากในธรรมชาติลักษณะสีขนของเขาจะเป็นลักษณะของสีขนออกเป็นน้ำตาลอมทองๆนะคะแพรี่ด็อกอีกสีหนึ่งนะคะที่เราสามารถพบได้ในธรรมชาติแต่สามารถหาได้ยากก็คือเป็นกลุ่มของแพรี่ด็อกสีขาวนะคะลักษณะของตัวแพรี่ด็อกสีขาวนะคะก็จะเป็นสีกลุ่มขาวแบบนี้นะคะจริงๆแล้วก็จะมีทั้งสีขาวที่เป็นตาสีดำแบบนี้กับกลุ่มของที่มันเป็นสีขาวแล้วก็ตาสีแดงนะคะพวกนี้นะคะเป็นส่วนประกอบที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนของตัวยีนด้อยเข้ามาในร่างกายของเขานะคะแต่อย่างไรก็ตามวิธีการเลี้ยงหรือการให้อาหารยังเหมือนกันนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์สังคมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลี้ยงดูเขานะคะเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นฝูงหรือเป็นกลุ่มนะคะแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถที่จะดูแลสัตว์ที่มีปริมาณมากๆได้เราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่หรือว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงเขาเป็นคู่ได้เราสามารถเลี้ยงเขาตัวเดียวได้ค่ะแต่เราจำเป็นที่จะต้องให้เวลากับเขาให้ได้มากที่สุดการเลี้ยงแพรี่ด็อกนะคะเราจะสามารถเลี้ยงเขาได้ทั้งในกรงและนอกกรงแต่ว่าเวลาที่เราจะปล่อยเขาออกมานอกกรงก็ควรที่จะอยู่ภายในสายตาของเราตลอดเวลาเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ในกลุ่มของฟันแทะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการปล่อยเขาออกมาเลี้ยงข้างนอกตอนที่เวลาที่เราไม่อยู่การที่จะไปกัดแทะในส่วนของสายไฟนะคะหรือไปทำลายวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆในบ้านของเราทั้งนี้จะทำให้แพรี่ด็อกได้รับบาดเจ็บตามมาด้วยหากเราเลี้ยงแพรี่ด็อกในกรงนะคะเราควรที่จะต้องมีวัสดุปูรองพื้นกรงที่เหมาะสมแพรี่ด็อกจะมีขาที่ค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรงเราจะต้องมีวัสดุปูรองค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูก็ได้นะคะหรือว่าเป็นในส่วนของแผ่นพลาสติกที่เราใช้ปูรองก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของหญ้าแห้งนะคะที่เอามาใช้ในการปูพื้นกรงเพื่อที่จะป้องกันการตกร่องนะคะของขาของเขาเองเพราะว่าถ้าหักขาของเขาตกไปในร่องของกรงอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือบางตัวสามารถเกิดขาที่หักขึ้นมาได้นะคะอาหารที่เราควรจะเลือกใช้อาหารหลักก็คือในกลุ่มของหญ้าแห้งหญ้าแห้งที่เราแนะนำให้ใช้นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของหญ้าแห้งทิโมธีสามารถให้กับแพรี่ด็อกได้ทุกช่วงอายุนะคะอย่างไรก็ตามในช่วงแพรี่ด็อกที่อยู่ในวัยเด็กๆนะคะตั้งแต่อายุประมาณสัก2เดือนขึ้นไปจนถึงประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะยังมีการเสริมในส่วนของตัวอัลฟาฟาเข้ามานะคะเนื่องจากอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีตัวโปรตีนและก็แคลเซียมที่สูงพอเพื่อที่จะใช้ในการเจริญเติบโตทั้งนี้นะคะในการปรับหรือเปลี่ยนชนิดของหญ้าอาจจะขึ้นอยู่ภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์อาหารอย่างอื่นที่เราใช้เสริมแทนนะคะก็คือจะมีลักษณะของการให้อาหารเม็ดประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำหนักตัวประมาณ1กิโลกรัมนะคะให้แค่เช้ากับเย็นวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกและวิธีการดูแลของแพรี่ด็อกยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจของแพรี่ด็อกอีกมากมายอย่าพลาดนะคะ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะแบกต้นไม้ประจำจังหวัดสระบุรีตะแบกเป็นพันไม้ในป่าเบญจพรรณชื้นป่าดงดิบชุ่มชื้นป่าน้ำท่วมตามท้องนาสูงจากระดับน้ำทะเล 20-300 เมตรเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 15-30

30เมตรมีชื่อเรียกต่างกันไปตามท้องถิ่นเช่นที่ราชบุรีและตราดเรียกตะแบกไข่นครราชสีมาเรียกตะแบกนาลำปางเรียกเปื้อยต้องเปื่อยนาภาคใต้ที่ยะลาปัตตานีเรียกบางอตะมะกอส่วนที่นราธิวาสเรียกบางอยามูตะแบกมีโคนต้นเป็นภูพรเปลือกเรียบเป็นมัน

0: ี่ยวออกตรงข้ามหรือเยื้องกันเล็กน้อยแผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปหอกกว้าง 5-8 เซนติเมตรยาว 12-20 เซนติเมตรปลายใบมนเป็นติ่งแหลมเล็กโคนใบสอบมนขอบใบม้วนขึ้นใบอ่อนสีออกแดงตะแบกจะออกดอกในช่วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์และระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนออกดอกรวมกันเป็นช่อตามปลายกิ่งดอกตูมรูปคล้ายลูกข่างมีจุกสั้นๆที่ยอดกลีบเลี้ยงมีสันนูนพาดตามยาวมีกลีบดอก6กลีบดอกตะแบกเมื่อบานมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-3.6 เซนติเมตรมีเกสรตัวผู้จำนวนมากดอกมีสีม่วงอมชมพูแล้วจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีขาวผลมีลักษณะเป็นรูปรีหรือรูปไข่มีขนาดยาวประมาณ 1.3-1.7 เซนติเมตรกว้าง 0.8-1 เซนติเมตรผลเมื่อแก่จะแตกออกเป็น6ซีกเมล็ดมีขนาดเล็กมีปีกโค้งทางด้านบน1ปีกขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดต้นตะแบกมีประโยชน์สำหรับใช้เป็นยาเปลือกใช้ปรุงเป็นยาแก้บิดท้องร่วงลงแดงแก้ถูกยาพิษและมูกเลือดรากต้มเป็นยาแก้ปวดเมื่อมีไข้
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมะเกลือต้นไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีมะเกลือต้นไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่มีชื่อเรียกอื่นๆที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นโดยทั่วไปเรียกมะเกลือในภาคเหนือเรียกมะเกียมะเกลือเงี้ยวเรียกผีเผาจังหวัดตราดเรียกมะเกลือหมักเกลือมะเกลือภาคใต้เรียกเกลือมะเกลือพบทั่วไปตามบริเวณป่าเบญจพรรณแล้งลักษณะต้นมีเปลือกเป็นรอยแตกสะเก็ดเล็กๆมีสีดำกิ่งอ่อนมีขนนุ่มขึ้นประปรายใบมีขนาดเล็กรูปไข่หรือรูปรีปลายใบสอบแคบเข้าหาส่วนโคนใบกลมหรือใบมนเนื้อใบบางเกลี้ยงท้องใบปรากฏเส้นใบเด่นชัดต้นมะเกลือจะออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนโดยออกดอกเป็นช่อตามบริเวณง่ามใบดอกเพศผู้และเพศเมียจะอยู่คนละต้นโคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วยนอกจากนี้จะออกผลระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมผลสดมีรูปกลมผลอ่อนมีเปลือกสีเขียวแต่เมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีดำประโยชน์ของมะเกลือมาจากทั้งเนื้อไม้ผลและเมล็ดเนื้อไม้ใช้ทำเครื่องเรือนเครื่องใช้และภาชนะต่างๆได้อย่างดีทั้งงานประดับมุกเครื่องดนตรีด้ามเครื่องมือและกระสวยไม้กลึงประโยชน์ทางยาพบว่าผลและเมล็ดมีรสคืนเฟื่อนเบื่อฝาดใช้ขับพยาธิในท้องในลำไส้ทุกชนิดรวมทั้งใช้ถ่ายตาลสางและถ่ายกระสายนอกจากนี้ผลมะเกลือยังใช้ประโยชน์ในการย้อมผ้าให้สีดำเปลือกของต้นใช้เป็นยากันบูดส่วนต่างๆของทั้งต้นใช้ขับพยาธิแก้ตาลสางแก้กระสายส่วนรากนำมาฝนกับน้ำสาวข้าวกินแก้อาเจียนแก้เป็นลม

0: นิ่งๆนะหนึ่งสองสาม
1: นี่เด็กๆกูมีอะไรจะอวดนะกูสั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
2: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
0: ่ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
1: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
0: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
1: ปู่เขาเอารูปไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: วัดโมดีโลกยาราพุทธศักราช2563
4: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
2: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
4: ต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
0: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกๆศาสนาเลยใช่ไหมครับ
4: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
0: นมัสการค่ะ

0: เมื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
1: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีมาริกกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: ผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอเราจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่นแล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อย มีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
2: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
2: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
0: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
2: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
2: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
0: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
2: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
0: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
2: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
2: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
2: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
0: เลย
4: ไปกันเลย
0: กันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: จพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ค่ะนักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะ
1: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีเหตุผลอะไร

0: ่ขยันดีจริงๆเลยรู้จักช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านด้วยผ้าห่มหมอนก็เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยแม่นี่ภูมิใจจริงๆเลย
1: ก็เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะคุณแม่สอนไว้หนูเรียนข้าเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
0: ไปโรงเรียนกันเดี๋ยวไปส่งหนูที่โรงเรียนแล้วคุณแม่จะได้เลยไปที่ทำงานนะคะ

0: ันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนใครรู้บ้างว่ามีอะไรบ้างเอ่ย
1: หนูค่ะมีความสัมพันธ์ที่ดี
0: เก่งมากจ้ะข้อที่
2: 2ข้อที่2ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ข้อที่3ค่ะ
3: ข้อที่3ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
4: เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ
0: ข้อที่5ค่ะ
5: ชุมชนมีความสุขครับ
0: ถ้าสมาชิกในชุมชนทำได้ตามทั้ง5ข้อนี้ชุมชนนั้นก็จะมีความสุขใครมีคำถามบ้างคะ
6: คุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: ก็เพราะว่าคุณลุงเนี่ยเขามีน้ำใจยังไงล่ะคะซึ่งสมาชิกในชุมชนต้องมีหน้าที่ร่วมกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน้าบ้านของตัวเราเองเราทุกคนก็ต้อง

0: การรักษาความสะอาดนะคะ
1: นอกจากมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่าเป็นงานศิลปะซึ่งถือว่าเป็นการช่วยกันอนุรักษ์รูปแบบหนึ่งนะจ๊ะเด็ก
1: ครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู
0: ่และตอนนี้เราก็จะไปรับประทานอาหารกลางวันกันก่อนนะคะเด็กๆและก่อนกลับบ้านเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะ

0: ยังไงหรอ
1: เอาน้ำที่เราดื่มไม่หมดหรือเอาน้ำที่เราใช้ล้างมือโดยการเอาแก้วรองไว้และนำไปรดน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
0: ดีดี
2: แม่น่ารักจริงเลยเด็กๆรักโรงเรียนแบบนี้สิที่เป็นสิ่งที่สังคมต้องการเอาละค่ะนักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งก็มีคนที่เสนอชื่อตัวเองออกมาทั้งหมด2คนด้วยกันนะคะนั่นก็คืออาชิและน้องแบ่งปันนะคะ
3: ให้เราไปหัวหน้าห้องสิน
4: ายมีผลอะไร
3: ก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะ
4: คนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นนะ
3: แต่เราเก่งนะ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยดีกว่าว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าห้องใครเลือกอาชิยกมือค่ะ
5: เอ๊ะแบ่งปันหนูยังไม่ได้บอกแม่เลยนะการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเมื่อวานนี้ใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
1: คุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องได้นั้นต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะคุณแม่
2: และหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือน้องแบ่งปันค่ะ
6: ขอบคุณค่ะขอบค
7: ุ
6: ณค
7: ่
6: ะ
7: รักทุกคนเลย
8: รู้ไงคะหัวหน้าห้องคนใหม่ค่ะ
2: เย้เยี่ยมเลย
5: ปะงั้นเดี๋ยวเรารีบกินข้าวแล้วจะได้ไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องกันนะคะThank you.

0: ตอนตื่นตาตื่นใจกับขบวนพาเหรดสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาเที่ยวสวนสนุกมาดูขบวนพาเหรดกันดูสิเราจะได้เจออะไรบ้าง
1: ใช่แล้วแทนไทยวันนี้ไม่โทรตื่นเต้นมากๆได้มาดูขบวนพาเหรดครั้งแรกเลยนะ
0: โอ้ครั้งแรกเลยเหรอเนี่ย
1: ใช่แล้ว
0: เพื่อนๆคนไหนพร้อมจะไปดูขบวนพาเหรดกันแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
1: ไม่โทรตื่นเต้นจนรู้สึกสับสนไปหมดช่วยไม่โทรคิดหน่อยได้ไหมสองคำนี้คำไหนอ่านว่าสวนสนุกกันนะ
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าสวนสนุก
1: สวนสนุกคำนี้นี่เอง
0: ใช่แล้วส่วนอีกคำอ่านว่าสวนสัตว
1: ์สวนสัตว์ขอบคุณมากนะทุกคนที่ช่วยไม่โทร
0: ทุกคนขบวนพาเหรดเริ่มแล้วนะเรามาดูกันเถอะ
1: นั่นไงขบวนพาเหรดเดินมาทางนี้แล้ว
0: ใช่แล้วแต่แทนไทยอยากจะถามไม้โทกับเพื่อนๆว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าเดินนะ
1: คำนี้อ่านว่าเดิน
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเดินทุกคนเก่งมาก
1: ๆส่วนอีกคำอ่านว่าวิ่ง
0: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
1: โอ้ดูนั่นสิตัวตลกเดินมาแล้ว
0: ใช่จริงๆด้วยว้าวตัวตลกถือลูกโป่งมาด้วยนะ
1: ใช่แล้วเรามาทายคำศัพท์สนุกๆกันดีกว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าลูกโป่งนะ
0: คำนี้อ่านว่าลูกโป่ง
1: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าลูกโป่ง
0: ส่วนอีกคำอ่านว่าลูกฟุตบอล
1: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
0: ทุกคนมาดูกันเจ้าหญิงกับเจ้าชายเดินมาแล้ว
1: โอ้โหแต่งตัวสวยกันมาก
0: ๆงั้นเรามาทายคำศัพท์สนุกกันดีกว่าคำไหนอ่านว่าเจ้าหญิงและคำไหนอ่านว่าเจ้าชายกันนะ
1: คำนี้อ่านว่าเจ้าหญิง
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเจ้าหญิง
1: ส่วนคำนี้อ่านว่าเจ้าชาย
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเจ้าชายทุกคนเก่งมากว้าววันนี้ไม้โทได้มาดูขบวนพาเหรดครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้าง
1: ไม้โทดีใจมากๆเลยล่ะตื่นตาตื่นใจสุด
0: ๆว้าวเยี่ยมไปเลยงั้นเรามาเล่นทายคำศัพท์สนุกๆกันเพื่อนๆช่วยตอบหน่อยสิว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าดีใจกันนะใช่แล้วคำนี้อ่านว่าดีใจ
1: เย้ๆดีใจทุกคนตอบถูก
0: ส่วนอีกคำอ่านว่าเสียใจ
1: โหทุกคนเก่งมากตอบถูกหมดเลย
0: เรามาช่วยกันทบทวนคำศัพท์กันอีกครั้งหนึ่งนะ
1: สวนสนุกสวนสัตว์เดินวิ่งลูกโป่งลูกฟุตบอลเจ้าหญิงเจ้าชายดีใจเสียใจ
0: โอ้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้น เพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งนะคะหรือว่าคุณครูตาลนั่นเองในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในเรื่องของดอกมีหน้าที่อะไรครั้งที่4แล้วค่ะเด็กๆคะวันนี้คุณครูมีคำถามมาถามเด็กๆด้วยนะเด็กๆถ้าเราจะอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนประกอบของดอกนะคะนักเรียนจะเลือกใช้ภาพใดเพราะเหตุใดมาดูว่ามีภาพอะไรบ้างนะคะภาพที่1เป็นการเขียนความเรียงนะคะแล้วก็มีภาพ1ภาพภาพที่2มีภาพเช่นกันนะคะแล้วก็มีการทำเป็นแผนผังชี้แต่ละส่วนประกอบแล้วก็แต่ละหน้าที่อันนี้ให้เด็กๆเลือกว่าถ้าเราจะต้องไปอธิบายเรื่องหน้าที่ของดอกแล้วก็หน้าที่ของส่วนประกอบดอกให้เพื่อนๆฟังหรือว่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเราจะเลือกใช้ภาพไหนประกอบการอธิบายไหนใครเลือกภาพที่1ยกมือนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองเลือกดูว่าอยากจะเลือกภาพหมายเลขใดอันไหนใครเลือกหมายเลข2ยกมือส่วนใหญ่เลือกหมายเลข2เพราะเหตุใดคะทำไมถึงเลือกหมายเลข2คะไหนขอฟัง1คนเราเลือกเพราะว่าอะไรทำไมถึงไม่เลือกหมายเลข1ล่ะทำไมถึงเลือกหมายเลข2มันเป็นยังไงกว่าลูกตอบดังๆได้เลยค่ะมันมีอะไรคะไม่ได้ยินเลยขอฟังกลุ่ม2 1คนหนึ่งคนค่ะปันก็ได้ค่ะปันคิดว่าเพราะอะไรถึงเลือกหมายเลข2ลูก
1: เพราะเข้าใจง่ายค่ะ
0: เข้าใจง่ายเพราะอะไรมันถึงเข้าใจง่ายมันมีอะไรคะ
1: เพราะมีลูกศรชี้ด้วยค่ะว่าตรงนี้เป็นเกสรของดอกค่ะ
0: มีการใช้ลูกศรมีการใช้ภาพประกอบทำให้เข้าใจง่ายใช่ไหมคะที่ปันจะสื่อขอปรบมือให้ปันด้วยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของการจัดกระทำข้อมูลทั้งภาพที่1และภาพที่2เนี่ยเป็นข้อมูลเดียวกันนะแต่เขามีการจัดเรียงจัดวางแตกต่างกันทำให้มีผลต่อความน่าสนใจและก็ความเข้าใจได้แตกต่างกันนั่นเองนะคะทีนี้เด็กๆค่ะถ้าเราจะต้องนำเสนอบทความที่เราเลือกในผ่านมาที่เป็นการผสมเกสรเงาะผสมเกสรทุเรียนแล้วก็ผสมเกสรมะม่วงบทความที่เราอ่านยาวไหมลูกยาวไหมคะตอบดังๆเลยค่ะ
2: ยาว
0: ยาวนะคะแล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะนำเสนอบทความนี้อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเราได้อ่านมาแล้วอยากจะแชร์ความรู้ต่อเราจะต้องใช้การนำเสนอแบบไหนถึงจะเข้าใจง่ายแบบไหนนะคะแผนผังหรือว่าเป็นรูปประกอบข้อความนะคะอันนี้ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะซึ่งวิธีการในการจัดทำข้อมูลก็มีหลากหลายเลยแต่วันนี้เป้าหมายที่เราจะทำร่วมกันนะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมวันนี้คือเราต้องจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับข่าวการเกษตรคำว่าจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเด็กๆ เข้าใจว่าอย่างไรคะเอาข้อมูลที่

0: เยอะๆที่เป็นบทความยาวๆมาทำยังไงคะลูกย่อสรุปประเด็นสำคัญแล้วเอามาจัดแบบไหนคะเป็นแผนผังหรือเป็นรูปต่างๆให้มันเป็นยังไงเรามาจัดให้เป็นแผนผังแล้วก็เป็นรูปเพื่อให้มันเป็นยังไงขึ้นคะเก่งมากเพื่อให้เข้าใจง่ายมากขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้สิ่งที่เราต้องทำคือวิธีทำข้อที่7นะเราต้องทำอะไรขอฟังทุกคนอ่านพร้อมกันนักเรียนปลายทางด้วยพร้อมไหมคะอ่านให้เสียงดังกระชับชัดเจนนะพร้อมแล้ว1 2 3แรกเราต้องทำอะไรคะวิธีทำข้อนี้เขียนอะไรนะคะเขียนแผนผังความคิดนะคะให้อยู่ในรูปแบบที่น่าสนใจและก็เข้าใจง่ายทำยังไงคนถึงจะอยากอ่านแผนผังของเราทำยังไงคนที่อ่านแผนผังของเราแล้วถึงจะเข้าใจได้โดยเร็วนะคะหลังจากเขียนเสร็จแล้วต้องทำอะไรด้วยอะไรนะนำเสนอด้วยการที่ทำแผนผังแล้วเวลาที่ออกมาพูดก็เช่นกันต้องนำเสนอด้วยความเข้าใจเวลาที่เราอ่านเนี่ยเราต้องบอกตัวเองให้ได้ว่าบทความเขาบอกว่าอย่างไรเขาผสมเกสรอะไรทำแบบไหนแล้วได้ผลเป็นอย่างไรตอบตัวเองให้ได้ก่อนถ้าเราตอบตัวเองได้แล้วเราถึงจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังได้ว่าเขาทำแบบนี้นะเพื่อนๆแล้วก็ได้ผลเป็นแบบนี้นะคะเราจะมายืนอ่านแบบนั้นเรียกว่านำเสนอหรือว่าการอ่านดังนั้นตรงนี้เราพยายามฝึกนะคะการที่เราจะจำเนื้อหาได้เราต้องมีความเข้าใจเราต้องเข้าใจว่าบทความพูดถึงอะไรนะคะแล้วเขาใช้วิธีแก้ยังไงแล้วก็ได้ผลเป็นยังไงดังนั้นวันนี้ตอนที่หนูทำแผนผังให้ทำความเข้าใจด้วยถ้าตัวเองต้องมานำเสนอเราจะพูดยังไงให้เพื่อนเข้าใจนะคะได้ไหมคะทีนี้ประเด็นไหนบ้างที่เราจะต้องทำแผนผังยังจำได้ไหมประเด็นที่หนึ่งว่ายังไงคะลูกลองบอกให้คุณครูฟังประเด็นที่หนึ่งคือ
1: ปัญหาที่พบเกี่ยวกับผลผลิตของวิธีเดิม
0: ประเด็นนี้นะคะคือปัญหาที่พบเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตของวิธีการเดิมว่าในการใช้วิธีเดิมเขามีปัญหายังไงครั้งที่แล้วเนี่ยเราคุยกันไปแล้วสามารถคุยเพิ่มเติมได้อาจจะได้ประเด็นปัญหาเพิ่มเติมหรือว่ามีการปรับปรุงข้อแลกเปลี่ยนตรงนี้สามารถคุยกันเพิ่มเติมได้นะคะทีนี้ข้อที่สองค่ะข้อที่สองว่ายังไงคะวิธีการแก้ปัญหาบางบทความนะคะที่เด็กๆได้อ่านไปหรือบทความที่นักเรียนปลายทางเลือกเองก็แล้วแต่นะคะอาจจะมีวิธีการแก้ปัญหามากกว่า1วิธีดังนั้นหนูลองอ่านลองขีดเส้นใต้วงกลมดูว่าเขามีวิธีแก้ทั้งหมดกี่วิธีกันแน่นะคะเขียนมาให้ครบนะต่อไปข้อที่3ค่ะ
1: ประโยชน์ที่เกษตรกร
0: ข้อนี้ประโยชน์ที่เกษตรกรได้มีอะไรแล้วประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้มีอะไรลองคิดให้ครอบคลุมทั้งสองประเด็นการใช้แมลงมาช่วยเนี่ยมันช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นไหมหรือมันช่วยให้ผลผลิตน้อยลงหรือว่ามีการลดการใช้สารเคมีไหมเหล่านี้สามารถนำมาตอบในข้อ3ได้นะคะต่อไปข้อที่4ล่ะข้อที่4ว่ายังไงลูกครั้งที่แล้วเนี่ยหลายคนอาจจะเขียนมาแล้ว1ข้อลองคิดเพิ่มถ้านอกจากเรื่องหน้าที่ของดอกเขาใช้ความรู้เรื่องอื่นร่วมด้วยไหมนะคะอาจจะเขียนเพิ่มเติมมาได้แต่ที่แน่ๆเลยจะต้องมีความรู้เรื่องอะไรจ๊ะหน้าที่ของดอกแล้วก็หน้าที่ของอะไรด้วยในดอกมีอะไรคะที่ต้องมาผสมกันเกสรของดอกเราต้องรู้ว่าเขาทำหน้าที่อะไรใช่ไหมคะอันนี้คือข้อที่4ลองเขียนมาต่อมาข้อ

ประโยชน์จากการเรียนรู้ข่าวนี้ตัวนักเรียนเองได้ประโยชน์จากข่าวนี้อย่างไรเราเอาข้อมูลที่ได้จากข่าวนี้ไปใช้ได้ยังไงบ้างเขียนมาในข้อ5ใน5ข้อนี้มีใครมีข้อสงสัยไหมคะไหนใครเข้าใจทั้ง5ข้อเลยปรบมือ3ครั้งใครเข้าใจปรบมือ3ครั้งใครงงปรบมือ1ครั้งไม่มีนะคะเยี่ยมยอดมากเลยนะคะเราจะเขียนแผนผังลงหน้าที่เท่าไหร่คะเด็กๆใช่แล้วหน้าที่88นะคะหน้านี้คุณครูจะให้มาเป็นพื้นที่ว่างทั้งหน้าเลยเด็กๆสามารถออกแบบได้ว่าจะทำแผนผังเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนนะคะเลือกได้ตามความถนัดมาดูตัวอย่างนิดหนึ่งนะคะตัวอย่างอันนี้คือคุณครูเลือกทำแผนผังแนวนอนเราก็เริ่มจากหัวข้อก่อนหัวข้อก็คือชื่อบทความที่หนูเลือกนะเลือกบทความไหนก็ใช้หัวข้อนั้นนะคะแล้วก็แตกออกมาเป็นประเด็นสั้นๆกรอบสีเหลืองนี่คือประเด็น5ประเด็นที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้หนูอาจจะย่อเป็นข้อความสั้นๆได้ไม่ต้องเขียนมาทั้งหมดเอาที่เป็นใจความสำคัญอย่างเช่นปัญหาที่พบวิธีแก้ปัญหาแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการแก้ปัญหาความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ที่ได้จากการอ่านข่าวเขียนย่อมาสั้นๆได้หัวข้อในการที่เราจะเขียนข้อมูลนะคะหลังจากเขียนหัวข้อครบ5หัวข้อเราค่อยใส่ข้อมูลที่เราแลกเปลี่ยนกับเพื่อนแล้วตรงกรอบสีชมพูคือข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกับเพื่อนแลกเปลี่ยนได้ว่ายังไงเขียนลงไปนะคะเด็กๆสามารถออกแบบเป็นรูปร่างหรือว่าแผนผังรูปแบบอื่นที่น่าสนใจได้อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างจำเป็นต้องทำเหมือนคุณครูไหมลูกไม่จำเป็นนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้จะให้เด็กๆได้ลงมือทำนะคะขอความร่วมมือคุณครูปลายทางให้คำแนะนำในการเขียนแผนผังสรุปสำคัญนะคะเกี่ยวกับข่าวหรือบทความในรูปแบบที่น่าสนใจนะคะรวมถึงให้คำแนะนำในการเตรียมตัวนำเสนอด้วยส่วนนักเรียนนะคะเมื่อเขียนแผนผังเรียบร้อยอย่าลืมว่าจะต้องเตรียมนำเสนอด้วยว่าเราจะพูดอย่างไรจะอธิบายอย่างไรถ้าเข้าใจแล้วเด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ปรบมือ1ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้งอะตอนนี้นะคะเชื่อว่าบางคนนะน่าจะทำเสร็จแล้วบางคนอาจจะยังทำไม่เสร็จแต่ว่าได้ข้อมูลแล้วแหละเหลือแค่เขียนใช่ไหมคะไหนขอดูมือไหนใครทำเสร็จแล้วยกมือเยี่ยมยอดมากส่วนคนที่ยังทำไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวจะให้ออกมาเล่าก่อนว่าคิดไว้ว่ายังไงแล้วเดี๋ยวจะให้ไปเขียนต่อนะคะเรามาดูกันที่ผลการทำกิจกรรมนะคะวันนี้เดี๋ยวจะให้มีการสุ่มนะใครที่มีเลขที่ที่คุณครูสุ่มจะให้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนโดยที่สามารถพาเพื่อนมาด้วยได้1คนนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะใครที่มีเลขที่เดียวกันกับพี่คุณครูสุ่มสามารถออกมาเล่าให้เพื่อนฟังหน้าห้องเลยว่าเราอภิปรายอีกครั้งแล้วก็ทำแผนพังเนี่ยได้ข้อมูลเหมือนเดิมหรือต่างจากเดิมยังไงเรามาดูกันเลยว่าจะได้เลขที่อะไรเลขที่พร้อมไหมคะลุ้นพร้อมกันนะเลขที่โชคดีคือโอ้ยเลขที่22ค่ะเชิญด้านหน้าเลยชวนเพื่อนมาได้1คนค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อมิ้งมาจากกลุ่ม2ค่ะ

0: ีค่ะหนูชื่อปันปันค่ะมาจากกลุ่ม2ค่ะ
1: เทคนิคผสมเกสรดอกมะม่วงค่ะ
2: เทคนิคผสมเกสรดอกมะม่วงปัญหาที่พบคืออะไรบอกเพื่อนได้เลยค่ะ
1: ปัญหาที่พบออกผลผลิตน้อยวิธีแก้ปัญหาใช้การเขย่าต้นและกิ่งเบาๆช่วยผสมเกสรได้ประโยชน์ที่ได้รับจากการแก้ปัญหามีผลผลิตมากยิ่งขึ้นความรู้ที่นำไปใช้
2: ความรู้ที่นำไปใช้หนูคิดไว้ว่าเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะที่เราได้เรียนมาเราเอาความรู้เรื่องอะไรมาใช้คะ
1: ดอกและเกสรของมะม่วงค่ะ
2: ดอกและเกสรของดอกแล้วหนูคิดว่าจากการอ่านบทความนี้ที่เขาใช้วิธีแก้ปัญหาโดยการเขย่าต้นมะม่วงให้เกสรฟุ้งกระจายคิดว่าวิธีการนี้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเรายังไงได้บ้างถ้าสมมติว่าที่บ้านเรามีต้นมะม่วงหรือว่าต้นไม้ชนิดอื่นเราจะเอาความรู้เรื่องนี้ไปใช้ยังไงสมมุติว่าที่บ้านมีต้นมะม่วงแล้วว่าก็มีดอกและแต่ว่ายังไม่ติดผลเราจะทำยังไงคะ
1: เขย่าต้นเบาๆค่ะ
2: ก็อาจจะบอกคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเราเขย่าต้นดูไหมคุณพ่อคุณแม่เผื่อว่าต้นมะม่วงจะติดผลมากขึ้นนะคะหรือว่าถ้าเป็นกิ่งก้านที่ไม่สูงเกินไปลองเขย่าเองได้เช่นกันอันนี้คือตัวอย่างของข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการผสมเกสรมะม่วงนะคะทีนี้ผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหานี้ปัญหาของเขาคือมะม่วงเนี่ยติดผลน้อยใช่ไหมคะแล้ววิธีการแก้ปัญหาที่กลุ่มนี้นำเสนอมาคือใช้การเขย่าคิดว่ามีวิธีการอื่นนอกเหนือจากนี้ไหมคะถ้ามีใช้วิธีการอะไรบอกได้เลยค่ะลูกตอบไหนใครจะตอบด้วยไมค์ให้เพื่อนๆปลายทางได้ยินด้วยนะคะใช้วิธีการไหนเพิ่มได้อีกคะลูก
3: ใช้แมลงวันหัวเขียวครับ
2: ใช้แมลงวันหัวเขียวมาช่วยทำอะไรคะลูกเขามาช่วยทำอะไรคะแมลงวันนี้
3: ผสมเกสรครับ
2: มาผสมเกสรนะคะขอบคุณมากค่ะคนโปรดนี่ก็จะเป็นอีกวิธีการนึงถ้าสมมุติว่าที่บ้านเรามีแมลงอยู่แล้วนะคะก็อาจจะเอาอาหารไปวางล่อให้แมลงเนี่ยมาบริเวณนั้นแล้วก็ช่วยผสมเกสรมากขึ้นนั่นเองทีนี้ขอฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำเสนอของเพื่อนว่าของเพื่อนที่เพื่อนนำเสนอมาเนี่ยทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นหรือว่าทำให้เราสนใจมากขึ้นยังไงบ้างนะคะต้องปรับอะไรหรือว่าอะไรที่ทำได้ดีแล้วนะเลขที่ที่จะสะท้อนผลคือให้บอกสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีแล้วก็สิ่งที่เพื่อนต้องปรับนะคะเลขที่24ค่ะสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีก่อนค่ะเพื่อนทำอะไรได้ดีแล้วเชิญค่ะ
3: ข้อมูลน่าสนใจค่ะ
2: ข้อมูลน่าสนใจน่าเอาไปทดลองใช้ใช่ไหมคะแล้วมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมไหมคะ
3: เสียงเบา
2: เสียงเบาแล้วคิดว่าควรจะปรับยังไงดีคะ
3: พูดเสียงดังขึ้นค่ะ
2: พูดให้เสียงดังขึ้นมั่นใจขึ้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนเสนอแนะมาคุณครูเห็นด้วยเลยคือข้อมูลที่หนูเตรียมมาหรือว่าข้อมูลที่หนูคิดไว้เนี่ยดีแล้วแต่ให้เพิ่มความมั่นใจแล้วก็พูดกับผู้ฟังโดยการสบตาแล้วก็ให้เสียงดังชัดเจนขึ้นนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเชิญค่ะเรามาดูนะคะว่าข้อมูลเกี่ยวกับมะม่วงเป็นยังไงนะคะข้อมูลเกี่ยวกับเกสรมะม่วงนะคะที่เพื่อนนำเสนอมาเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีปัญหาที่หนึ่งเลยคือมะม่วงติดผลน้อยจนทำให้ได้ผลผลิตน้อยแบบที่เพื่อนบอกเมื่อสักครู่เลยนะคะแล้ววิธีแก้เนี่ยมี2วิธีคือเขย่าต้นหรือไม่ก็เลี้ยงแมลงวันหรือว่าแมลงอื่นๆมาช่วยผสมเกสรใช้วิธีการนี้ก็จะช่วยให้มะม่วงเนี่ยติดผลมากขึ้นด้วยแล้วก็ความรู้ที่เรานำมาใช้แน่นอนเลยคือเรื่องหน้าที่ของอะไรคะใช่หน้าที่ของดอกหน้าที่ของเกสรต่างๆหน้าที่ของกลีบเลี้ยงกลีบดอกทั้งหมดเลยและเราสามารถนำวิธีการนี้นะคะไปเพิ่มผลผลิตในพืชชนิดอื่นได้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับบทความเทคนิคการผสมเกสรมะม่วงเรามาดูที่บทความต่อไปนะคะบทความต่อไปนะคะคุณครูจะเป็นสุ่มเลขที่นะคะแล้วเดี๋ยวจะให้เลือกว่าจะให้ใคร

0: ในบทความต่อไปออกมานำเสนอนะคะบทความต่อไปขอเป็นเกี่ยวกับเงาะคนที่เลือกเงาะคือกลุ่มไหนกลุ่ม4นะคะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเลขที่แล้วก็ให้คนที่คุณครูสุ่มเนี่ยเลือก1คนในกลุ่ม4นะคะเลขที่1ค่ะกฎชเมธเลือกใครในกลุ่ม4ครับกฎชเมธจะให้ใครออกมานำเสนอ1คนค่ะ
1: 24ครับ
0: 24นะคะ24เชิญด้านหน้าเลยค่ะแล้วก็พาเพื่อนมาได้1คนนะคะมาเป็นกำลังใจช่วยกันพูดเชิญด้านหน้าถือหนังสือออกมาด้วยได้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเฟรมันมาจากกลุ่ม4ค่ะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อ24ค่ะมาจากกลุ่ม4
2: เทคนิคการผสมเกสรของเงาะปัญหาที่พบผลผลิตน้อยวิธีการแก้ปัญหาฉีดผลฉีดพ่นเกสรเพศผู้ใส่เกสรเพศเมียค่ะ
3: ประโยชน์ที่ได้รับจากการแก้ไขปัญหานำไปใช้ในการผลิตเงาะนอกฤดูได้ดีช่วยเพิ่มผลผลิตความรู้ที่นำไปใช้หน้าที่ของดอกและการผสมเกสร
2: ประโยชน์ที่ได้จากการอ่านข่าวนำวิธีนี้ไปใช้กับพืชชนิดอื่นๆค่ะ
0: อันนี้คือข้อมูลที่เพื่อนเขาเล่ามาทีนี้ผู้ฟังเมื่อกี้ที่ฟังเพื่อนเล่าเกี่ยวกับเทคนิคการผสมเกสรเงาะนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะคะช่วงนี้ตามบทความที่เด็กๆเลือกหรือว่าร่วมแลกเปลี่ยนบทความเดียวกันกับเพื่อนต้นทางก็ได้ค่ะปัญหาในบทความนี้คืออะไรคะเพื่อนๆเงาะเขามีปัญหาเกี่ยวกับอะไรคะอะไรนะคะผลผลิตน้อยนะคะผลผลิตน้อยแล้วเขามีวิธีการแก้ปัญหายังไงที่เพื่อนเล่ามาแก้ปัญหายังไงคะฉีดอะไรเมื่อกี้นี้ได้ยินไหมฉีดเกสรเพศอะไรคะฉีดเกสรเพศผู้ให้ไปตกที่ยอดเกสรเพศเมียนั่นเองนะคะคือเขาจะรวบรวมเกสรเพศผู้มาและเอามาผสมนะคะผสมกับน้ำแล้วก็ของเหลวอื่นๆแล้วค่อยเอาไปฉีดนะคะให้ไปผสมกับเกสรเพศเมียนอกจากวิธีนี้เพื่อนๆกลุ่ม4ที่ได้อ่านบทความเดียวกันช่วยเพิ่มเติมให้หน่อยว่านอกจากวิธีการนี้เขาใช้วิธีอะไรอีกเขาเลี้ยงอะไรในสวนด้วยลูกใช่เลี้ยงแมลงมีแมลงอะไรบ้างที่เขาเลี้ยงเลี้ยงผึ้งนั่นเองนะคะเขาเลี้ยงผึ้งให้ช่วยผสมเกสรด้วยมี2วิธีเช่นกันนะคะนี่คือวิธีการแก้ปัญหาหลังจากแก้เสร็จเขาได้ผลยังไงคะการแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ได้ผลยังไงคะได้ผลยังไงคะเพื่อนๆที่ฟังช่วยกันตอบเขาใช้การฉีดพ่นเกสรเพศผู้แล้วเลี้ยงผึ้งแล้วได้ผลเป็นยังไงผลอะไรมากขึ้นคะผลเงาะใช่ไหมเงาะก็จะติดผลมากขึ้นได้ผลผลิตดีขึ้นนี่คือผลการแก้ปัญหาแล้วความรู้ที่เขาใช้ความรู้เรื่องอะไรคะหน้าที่ของดอกนะคะแล้วทีนี้วิธีการนี้หนูคิดว่าจะเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ยังไงบ้างการฉีดพ่นเนี่ยคิดว่าจะไปเก็บรวบรวมเกสรแล้วฉีดพ่นเองได้ไหมคะก็อาจจะได้แต่อาจจะต้องใช้การฝึกแล้วก็ให้ผู้ปกครองช่วยเหลือแต่วิธีการเลี้ยงผึ้งได้ไหมคะก็ได้ถ้าบริเวณนั้นเขามีผึ้งอยู่แล้วซึ่งอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าถ้ามีผึ้งในบริเวณบ้านอาจจะเป็นยังไงคะอาจจะโดนต่อยแล้วอาจจะเลือกเป็นแมลงอย่างอื่นที่ไม่อันตรายนะคะอันนี้คือข้อมูลที่ได้จากเพื่อนๆทีนี้ขอฟังสะท้อนผลเหมือนเดิมนะคะสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีกับสิ่งที่เพื่อนควรปรับนะคะเลขที่อะไรคะไหนอยากให้เลขที่อะไรเลขที่โอ้มา2เลขที่เลยนะคะ2เลขที่ให้พูด2เลขที่เลยคือเลขที่อะไรบ้างคะเลขที่27ก่อนแล้วค่อยตามด้วยเลขที่16ค่ะ27ยืนค่ะเลขที่27ยืนได้เลยค่ะสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีค่ะยายไหม
3: บอกองค์ประกอบได้ดีค่ะ
0: บอกในข้อมูลในแต่ละประเด็นได้ดีใช่ไหมคะสิ่งที่ควรปรับค่ะลูก
2: น่าจะไม่มีค
0: ่
2: ะ
0: ไม่มีนะคะอ่ะขอบคุณมากค่ะยายไหมต่อไปเลขที่16ค่ะเลขที่16ยืมไมค์กลุ่ม1ได้ค่ะลูกปนัดดายืมไมค์กลุ่ม1ได้เลยค่ะสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีก่อนค่ะลูกเพื่อนทำอะไรได้ดีส่วนนี้2คน
3: เขียนองค์ประกอบชัดเจนค่ะ
0: เขียนข้อมูลชัดเจนแล้วก็อะไรอีกคะ
3: พูดเสียงชัดค่ะ
0: พูดเสียงชัดแล้วมีสิ่งที่ต้องปรับไหมคะ
3: ไม่มีค
0: ่
3: ะ
0: ไม่มีนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับคุณครูนะคะหนูเตรียมข้อมูลมาครบถ้วนดีมากเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างเวลาที่เราพูดโดยใช้ไมโครโฟนเราให้ขยับไมค์เข้าใกล้ปากจะได้มีเสียงชัดเจนแล้วก็สบตากับผู้ฟังเพิ่มขึ้นนะคะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเยี่ยมมากเลยสำหรับข้อมูลนะคะเรื่องการผสมเกสรเงาะก็อย่างที่เพื่อนเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะคือเงาะออกผลผลิตน้อยแล้วก็ออกนอกฤดูกาลไม่ได้เลยเพราะนอกฤดูกาลไม่มีผลผลิตเขาก็เลยแก้ปัญหาโดยเลี้ยงผึ้งนะคะให้ได้ติดผลมากขึ้นส่วนนอกฤดูกาลเขาใช้วิธีการฉีดพ่นเกสร นั่นเองนะคะก็จะได้ผลผลิตมากขึ้นได้เงาะนอกฤดูกาลด้วยแล้วก็มีการใช้ความรู้เรื่องอะไรคะเด็กๆหน้าที่ของอะไรคะหน้าที่ของดอกแล้วก็สามารถนำไปเพิ่มผลผลิตในพืชอื่นๆได้เช่นกันบทความสุดท้ายเกี่ยวกับทุเรียนไหนกลุ่มไหนเลือกทุเรียนยกมือคุณครูขอสุ่มเลขที่นี้ให้เลือกสมาชิกในกลุ่ม1คนนะคะเลขที่14ค่ะเลือกใครคะ1คนเลือกใครเอ่ย
2: ฟาเซียค่ะ
0: ฟาเซียเชิญค่ะฟาเซียกับเพื่อน1คนเชิญด้านหน้าเลยค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อฟาเซียค่ะมาจากกลุ่ม1ค่ะ
5: สวัสดีครับผมชื่อแมงต้าครับมาจากกลุ่ม1
4: เทคนิคผสมเกสรทุเรียนปัญหาที่พบมีขนาดไม่เท่ากันคุณภาพไม่ดี
5: วิธีแก้ปัญหาเกษตรต้องช่วยผสมเกสรให
4: ้
5: ทุเรียนที่ปลูกซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่1
4: เอาผู้กันแตะที่เกสรเพศผู้และเอาไปแตะที่เกสรเพศเมีย
5: ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านข่าว
4: นำวิธีนี้ไปใช้กับชนิดอื่นๆเราสามารถนำวิธีนี้ไปปลูกทุเรียนได้ดี
5: ความรู้ที่ได้รับนำไปใช
4: ้หน้าที่ของดอกหน้าที่ของเกสร
5: ประโยชน์ที่ได้รับจากการ
4: แก
5: ้ไขปัญหา
4: สามารถกำหนดการติดผลตามกิ่งที่มีขนาดใหญ่หรือกิ่งที่อยู่ในระดับต่ำ
5: ได้ผลผลิตที่ดีและผลเท่า
4: ที
5: ่เท่ากัน
0: ขอเสียงปรบมือให้กลุ่ม1ด้วยค่ะกลุ่ม1นะคะเป็นการเล่าเกี่ยวกับเทคนิคการผสมเกสรทุเรียนปัญหาที่เขาพบคือเพื่อนๆที่ฟังปัญหาที่พบคือผลทุเรียนไม่เท่ากันเขาแก้โดยวิธีการใดคะใช้ผู้กันทำอะไรคะใช้ผู้กันแตะที่เกสรเพศผู้แล้วไปแตะที่เกสรเพศเมียให้เขาผสมเกสรพร้อมกันทั้งสวนแล้วก็ออกผลพร้อมกันนั่นเองนะคะซึ่งก็ทำให้ได้ผลที่มีขนาดเท่ากันโตพร้อมกันแล้วก็สามารถนำความรู้เรื่องหน้าที่ดอกไปใช้นะคะช่วยในการผสมเกสรได้ทีนี้ฟังสะท้อนผลกันหน่อยเลขที่อะไรนะเลขที่6ค่ะเชิญบอกสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีแล้วก็สิ่งที่เพื่อนควรปรับครับเพื่อนทำอะไรได้ดีคะเจทู
6: เตรียมข้อมูลมาดีครับ
0: ครับหมดหรือยังข้อดีมีอีกไหม
6: พูดเสียงดังครับ
0: ครับแล้วมีสิ่งที่ต้องปรับไหมคะ
3: ไม่ค่อยมองตาผู้ฟังครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่เจทูบอกขอบคุณมากนะคะคุณครูเห็นด้วยกับเจทูเลยคือข้อมูลหนูเตรียมมาครบถ้วนดีมากแต่ตอนที่หนูพูดหนูก้มลงอ่านจนเป็นการที่ไม่สื่อสารกับผู้ฟังนะคะดังนั้นไปฝึกตรงนี้เพิ่มนะคะเวลาพูดเราต้องมองตาคนฟังนะคะขอบคุณค่ะกลุ่มหนึ่งปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะ

0: ามาดูที่ทุเรียนนะคะว่าได้ผลการแลกเปลี่ยนความเห็นแล้วก็ทำแผนผังเป็นยังไงนะคะทุเรียนนะคะก็เกิดปัญหาเกี่ยวกับการติดผลช้าแล้วก็พอติดผลทีนึงก็ขนาดผลเล็กขนาดผลใหญ่ไม่เท่ากันก็เลยใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ปลายผู้กันนะคะรวบรวมเกสรมาแล้วก็เอาผู้กันแตะเกสรเพศผู้แล้วค่อยไปแตะที่เกสรเพศเมียนะคะก็จะช่วยแก้ปัญหาติดผลช้าได้นะคะนี่ก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เด็กๆสามารถเอาไปปรับใช้นะคะและวันนี้คุณครูมีคำถามมาถามเด็กๆด้วยนะคะคำถามแรกนะคะถามว่าจากบทความนี้หนูได้เรียนได้ใช้ความรู้เรื่องอะไรอ่ะอันนี้ช่วยกันตอบได้เลยหน้าที่ของดอกอย่างเดียวไหมหน้าที่ของอะไรอีกหน้าที่ของส่วนต่างๆของดอกนั่นเองนะคะเป็นการใช้ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของดอกนะคะแล้วก็หน้าที่ของดอกด้วยอะต่อมานะคะถามว่าถ้าเด็กๆที่ได้อ่านบทความแล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรจากบทความการผสมเกสรที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตนะคะว่าสามารถทำได้หลากหลายวิธีเลยตามความเหมาะสมของพืชชนิดนั้นๆ นะคะและถ้าเราจะเอาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเราหรือว่าที่บ้านเราเราเอาไปใช้ทำกับอะไรได้คะลูกไปใช้ในการผสมเกสรพืชชนิดอื่นได้เช่นการอาจจะเป็นดอกไม้ที่บ้านหรือว่าพืชชนิดอื่นๆที่บ้านก็ได้นะคะทีนี้ลองสรุปให้ครูฟังได้ไหมว่าการที่เราเรียนเรื่องหน้าที่ดอกหรือว่าการเรียนเรื่องหน้าที่ของส่วนประกอบดอกเราเอาไปใช้อธิบายอะไรได้เราเอาไปใช้อธิบายอะไรได้คะอธิบายอะไรเนี่ยที่เราอธิบายกันมาทั้งชั่วโมงเลยวันนี้เราอธิบายอะไรคะอธิบายการผสมอะไรคะการผสมเกสรที่ชาวสวนทำกันหรือว่าเหตุการณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพืชนะคะเราก็สามารถใช้อธิบายได้นะคะทีนี้เด็กดูที่หน้า90แบบประเมินตนเองหน้าที่90ค่ะคุณครูฝากเป็นการบ้าน2ข้อข้อที่5นะคะคือเลือกรูปแบบนำเสนอได้เหมาะสมกับข้อมูลและเข้าใจง่ายแผนผังที่หนูทำนะคะมีข้อความที่กระชับเข้าใจง่ายหรือยังถ้ากระชับเข้าใจง่ายใส่ระดับดีถ้ายังมีข้อความมากอยู่ยังเข้าใจยากอยู่ใส่พอใช้หรือถ้ายังทำไม่เสร็จใส่ปรับปรุงนะคะต่อมาข้อที่6นะคะการพูดนำเสนอประเด็นสำคัญจากที่ได้ออกมาพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนที่ออกมาพูดแล้วประเมินตนเองได้เลยว่าพูดแล้วเพื่อนๆ เข้าใจไหมนะคะถ้าเพื่อนๆ เข้าใจใส่ระดับดีถ้าพูดแล้วเพื่อนยังงงอยู่ใส่พอใช้นะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้พูดลองหาเวลาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนะคะเล่าให้เพื่อนฟังแล้วก็ประเมินตนเองมาดูที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องเกาะติดหน้าที่พืชครั้งที่1 นะคะจะมีสิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้เลยนะคะอย่างที่1คือใบงานเรื่องเกาะติดหน้าที่พืชหน้าที่96นะคะอย่างที่2เป็นข่าวการเกษตรนะคะหรือว่าเครื่องมือในการสืบค้นข้อที่2นี้ฝากเด็กๆกลับไปเตรียมลองหานะคะลองใช้เครื่องมือสืบค้นหาดูว่ามีข่าวการเกษตรไหนที่ตนเองสนใจเลือกมานะคะแล้วก็จำเว็บไซต์ไว้หรือว่าถ้าสามารถปริ้นก็สามารถปริ้นเตรียมมาได้นะคะส่วนข้อที่3นะคะแบบประเมินตนเองนะคะที่หน้า101ส่วนนี้นะคะฝากคุณครูปลายทางเตรียมใบงานนะคะและแบบประเมินให้นักเรียนนะคะรวมถึงสามารถเตรียมข่าวการเกษตรให้เด็กๆได้ด้วยนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่www.dltv.ac.th ค่ะวันนี้เด็กๆมีข้อสงสัยไหมคะไม่มีนักเรียนปลายทางล่ะคะมีข้อสงสัยไหมคะถ้ามีฝากมากับคุณครูปลายทางได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็หมดลงแล้วคุณครูตาลขอลาไปก่อนค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะ

0: นเอง
1: พี่ร่มเย็น
0: เป็นสุขว่าไงน้องทำเสียงแบบเนี้ยจะให้พี่ช่วยอะไรล่ะ
1: ไม่ได้ให้ช่วยอะไรค่ะเป็นสุขแค่จะขอยืมเงินนิดหน่อยเป็นสุขอยากได้กระเป๋าใส่ดินสอใบใหม
2: ่ยายว่านะแทนที่เป็นสุขจะยืมเงินพี่ร่มเย็นลองมาทำคุกกี้ขายกับยายเพื่อหารายได้ด้วยตนเองก่อนดีกว่าไหมล่ะยายว่าน่าภูมิใจดีด้วยนะเหมือนหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ท่านทรงสอนให้ชาวไทยพึ่งตนเองเหมือนที่ในชุมชนของเราได้นำเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเช่นการปลูกเองกินเองและแบ่งปันกันเน้นการพึ่งพาอาศัยกันมากกว่าการแสวงหาผลกำไรทำให้ชาวบ้านคนในชุมชนรายจ่ายลดลงเพียงแค่นี้น่ะก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ง่ายๆแล้วและยังมีพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ที่สอดคล้องกับการพึ่งพาตนเองตัวอย่างเช่นบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่ใกล้เคียงโดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ราษฎรที่มีฐานะยากจนมีอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นที่มาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีและปัจจุบันนี้ประชาชนที่อ่าวคุ้งกระเบนก็สามารถพึ่งพาตนเองได้จริงๆจากโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นี้อีกด้วยนะ
1: กระเป๋าใบแรกที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงของเป็นสุขเป็นสุขภูมิใจจังเลยค่ะ
0: เก่งมากเลยเป็นสุข
2: ภูมิใจใช่ไหมเป็นสุขเก่งมากจริงๆหลานยาย
3: ตอนที่หนึ่งเพลงแม่ก็กล้าเพลงมาเต้นกันเถอะ
4: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือ

0: ้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
1: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
0: ใช่แล้วมากทุกคน
1: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพรณภาเหมือนเดิมนะคะจากที่ผ่านมาเราขึ้นเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาที่มีระยะเวลาถูกต้องไหมคะเข้ามาเกี่ยวข้องโจทย์ปัญหาของเราที่เป็นการบ้านเป็นเกี่ยวกับการอะไรนะเมื่อวานที่เราเรียนไปเป็นการบวกกับการลบถูกต้องไหมคะสำหรับที่นักเรียนได้ทำไปนะคะคุณครูแพรบอกแล้วว่าเวลานักเรียนได้คำตอบแล้วให้นักเรียนเช็คคำตอบของตัวเองด้วยว่าเราสามารถทำให้สมบูรณ์ได้หรือไม่นะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนนะคะเราจะต่อยอดจากเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยว่าเราจะเรียนในเรื่องของอะไรกันค่ะสำหรับวันนี้ไหนนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันหน่อยเรื่องที่เราจะเรียนเราเรียนในเรื่องของอะไรคะสำหรับวันนี้เราจะต่อยอดจากเดิมนะคะโดยเรียนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการคูณการหารเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาแสดงว่าวันนี้เมื่อเราวิเคราะห์แล้วนะคะน่าจะได้เป็นการคูณหรือไม่ก็การหารถูกต้องไหมคะเพื่อที่เราจะมาหาคำตอบกันสำหรับวันนี้อยากให้นักเรียนทุกคนเลยแสดงวิธีทำเหมือนเดิมเลยนะคะโดยแสดงวิธีทำเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการคูณการหารเกี่ยวกับระยะเวลาได้นั่นเองครั้งที่แล้วที่เราฝากไปไหนการเขียนแสดงวิธีทำของโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับระยะเวลาบรรทัดวิธีทำเราจะทำอย่างไรนะไหนการบ้านที่กลับไปทำบรรทัดวิธีทำเราจะทำอะไรคะเว้นไว้เขียนอะไรเอ่ยเขียนหน่วยของเวลาแล้วเราก็เคยเริ่มแสดงวิธีทำอื่นๆตามที่เราเคยได้เรียนมาถูกต้องไหมคะซึ่งพอนักเรียนเจอโจทย์ปัญหาสิ่งแรกที่ทำเราทำอย่างไรนะอ่านทำความเข้าใจถูกต้องไหมคะหลังจากนั้นทำอย่างไรดีวิเคราะห์ก่อนว่าได้เป็นการบวกหรือการลบและลำดับสุดท้ายเราค่อยไปหาคำตอบตามที่นักเรียนวิเคราะห์ได้นะคะโดยการแสดงวิธีทำนั่นเองนะคะซึ่งการแสดงวิธีทำของนักเรียนเนี่ยบางคนอาจจะมีวิธีที่แตกต่างกันก็ได้นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวอยากให้นักเรียนมาทบทวนโดยการตอบคำถามก่อนเลยคุณครูแพรมีกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติ5ข้อเหมือนเดิมเลยได้ไม่ได้สำหรับวันนี้ขอเพิ่มเติมกติกาเล็กน้อยขอจับเวลา5ข้อภายใน3นาทีได้ไม่ได้น่าจะได้นะคะเพราะเมื่อวานเรามีการทบทวนเกิดขึ้นแล้วนะคะซึ่งการหาคำตอบของเราเราต้องใช้เรื่องอะไรเข้ามาช่วยเรานะเราจะหาคำตอบได้เราต้องใช้อะไรเข้ามาช่วยเหลือเรานะคะนักเรียนความสัมพันธ์ของอะไรความสัมพันธ์ของหน่วยเวลานั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรจะให้นักเรียนปฏิบัติ5ข้อโดยจับเวลา3นาทีให้นักเรียนได้ปฏิบัติหากนักเรียนคนใดทำถูกหมดวันนี้ขอแจกสแตมป์สะสมให้นักเรียนดีกว่าสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้รางวัลเล็กๆน้อยๆให้กับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะอ่ะพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูโจทย์ไปพร้อมๆกันก่อนนะคะอ่านโจทย์พร้อมกันก่อนแล้วค่อยปฏิบัติดังนั้นตอนนี้ทุกคนทำอย่างไรเอ่ยวางดินสอก่อนมาดูพร้อมกันโจทย์ข้อที่1คือ
1: ส
0: ามสิบหกเดือนเป็นกี่ปีโจทย์ข้อที่2คือ
1: ส
0: ี่ปีเป็นกี่วันโจทย์ข้อที่3คือเจ็ดวันเป็นกี่ชั่วโมงโจทย์ข้อที่4คือ
1: 480นาทีเป็นกี่ชั่วโมง
0: และโจทย์ข้อที่5คือ
1: 75วันเป็นกี่สัปดาห์กี่วัน
0: 75วันเป็นกี่สัปดาห์กี่วันให้เวลานักเรียนต้นทางและปลายทางลงมือปฏิบัติได้เลยเดี๋ยวคุณครูแพรจะจับเวลา3นาทีนักเรียนได้ปฏิบัติกันค่ะ

0: อ่ะมาหมดเวลาเรียบร้อยแล้ว3นาทีไหนใครทำทันบ้างเอ่ยยกมือหน่อยมีนักเรียนบางส่วนทำทันนะวันนี้ครูแพลวลดเวลาจากชั่วโมงที่แล้วลงมาเล็กน้อยนะคะอ่ะใครทำไม่ทันไม่เป็นไรช่วยกันตอบได้ไหมช่วยกันตอบได้ไหมอ่ะช่วยกันตอบได้มาดูพร้อมกันข้อที่1ไหนอ่านโจทย์พร้อม1รอบข้อที่1คือสามสิบหกเดือนเป็นกี่ปีตอบอะไรเอ่ย3ปีหาอย่างไรถึงได้3ปีมา36หารทำไมถึงนำ36หารด้วย12คะ
1: เพราะ1ปีมี
0: 12เดือนเพราะ1ปีมี12เดือนหรือเพราะ12เดือนเท่ากับ1ปีดังนั้นหาคำตอบจากการนำ36หารด้วย12ซึ่งได้คำตอบคืออะไรคะ3เป็นการหารลงตัวไหมลงตัวใช้เครื่องหมายเท่ากับได้นะคะดังนั้นข้อนี้ตอบ3ปีอ้าวไหนใครข้อที่1ถูกบ้างเอ่ยข้อที่1น่าจะถูกทุกคนนะคะอ่ะเก่งมากๆเลยต่อไปไปดูกันข้อที่2มาข้อนี้อาจจะยากสักเล็กน้อยมาดูซิใครจะถูกบ้างในข้อที่2อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะสี่ปีเป็นกี่วันตอบอะไรกันมาไหนใครที่ตอบได้ตอบอะไรเอ่ยเท่าไหร่นะ
1: 1,460
0: วันหายอย่างไรเพราะว่า1ปีมี365วันแต่โจทย์ให้มา4ปีทำอย่างไรดีคะคูณอ่ะหนูนำ4คูณกับ365ใช่ไม่ใช่ตอบอะไรกันมานะ
1: 1,460
0: 1,460 วันครูแพทย์ถามหน่อยมีใครตอบอย่างอื่นไหมแต่คำตอบนี้ยังไม่ถูกต้อง 100% อ่ะมาดูพร้อมกันทำไมถึงข้อนี้คำตอบนี้ไม่ถูกต้องใครรู้บ้างจำได้ไหมการที่เดือนกุมภาพันธ์จะมี29วันเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อเราครบ4ปีอย่างต่อเนื่องเดือนกุมภาพันธ์ของเราจะมี29วันใน1ปีดังนั้นโจทย์ข้อนี้ให้มากี่ปีคะ4ปีดังนั้นถ้า4ปีแบบนี้แปลว่าสมมุติ3ปีแรกเดือนกุมภาพันธ์มีกี่วัน28วันปีสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์จะต้องมี29วันดังนั้นนักเรียนอาจจะคำนวณแบบนี้แต่เราต้องนำคำตอบของเรามา

0: บวกเพิ่มอีก1เพราะเดือนกุมภาพันธ์ของเราใน4ปีนี้จะมี1ปีที่เดือนกุมภาพันธ์ของเรามี29วันดังนั้นคุณครูต้องนํา1460มาบวกอีก1ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องเป็นกี่วันคะ
1: 1460
0: จะได้เท่ากับ1461วันดังนั้นในข้อนี้นะคะตอบว่า4ปีจะคิดเป็น1461วันในข้อนี้นะคะนักเรียนจะต้องสังเกตให้ดีๆนะคะแล้วก็วิเคราะห์ให้ดีตามที่นักเรียนเคยเรียนมานะคะอ่ะข้อนี้ใครตอบมา1460เกือบถูกแล้วต้องไปบวกเพิ่มอีก1นะคะอย่าลืมนะคะสำหรับถ้าเป็น4ปีแบบต่อเนื่องอ่ะต่อไปไปข้อที่3อ่านโจทย์พร้อมกันอ้าว7วันเป็นกี่ชั่วโมงตอบอะไรกันมาเอ่ยเท่าไหร่นะ
1: 168
0: อ้าว168หาอย่างไรคะ
1: 1ว
0: ัน
1: เท่าก
0: ับ24ใน1วันเท่ากับ24ชั่วโมงแต่โจทย์ให้มา7วันดังนั้นหาได้จากการนำมาคูณกันคือการนำ7คูณกับ24คำตอบที่ถูกต้องก็คือ168ดังนั้นนำกลับไปตอบใหม่นะคะว่า7วันได้เป็น168ชั่วโมงอ่ะผ่านไปแล้ว3ข้อไหนข้อที่3ใครถูกบ้างหลายคนเลยนะคะเก่งมากๆเลยอ่ะต่อไปข้อที่4อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ
1: 480
0: นาทีเป็นกี่ชั่วโมงไหนตอบอะไรกันมาเอ่ยตอบเท่าไหร่นะตอบ8ชั่วโมง8ชั่วโมงหายอย่างไร
1: 480
0: นำ480หารด้วย60ทำไมถึงต้องหารด้วย60ใช้ความสัมพันธ์อะไรเอ่ย1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีหรือ60นาทีจะเท่ากับ1ชั่วโมงดังนั้นโจทย์ให้มา480เราต้องนำ480หารด้วย60คำตอบของเราก็คือ8นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบ8ชั่วโมงอ่ะมาดูกันข้อสุดท้ายอ่ะดูกันที่ข้อสุดท้ายไหนอ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยข้อสุดท้ายคือ
1: 75
0: วันเป็นกี่สัปดาห์กี่วันข้อนี้ไหนหาคำตอบอย่างไรเอ่ยเลือกใช้ความสัมพันธ์อะไรก่อนจากข้อนี้7วันเท่ากับ7วันเท่ากับ1สัปดาห์โจทย์ให้มา75วันทำอย่างไรดีนำ75หารด้วย7เอา75หารด้วย7หมายถึง7คูณอะไรได้75หรือใกล้เคียงได้อะไรเศษอะไรได้อะไรนะได้10เศษ5นะคะดังนั้นไหนกลับไปตอบให้หน่อย75วันคิดเป็นกี่สัปดาห์กี่วันคะ10สัปดาห์5วันนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องรวมคะแนนของตนเองหน่อย5ข้อตนเองได้กี่คะแนนนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะรวมคะแนนหน่อยนะคะแล้วก็คุณครูปลายทางสามารถให้รางวัลเล็กๆน้อยๆให้กับนักเรียนปลายทางได้ค่ะไหนมีใครได้5เต็มไหมน่าจะไม่มีเพราะไปผิดข้อไหนกันเลยข้อ2ไหนมีใครได้4บ้างไหนตบมือให้เพื่อนเราหน่อยที่ได้4คะแนนในวันนี้นะคะเก่งมากๆเลยนะคะคนที่ได้คะแนนอื่นๆไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะได้มีการทบทวนแล้วก็ลองปฏิบัติดังนั้นสิ่งสำคัญนักเรียนจะหาคำตอบได้นักเรียนต้องทราบอะไรก่อนถึงจะหาคำตอบได้นักเรียนควรทราบอะไรถึงจะหาคำตอบแบบ5ข้อนี้ได้ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลานะคะเพื่อที่เราจะหยิบยกความสัมพันธ์นั้นๆมาใช้ในการหาคำตอบของเรานั่นเองนะคะดังนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าถ้าเราพูดถึงเวลาเนี่ยนักเรียนต้องจำความสัมพันธ์แล้วก็หยิบยกความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับโจทย์นั้นๆได้อ่ะเดี๋ยวสำหรับนักเรียนที่ได้4คะแนนเดี๋ยวมารับรางวัลท้ายชั่วโมงกับคุณครูแพลวนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาลองดูโจทย์กันดีกว่าสำหรับวันนี้อยากให้นักเรียนแสดงวิธีคิดหรือวิธีทำเช่นเดิมเลยแต่โจทย์ของเราจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วทุกคนตั้งใจฟังพร้อมกันได้ไหมได้ไหมคะถ้าได้พร้อมเรียนแล้วตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งเดี๋ยวมาดูโจทย์ไปพร้อมกันเลยตัวอย่างแรกนะคะทุกคนอ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยค่ะ

0: จากการอ่านเมื่ออ่านแล้ววิเคราะห์ก่อนโจทย์ถามว่าอะไรคะโจทย์ถามว่าอะไรเอ่ยโจทย์ถามนะคะว่าถ้าป้าจิตปักเสื้อนักเรียนแบบนี้5ตัวจะใช้เวลากี่นาทีกี่วินาทีเอาจากโจทย์การที่ป้าจิตจะปักเสื้อ1ตัว1ตัวใช้เวลาเท่าไหร่ดูให้หน่อย
1: 8นาท
0: ีใน1ตัวจะใช้เวลาอยู่ที่8นาที40วินาทีแต่ป้าจิตปักเสื้อไปทั้งหมดกี่ตัวคะ5ตัวดังนั้นเวลาของเราจะเพิ่มขึ้นหรือเวลาของเราจะลดลงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแบบไหนด้วยแบบทีละเท่าๆกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวคุณครูขอใช้เส้นแสดงจำนวนให้นักเรียนดูพร้อมกันอีกหนึ่งรอบเพื่อลองดูว่าเราจะหาคำตอบอย่างไรถ้านักเรียนอ่านแค่นี้ไหนใครคิดว่าเป็นการคูณบ้างหลายคนเลยใครคิดว่าเป็นการหารบ้างไม่มีดังนั้นเดี๋ยวมาตรวจสอบพร้อมกันอีกหนึ่งรอบโดยใช้เส้นแสดงจำนวนนะคะเดี๋ยวคุณครูแปลจะใช้เส้นแสดงเวลานะคะในการดูอีกหนึ่งรอบว่าเราจะหาคำตอบได้อย่างไรโดยมาดูกันที่วิธีคิดก่อนเลยการปักเสื้อ1ตัวคุณครูแปลแทนด้วย1ตัวจะได้อยู่ที่8นาที40วินาทีป้าจิตปักเสื้อแบบนี้ทั้งหมดกี่ตัวเอ่ย5ตัวนะคะดังนั้นเราก็จะทำแบบนี้ทั้งหมดกี่ตัว5ตัวเวลาของป้าจิตก็จะเพิ่มขึ้นแบบเท่าๆกันอย่างต่อเนื่องแบบนี้โจทย์ถามว่าอยากทราบเวลาทั้งหมดของการปักเสื้อนักเรียนทั้ง5ตัวนี้ดังนั้นเราจึงได้เป็นการอะไรคะการคูณเพราะเป็นการเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันเราสามารถเขียนในรูปการคูณได้นั่นเองได้ไหมเอ่ยอ่ะถ้าได้นะคะเดี๋ยวเรามาลองหาคำตอบการแสดงวิธีทำเหมือนเดิมเลยการเขียนแสดงวิธีทำของการคูณจะเขียนเหมือนกับการที่นักเรียนแสดงวิธีทำของการบวกกับการลบดังนั้นเริ่มแรกคุณครูแพลวจะเริ่มที่บรรทัดวิธีทำบรรทัดวิธีทำเราจะเขียนไหมไม่เขียนเพราะเราจะเขียนอะไรเอ่ยหน่วยของเวลาดังนั้นบรรทัดแรกนะคะถ้าเป็นการคูณทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเราจะเว้นไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเขียนหน่วยของเวลาสำหรับบรรทัดต่อมาเราเริ่มเลยป้าจิตปักเสื้อนักเรียน1ตัวจำได้ไหม1ตัวใช้เวลาเท่าไหร่นะ
1: 8นาที40
0: วินาทีดังนั้นหน่วยของเวลาจะมีอะไรบ้างเอ่ยมีนาทีเป็นนาทีก่อนแล้วใส่เลข8ต่อไปเป็นอะไรคะวินาทีนะคะแล้วก็ใส่40เวลาเขียนนักเรียนเขียนเว้นระยะกันสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้หน่วยของเวลาเนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วบรรทัดแรกหมายถึงป้าจิบปักเสื้อนักเรียน1ตัวใช้เวลาอยู่ที่8นาที40วินาทีแต่ป้าจิบปักไปทั้งหมดกี่ตัว5ตัวจะแตกต่างจากการบวกกับการลบนะคะซึ่งสำหรับตอนนี้เราจะบอกว่าป้าจิบปักเสื้อนักเรียนไป5ตัววิธีการเขียนนักเรียนดูพร้อมกัน5ตัวไม่ได้หน่วยของเวลาถูกต้องไหมดังนั้นคุณครูแพลวจะเขียนให้ตรงกับจำนวนในหลักสุดท้ายแล้วก็ใส่หน่วยของข้อความนั้นก็คือปักเสื้อ5ตัวมีความแตกต่างจากชั่วโมงที่แล้วยังมีความแตกต่างแล้วนะคะถ้าเป็นการคูณนักเรียนเขียนหน่วยของบรรทัดนั้นๆไว้ด้านหลังเหมือนกับการที่นักเรียนเคยเขียนแสดงวิธีทำตอนอื่นๆได้เลยอ่ะขีดเส้นใต้นะคะโดยเราเขียนเครื่องหมายคูณเพราะข้อนี้เราวิเคราะห์แล้วได้เป็นการคูณอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะหาผลคูณเราเขียนก่อนสิ่งที่โจทย์ถามว่าอะไรนะใครจำได้5ตัวดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามคือการที่ป้าจิตใช้เวลาทั้งหมดถูกต้องไหมคะคุณ

0: หลักหน่วยซึ่งอยู่ทางไหนหลักหน่วยของเราจะอยู่ทางขวามือนะคะการคูณของเวลาเช่นเดียวกันเราจะทำเหมือนกับการบวกกับการลบคือการที่เราจะเริ่มคูณในหน่วยที่อยู่ทางขวาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปคูณในหน่วยถัดไปดังนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มคูณเราต้องนำ5คูณกับหน่วยอะไรก่อน5คูณกับหน่วยอะไรก่อนหน่วยวินาทีซึ่งมีกี่วินาทีข้างบน40ดังนั้นเริ่มจากการนำ5คูณ0 5คูณ0ได้เท่าไหร่คะ5คูณ0ใส่0ต่อไปนำ5คูณอะไรเอ่ย5คูณ4 5คูณ4ได
1: ้
0: 20ใส่อย่างไรดี
1: ใส่0คูณ2
0: จะใส่0แล้วไปทด2ที่8ได้ไหมคิดว่าได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้เอ่ยเพราะอยู่กันคนละหน่วยเวลาดังนั้นถ้านักเรียนคูณในหน่วยนั้นๆได้อะไรนักเรียนใส่ในหน่วยนั้นดังนั้นตอบใหม่หน่อย5คูณ4ได้20ใส่อย่างไรเลยใส่20เลยดังนั้นผลคูณในหน่วยวินาทีได้เป็นกี่วินาทีคะ200วินาทีเมื่อเราคูณหน่วยวินาทีเสร็จแล้วเราค่อยนำ5ไปคูณในหน่วยถัดไปคือการนำ5คูณอะไรเอ่ย5คูณ8ในหน่วยนาที5คูณ8ได้เท่าไหร่คะ40ดังนั้นเราใส่เลยใส่40ข้อนี้ถ้าเราจะตอบป้าจิตใช้เวลาปักเสื้อทั้งหมดเป็นเท่าไหร่เอ่ย40นาที200วินาทีแต่เป็นนักเรียนนักเรียนจะตอบแบบนี้ไหมทำไมถึงไม่ตอบแบบนี้เพราะหน่วยวินาทีของเรามากกว่า60เราสามารถแปลงวินาทีให้เป็นอะไรได้คะให้เป็นนาทีได้ดังนั้นแบบนี้เราบอกว่าเราได้คำตอบจากผลคูณแต่เวลาตอบจริงเราจะตอบไหมไม่ตอบเราจะหาคำตอบที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะโดยการเปลี่ยนหน่วยวินาทีให้เป็นหน่วยนาทีซึ่งเราทราบความสัมพันธ์ก่อนว่ากี่วินาทีเท่ากับ1นาทีนะ60วินาทีเท่ากับ1นาทีดังนั้นจากความสัมพันธ์นี้ทราบก่อนว่า60วินาทีเท่ากับ1นาทีผลคูณเมื่อกี้เรามีกี่วินาทีคะ200วินาทีหาให้หน่อย200วินาทีคิดเป็นกี่นาทีลองหาคำตอบให้หน่อย200วินาทีจะได้กี่นาทีเหลือเศษกี่วินาทีอ่ะหาให้คุณแพลวหน่อยค่ะ
2: 3นาที20วินาท
0: ีมีเพื่อนได้คำตอบแล้วได้คำตอบเท่าไหร่ไหนตอบพร้อมกัน
2: 3นาที
0: 20วินาทีหาได้จากการนำ200หารด้วย60เราจะได้ผลหารเป็นได้3เศษ20แล้วนำกลับมาตอบนะคะดังนั้น200วินาทีคิดเป็น3นาที20วินาทีตอบอีกหนึ่งแบบจะตอบว่าอะไรเอ่ย43นาที20วินาทีเพราะนักเรียนจะนำ3นาทีที่ได้ไปรวมกับ40นาทีเดิมของเราถูกต้องไหมคะส่วนเศษก็จะเป็นผลของวินาทีเหมือนเดิมดังนั้นข้อนี้เราจะตอบอีกหนึ่งแบบคือ43นาที20วินาทีแล้วก็ขีดเส้นใต้ไหนตอบพร้อมกันถ้าเราจะตอบให้สมบูรณ์ข้อนี้นักเรียนจะตอบว่าป้าจิตใช้เวลาปักเสื้อทั้งหมดเท่าไหร่คะดังนั้นเราก็มาเขียนตอบอีกหนึ่งบรรทัดนะคะโดยการเขียนข้อความขอใช้เป็นคำตอบที่สมบูรณ์เพียงคำตอบเดียวได้ไม่ได้ได้ไหมคะดังนั้นถ้าเป็นการคูณนักเรียนหลักการเราเขียนเหมือนกับการบวกการลบที่เราเรียนไปไหมคะเหมือนไม่เหมือนเหมือนนะคะความแตกต่างก็คือเราอาจจะมีหน่วยอื่นๆนะคะที่เราต้องเขียนนะคะเพิ่มเติมนะคะแต่เวลาหาคำตอบเรายังหาคำตอบแบบเดิมเลยผลคูณที่ได้ขอให้นักเรียนดูอีกหนึ่งรอบว่าสามารถเปลี่ยนหน่วยได้ไหมถ้าเปลี่ยนหน่วยได้ขอให้นักเรียนเปลี่ยนหน่วยอีกหนึ่งบรรทัดแล้วตอบคำตอบที่สมบูรณ์ได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยอันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งที่จะนำเสนอนักเรียนในวันนี้เดี๋ยวมีให้นักเรียนดูอีกหนึ่งวิธีเวลาปฏิบัตินักเรียนสามารถเลือกได้ว่านักเรียนอยากปฏิบัติแบบไหนตอนนี้ทุกคนตั้งใจฟังไปพร้อมกันก่อนนะคะเดี๋ยวครูแพลวขอนำเสนออีกหนึ่งวิธีอีกหนึ่งวิธีคือเราจะแปลงเสื้อ1ตัวที่ป้าจิตใช้เวลาเนี่ยให้เป็นหน่วยเดียวกันดังนั้นเมื่อกี้ป้าจิตปักเสื้อ1ตัวใช้เวลาเท่าไหร่นะคะเท่าไหร่นะ8นาที40วินาทีดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวจะแปลงให้เป็นหน่วยวินาทีเหมือนกัน การที่เราจะแปลงนาทีให้เป็นหน่วยวินาทีเราทราบก่อน

0: 1นาทีเท่ากับกี่วินาที1นาทีเท่ากับกี่วินาที
1: 60
0: วินาทีดังนั้นบรรทัดแรกครูแพ้วเลือกใช้ความสัมพันธ์โดยการจะเปลี่ยนหน่วยนาทีให้เป็นหน่วยวินาทีจากความสัมพันธ์ที่ว่า1นาทีมี60วินาทีซึ่งโจทย์ของเราบอกว่าการที่ป้าจิ๋มปักเสื้อ1ตัวเขาใช้เวลาอยู่ที่8นาที40วินาทีดังนั้นเรามาดูกันต่อ8นาที40วินาทีอยากแปลงเป็นวินาทีทั้งหมดทำอย่างไรดีอยากเปลี่ยน8นาที40วินาทีให้เป็นวินาทีทั้งหมดทำอย่างไรดีคะนำ8คูณกับ60นะคะแล้วต้องบวกต่ออีกเท่าไหร่ด้วยอีก40ดังนั้นคุณครูแพลวมาคิดหาคำตอบก่อนโดยการนำ8คูณกับ60ก่อนแล้วค่อยบวกกับ40นะคะไหน8คูณ60ได้เท่าไหร่เอ่ย8คูณ60ได้เท่าไหร่เอ่ย8คูณ60ได้เท่าไหร่เอ่ย480นะคะดังนั้นเราจะได้มาเป็น480บวกอีก40 480บวกอีก40ได้เท่าไหร่เอ่ยได้มาเป็น520วินาทีดังนั้นตอบคุณครูแพลวหน่อยการที่ป้าจิ๋มปักเสื้อ1ตัวใช้เวลากี่วินาที520วินาทีแต่ป้าจิ๋มปักเสื้อไปกี่ตัวจากโจทย์เราป้าจิ๋มปักเสื้อไป5ตัวดังนั้นเราหาหน่อยว่าถ้าปักเสื้อ5ตัวใช้เวลากี่วินาทีทำอย่างไรดีคูณนำ5คูณ60ไหม1ตัวใช้เวลาเท่าไหร่ลูกตอนนี้1ตัวใช้เวลาเท่าไหร่520วินาทีแต่5ตัวดังนั้นจะเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ทีละ520เราต้องนำ5คูณกับ520เอาหาผลคูณให้หน่อยตอนนี้ทุกคนเปิดสมุดวิชาคณิตศาสตร์ด้านหลังนะคะทดเลขให้คุณแพลวหน่อยหาคำตอบให้หน่อยว่า5คูณ520ได้เท่าไหร่ให้เวลาสักครู่หนึ่ง

0: าวไหนได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ย
1: 2,600
0: หน่วยเป็นอะไร
1: วินาท
0: ีเก่งมากมากเลยนะคะได้เป็น2,600วินาทีแต่นักเรียนจะตอบไหมว่าป้าจิตปักเสื้อ5ตัวใช้เวลา2,600วินาทีตอบแบบนี้ไหมไม่เราต้องเปลี่ยนวินาทีกลับให้ไปเป็นนาทีกับวิกี่วินาทีเหมือนเดิมดังนั้นเรามาหาหน่อย2,600 วินาทีจะคิดเป็นกี่นาทีกี่วินาทีหาคำตอบได้โดยการหารด้วยอะไรดีหารด้วยอะไรเอ่ยหารด้วยอะไรเอ่ยหารด้วย60นะคะดังนั้นเราก็มาหาคำตอบโดยการหารด้วย60อ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวหาคำตอบมาให้แล้วซึ่งผลหารของเรานะคะจะได้43เศษ20เวลาตอบเรานำกลับไปตอบเป็นหน่วยเดิมว่าดังนั้นป้าจิตใช้เวลาปักเสื้อทั้งหมด43นาที20วินาทีอ่ะอันนี้เป็นแบบที่2แบบที่1นักเรียนก็สามารถเลือกปฏิบัติได้แต่อันนี้เป็นแบบที่2ให้นักเรียนสังเกตเห็นว่ามีการเปลี่ยนหน่วยเวลาให้เหมือนกันแล้วค่อยหาคำตอบแต่เมื่อได้คำตอบแล้วเราก็ต้องแปลงคำตอบให้เป็นคำตอบที่สมบูรณ์ตามที่เราตกลงกันอ่ะไหนใครชอบวิธีที่1เดี๋ยวเวลานักเรียนเลือกปฏิบัตินักเรียนเลือกปฏิบัติวิธีหนึ่งได้ใครชอบวิธีสองบ้างอาจจะไม่มีเพราะว่าวิธีสองอาจจะค่อนข้างยาวสักเล็กน้อยนะคะแต่อยากให้นักเรียนได้ลองรู้จักกันว่าในการหาคำตอบหนึ่งข้อเนี่ยเราสามารถปฏิบัติได้หลายวิธีนะคะดังนั้นถ้าเวลาปฏิบัตินักเรียนถนัดวิธีไหนสามารถเลือกวิธีนั้นได้ได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะอันนี้เป็นข้อของแบบการคูณขอตัวอย่างอีกหนึ่งข้อก่อนที่จะลงมือทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกันนะคะมาดูตัวอย่างข้อถัดไปเลยอ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยค่ะ

0: ท่าไหร่คะใช้เวลาไป7ชั่วโมง30นาทีหมายถึงการที่เราติดเครื่องปรับอากาศทั้ง6เครื่องเลยอ่ะโจทย์ถามว่าอะไรเอ่ยโจทย์ถามว่าช่างติดเครื่องปรับอากาศใช้เวลาโดยเฉลี่ยเครื่องละกี่ชั่วโมงกี่นาทีเจอคำอะไรสำคัญที่เราเคยเรียนไปเจอคำว่าเฉลี่ยจำได้ไหมการเฉลี่ยหาคำตอบได้อย่างไรนะคะนักเรียนการเฉลี่ยหาคำตอบได้อย่างไรถ้าที่เราเคยเรียนนำจำนวนมาบวกกันก่อนแล้วหารด้วยจำนวนทั้งหมดที่บวกกันแต่ข้อนี้มีจำนวนให้บวกกันไหมไม่มีเขาให้เวลาทั้งหมดมายังให้เวลาทั้งหมดมาแล้วดังนั้นในข้อนี้ถ้าอยากหาคำตอบหาได้อย่างไรหาได้อย่างไรเอ่ยเป็นการหารเพราะเราเจอคำว่าเฉลี่ยแต่ถ้าเรานักเรียนพิจารณาไม่ได้เดี๋ยวครูแพลวขอแสดงด้วยเส้นแสดงเวลาหรือเส้นแสดงจำนวนของเราหน่อยนะคะอ่ะมาดูพร้อมกันช่างติดเครื่องปรับอากาศไปทั้งหมดกี่เครื่องคะ6เครื่องนะคะดังนั้น6เครื่องเขาใช้เวลาที่ประมาณที่เท่าๆกันดังนั้นครูแพลวบอกว่าตอนนี้ติดตั้งไปครบ6เครื่องแล้ว6เครื่องนี้ใช้เวลาทั้งหมดไปเท่าไหร่เอ่ย
1: 7ช
0: ั่
1: วโมง
0: 30นาทีใน6เครื่องนี้นะคะใช้เวลาทั้งหมดไปอยู่ที่7ชั่วโมง30นาทีโจทย์อยากหาว่าช่างติดเครื่องปรับอากาศใช้เวลาเฉลี่ยเครื่องละกี่ชั่วโมงกี่นาทีถ้าเราอยากดูเป็นเครื่องละแปลว่าเราจะดูย่อยของแต่ละอันตรงปีกกาสีแดงตรงนี้อยากหาปีกกาสีแดงว่าคำตอบคือเท่าไหร่เราได้เป็นวิธีการอะไรคะการหารนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองหารดูการหารเวลาเขียนแสดงวิธีอาจจะแตกต่างจากการบวกลบคูณที่เรียนไปดังนั้นเดี๋ยวขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังไปพร้อมกันก่อนได้ไหมคะอ้าวการหารปกติเวลาหารเราหารได้กี่แบบกี่แบบเอ่ย2แบบเป็นการหารอะไรบ้างหารสั้นกับเป็นการหารยาวนะคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวจะพานักเรียนมาลองแสดงวิธีการหารซึ่งการหารในเรื่องของเวลาเราจะใช้เป็นการหารสั้นการหารสั้นยังจำได้ไหมมีลักษณะแบบไหนเขียนอย่างไรก่อนเครื่องหมายหารสั้นมีวงเล็บปิดและอย่างไรต่อขีดอยู่ข้างบนหรือขีดอยู่ด้านล่างเส้นขีดของเราจะอยู่ด้านล่างนะคะดังนั้นนักเรียนยังจำวิธีการหารสั้นของเวลาบรรทัดต่อมาเราจะเขียนเครื่องหมายหารสั้นเมื่อกี้เครื่องหมายหารสั้นนักเรียนบอก1มีวงเล็บปิด2มีเส้นอยู่ด้านล่างแบบนี้เราเรียกว่าอะไรคะเครื่องหมายหารสั้นคราวนี้เครื่องหมายหารสั้นเราจะหารเกี่ยวกับเวลาเวลาของเราในข้อนี้มีหน่วยเป็นอะไรบ้างเอ่ยชั่วโมงกับนาทีดังนั้นครูแพลวก็จะมาเขียนหน่วยชั่วโมงซึ่งมีกี่ชั่วโมงคะ7ชั่วโมงครูแพลวก็จะใส่7ชั่วโมงแล้วก็เว้นมาเขียนหน่วยนาทีแล้วใส่กี่นาทีคะจากโจทย์เรา30นาทีเราจะได้จำนวนนะคะที่อยู่ข้างในนะคะของเครื่องหมายหารสั้นโดยนักเรียนใส่หน่วยของเวลานะคะโดยเขียนหน่วยของเวลาให้ครบตามที่โจทย์ให้ข้างหน้าเครื่องหมายหารสั้นใส่อะไรดีข้อนี้ใส่6เพราะเรามีแอร์กี่ตัวคะเรามีเครื่องปรับอากาศทั้งหมด6เครื่องนั่นเองนะคะดังนั้นเราใส่6เริ่มโดยการนำการหารการหารจำได้ไหมปกติเราเริ่มหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายหรือหลักที่อยู่ทางขวาถ้าการหารจะแตกต่างนะคะเราจะเริ่มจากหลักที่อยู่ทางซ้ายดังนั้นเวลาหารเราจะเริ่มหารจากหน่วยที่อยู่ทางซ้ายเช่นเดียวกันหน่วยอะไรอยู่ซ้ายสุดตอนนี้หน่วยชั่วโมงดังนั้นเราจะเริ่มหารในหน่วยชั่วโมงก่อนโดยการนำ6หาร7 6หาร7ได้อะไรเศษอะไรได้1เศษ1คุณแพลใส่ผลหารก่อนได้1แต่เศษ1เอาไปเขียนตรงไหนดีข้างหน้าเลข3ได้ไหมทำไมถึงไม่ได้แล้วเพราะว่าคนละหน่วยดังนั้นเราต้องรู้ก่อนว่า1ชั่วโมงเป็นกี่นาทีเพื่อที่จะนำไปรวมกับหน่วยนาทีได้1ชั่วโมงเป็นกี่นาทีคะ
1: 60น
0: าทีเราทราบก่อนนะคะว่า1ชั่วโมงเป็น60นาทีเรากำลังจะนำเศษชั่วโมงไปรวมกับนาทีเราไม่สามารถนำ1ไปใส่ข้างหน้าเลข3หรือนำ1ไปรวมได้เราต้องแปลงหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนดังนั้น1ชั่วโมงมี60นาที6หาร9 6หาร9ได้อะไรเศษอะไรไหน6หาร9ได้อะไร

ใบเศษอะไรได้1เศษ3คราวนี้ได้1ได้แล้วเศษ3เขียนตรงไหนดีเขียนต้องเป็นเลข3แบบนี้นะคะดังนั้นเดี๋ยวเวลานักเรียนปฏิบัตินักเรียนสามารถทำได้เช่นเดียวกันดังนั้นต่อไปเราจะเริ่มการนำ6ไปหารอะไรคะ30แล้ว6หาร30ได้อะไรเศษอะไร6หาร30ได้อะไรเศษอะไรได้5เศษ0ดังนั้นเราใส่5ได้เลยถ้าเศษ0เราไม่เขียนก็ได้พอเราได้คำตอบแล้วไหนอ่านหน่อยผลหารของเราเป็นอะไรคะ ผลหารของเรานะคะจะได้เป็น1ชั่วโมง15นาทีนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นการหารเนี่ยผลหารของเราอาจจะไม่ต้องแปลงคำตอบแต่เราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนหน่วยตั้งแต่ขั้นตอนวิธีการหารของเราได้ไม่ได้อ้าวข้อนี้ไหนตอบหน่อยช่างติดเครื่องปรับอากาศเฉลี่ยเครื่องละกี่ชั่วโมงกี่นาทีหนึ่งชั่วโมง15นาทีได้ไม่ได้เดี๋ยวคุณครูแพลขอให้นักเรียนนะคะทุกคนเลยเปิดสมุดวิชาคณิตศาสตร์นะคะเพื่อที่จะจดตัวอย่างการหารลงไปเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะได้ทำแบบฝึกหัดของเรานะคะสำหรับการหารมีวิธีการเขียนที่แตกต่างกันดังนั้นอยากให้นักเรียนทุกคนได้ลองจดลงไปในสมุดของตนเองสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียน

เดี๋ยวนักเรียนได้จดไปเป็นตัวอย่างเพื่อที่เราจะได้ลองทำแบบฝึกหัดเดี๋ยวครูแพทย์ขอนำเสนออีกหนึ่งวิธีก่อนทุกคนตอนนี้วางดินสอก่อนแล้วเดี๋ยวดูพร้อมกันแล้วเวลานักเรียนเลือกปฏิบัตินักเรียนเลือกวิธีที่นักเรียนคิดว่านักเรียนสามารถทำได้ปฏิบัติแบบฝึกหัดของเราได้นะคะมาดูวิธีที่สองวิธีที่สองจะคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยที่เป็นการคูณคือเราจะนำหน่วยของเรานะคะเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนดังนั้นช่างของเราเนี่ยทำเครื่องปรับอากาศ6เครื่องใช้เวลาเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้7ชั่วโมงกี่นาทีนะ7ชั่วโมง30นาทีเดี๋ยวเราจะแปลง7ชั่วโมง30นาทีให้ได้เป็นหน่วยนาทีเหมือนกันก่อนโดยเราทราบก่อนว่า1ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีนะคะ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีดังนั้นเราทราบตรงนี้ก่อนว่า1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีแต่ช่างของเรานะคะติดตั้งเครื่องปรับอากาศ6เครื่องเนี่ยใช้เวลาอยู่ที่7ชั่วโมง30นาทีเราจะแปลง7ชั่วโมง30นาทีให้ได้เป็นนาทีเหมือนกันก่อนซึ่ง1ชั่วโมงเท่ากับ60นาที7ชั่วโมงทำอย่างไรดีคะคูณถูกต้องไหมคะดังนั้นครูแพลวมาหาคำตอบต่อเลยโดยการคิดเป็นนำ7คูณกับ6 10แล้วต้องบวกกับอะไรต่อบวกกับ30ต่อเอาไหนหาคำตอบหน่อย7คูณ60ได้เป็น420บวกต่ออีก30รวมเป็น450หน่วยเปลี่ยนเป็นอะไรแล้วคะหน่วยเปลี่ยนเป็นนาทีดังนั้นช่าง

ติดเครื่องปรับอากาศเนี่ย6เครื่องจะใช้เวลารวมกันอยู่ที่450นาทีโจทย์ถามว่าเฉลี่ยเครื่องละเท่าไหร่การอยากหาเฉลี่ยต้องทำอย่างไรนะหารถูกต้องไหมคะเพราะเรารู้เวลารวมแล้วรู้จำนวนนำเวลารวมทั้งหมดหารจำนวนเครื่องของเรานะคะดังนั้นเมื่อเราทราบแบบนี้แล้วเรามาหารต่อเลยเพื่อที่จะหาคำว่าเฉลี่ยเราเห็นไหมเรามีคำว่าเฉลี่ยเข้ามาช่วยเราเพื่อที่ให้เราทราบได้เลยว่าได้เป็นการหารดังนั้นคุณแพลวจะนำเวลาคือ450หารด้วย6 450หารด้วย6อ่ะคุณแพลวคิดมาให้เลย450หารด้วย6จะได้อยู่ที่75ซึ่ง75หน่วยของเราได้เป็นหน่วยอะไรคะ75อะไรเอ่ย75นาทีนักเรียนจะตอบไหมว่าช่างติดเครื่องปรับอากาศใช้เวลาโดยเฉลี่ยเครื่องละ75นาทีตอบแบบนี้ไหมไม่ตอบทำไมเราไม่ตอบว่า75นาทีเพราะตอนนี้75นาทีของเรามากกว่ากี่นาทีคะ60นาทีเราสามารถเปลี่ยนได้เวลาโดยเฉลี่ยอยู่ที่เครื่องละ1ชั่วโมง15นาทีอันนี้เป็นวิธีการที่2คือการเปลี่ยนหน่วยให้เหมือนกันก่อนแล้วก็เขียนเป็นบรรทัดแบบนี้เดี๋ยวเวลานักเรียนปฏิบัติแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนสามารถเลือกตามที่นักเรียนถนัดได้ว่านักเรียนจะใช้เป็นวิธีที่1หรือวิธีที่2ได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยอ่ะถ้าได้เดี๋ยวทุกคนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยนะคะสำหรับวันนี้แบบฝึกหัดของเราคือแบบฝึกหัดที่ 2.9 ในข้อที่1เดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนทุกคนได้ลองปฏิบัติในชั่วโมงนะคะคุณครูปลายทางนะคะแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนปลายทางด้วยค่ะอ่ะสำหรับข้อที่1ของเราสำหรับข้อที่1ของเรามาดูพร้อมกันสำหรับข้อที่1เขาบอกว่าการใช้เวลาออกกำลังกายทุกๆวันวันละเท่าๆกันใน1สัปดาห์เขาใช้เวลาออกกำลังกายอยู่ที่12ชั่วโมง15นาทีการใช้เวลาออกกำลังกายวันละกี่ชั่วโมงกี่นาทีเอาจากข้อนี้เมื่อนักเรียนอ่านแล้วการใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยการใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ย12ชั่วโมง15นาทีแต่เขาใช้เวลาในการออกกำลังกาย12ชั่วโมง15นาทีเนี่ยภายในเท่าไหร่โจทย์ได้บอกมาไหมภายเท่าไหร่เอ่ยภายใน1สัปดาห์ไหนโจทย์ถามว่าอะไรคะ

จากที่นักเรียนอ่านนักเรียนจะสังเกตว่าโจทย์ถามเป็นคำว่าวันละนักเรียนสังเกตโจทย์ถามเป็นคำว่าวันละแต่โจทย์ให้เวลาอะไรมาเอ่ยโจทย์ให้เวลามาเป็น1สัปดาห์ดังนั้นดูหน่อย1สัปดาห์เท่ากับกี่วัน1สัปดาห์เท่ากับ7วันดังนั้นเราทราบก่อนว่า1สัปดาห์เท่ากับ7วันนักเรียนหาคำตอบได้ไหมได้ไม่ได้ไหนข้อนี้ได้วิธีการอะไรเอ่ยการหาดังนั้นเดี๋ยวนักเรียนลองไปหาคำตอบนะคะโดยการที่เราแปลงแล้วด้วยว่า1สัปดาห์เท่ากับ7วันหาคำตอบให้หน่อยได้ไหมคะถ้าได้เดี๋ยวให้เวลานักเรียนนะคะได้ปฏิบัติแบบฝึกหัดสักเล็กน้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปบทเรียนไปพร้อมกันค่ะ

0: ของเราเหลือน้อยนะคะนักเรียนสามารถดูตามที่นักเรียนจดลงไปในสมุดได้ถูกต้องไหมว่านักเรียนจะหาคำตอบได้อย่างไรนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันหน่อยอ่ะทุกคนวางดินสอก่อนตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งถ้าพร้อมแล้วเรามาช่วยกันสรุปบทเรียนสำหรับวันนี้นะคะเราจะเห็นว่าโจทย์ของเราเป็นโจทย์ปัญหาการคูณการหารที่เกี่ยวกับระยะเวลาอันดับแรกเมื่อนักเรียนเจอโจทย์ปัญหานักเรียนทำอย่างไรเอ่ยเจอโจทย์ปัญหาแล้วทำอย่างไรเอ่ยอันดับแรกเราจะต้องอ่านทำความเข้าใจก่อนนะคะแล้วค่อยถึงขั้นได้ว่าผลคูณของนักเรียนอาจจะต้องดูคำตอบอีกหนึ่งรอบว่าคำตอบที่สมบูรณ์คืออะไรแต่ถ้าเป็นการหารเศษของการหารถ้าเศษของการหารจะต้องไปยังหน่วยถัดไปนักเรียนต้องเลือกใช้ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องได้ไม่ได้ได้ไหมเอ่ยนะคะเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนได้ลองกลับไปทำแบบฝึกหัดของเราสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้เดี๋ยวคุณครูแพลวขอฝากแบบฝึกหัด 2.9 ในข้อที่2เพิ่มเติมไปด้วยดังนั้นการบ้านของนักเรียนก็จะมีในข้อไหนบ้างเอ่ยข้อที่1และข้อที่ในชั่วโมงถัดไปเป็นชั่วโมงสุดท้ายในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แชมป์ประถมศึกษาปีที่4ของเรานะคะโดยนักเรียนทุกคนกลับไปทบทวนก่อนได้ไหมกลับไปทบทวนได้ไหมได้และเดี๋ยวเราจะมาปฏิบัติกันในชั่วโมงถัดไปได้และเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ถ้าเป็นเรื่องของอร่อยเนี่ยจำได้ดีเลยนะร่มเย็นเอ๊ว่าแต่เยาวราชไม่น่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับ
2: 8พรรษา5เดือน11วันแง ระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนอย่างรุนแรงแม้ระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนทุกดวงใจไทยไม่ว่าจะเชื้อสายใดก็กลับกลายสมัครสมานสามัคคีด้วยพระบรมคุณ
3: คุณตาคุณยายสวัสดีครับ
4: คุณตาคุณยายสวัสดีค่ะ
5: อ
4: ้
5: าวไปไหนกันมาล่ะ
4: เราสองคนไปช่วยเก็บขยะตามชายหาดมาค่ะ
3: แปลกนะครับคุณตาคุณยายตอนที่พวกเราไปช่วยเขาเก็บถึงจะแดดร้อนผมก็มีความสุขมากเลยครับ
6: นั่นนะคือพลังของความสุขในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่นไงล่ะและสิ่งนี้ก็เป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ด้วยนะโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริเป็นหนึ่งในโครงการที่สะท้อนหลักการทรงงานข้อนี้ได้เป็นอย่างดีทรงซื้อที่ดินจากราษฎรที่เดิมมีสภาพเสื่อมโทรมและกันดารเนื่องจากเจ้าของเดิมปลูกยูคาลิปตัสไว้ตัดขายด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และทรงเสด็จมาพัฒนาพื้นที่ดินบริเวณนี้ด้วยพระองค์เองจากสภาพดินเดิมเป็นดินทรายและหินลูกรังขาดแคลนแหล่งน้ำพื้นดินก็ค่อยๆพลิกฟื้นอุดมสมบูรณ
2: ์ชาวบ้านที่เคยละทิ้งถิ่นฐานก็กลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมอีกครั้งโครงการช่างหัวมันคือบ้านพักส่วนพระองค์ที่ทรงถือโฉนดและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยทรงขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรทำไร่เพื่อเป็นตัวอย่างให้ประชาชนเห็นว่า
7: บันใช่ไหมต้องเป็นรอหันถึงจะถูกต้องในใครตอบผิดมีหรือเปล่าไม่มีเก่งมากมาดูความหมายกันนะครับบันเทาเป็นคำกริยาหมายถึงทุเลานักเรียนรู้จักคำว่าทุเลาไหมทุเลาก็คือเบาบางลงนะท่องบทอะไรกาดำป.2ท่องไหมท่องบทอะไรลูกอะไรนะพูดออกมาเลยพูดออกมาเลยแมวเอ๋ยแมวเหมียวไหนใครยังจำได้ว่าท่องแบบไหนแมวเอ๋ยแมวเหมียวจำไม่ได้แล้วตอนป.3ท่องบทอะไรมา

0: สุดยอดมีเอื้อนด้วยอ่ะตอนป.4ที่เพิ่งท่องผ่านกันไปเมื่อต้นเทอมจำได้ไหมบทอะไรบทอะไรจะอย่างไรไหนใครบอกได้บ้างประโยชน์ที่เราท่องบทอาขยามบอกได้ไหมอ่ะถือไมค์เลยถือไมค์เลยตอบเลยลูกตอบเลย
1: มีคำที่น่าสนใจครับ
0: มีคำที่น่าสนใจแสดงว่าเราได้เรียนรู้คำศัพท์จากบทอาขยานดีมากอ่ะมีใครจะตอบอีกมีใครจะตอบอีกไหมนอกเหนือจะถือเลยถือไมค์เลยครับประโยชน์นะที่หนูคิดว่าหนูได้จากการท่องบทอาขยาน
1: ทบทวนความจำค่ะ
0: ทบทวนความจำเก่งมากมีอีกไหมเอ่ยนอกเหนือจากได้เรียนรู้คำศัพท์ได้ทบทวนความจำในใครเห็นประโยชน์ของการท่องบทอาขยานอีกมีไหมกำมลวุฒิเห็นไหมไม่เห็นเพื่อนตอบหมดแล้วเดี๋ยวครูเพิร์ทเชิญเลยครับ
2: ได้เรียนรู้คำใหม่ๆครับ
0: ได้เรียนรู้คำใหม่ๆนี่ก็ใช่ถูกต้องนอกเหนือจากนั้นนะประโยชน์ของการท่องอาขยานเนี่ยยังทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อคิดที่อยู่ในบทอาขยานจริงไหมใช่ไหมเพราะว่าแต่ละบทที่เลือกมาเนี่ยจะเป็นบทที่มีลักษณะเด่นทางด้านความไพเราะมีลักษณะเด่นทางด้านข้อคิดนะคำสอนต่างๆเอามาเป็นข้อเตือนสติของเราแล้วก็ที่สำคัญฉันทลักษณ์ใช่ไหมครับถ้าเราท่องอาขยานได้เราจำได้เนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานในการเอาไปแต่งคำประพันธ์ได้ด้วยเราก็จะเก่งขึ้นนั่นเองนะทีนี้ต่อมาบทอาขยานบทนี้อ่านชื่อได้ไหมอ่านว่าอะไรพฤษศพพระกาศรซึ่งเป็นบทที่เราเรียนอยู่ในวรรณคดีเรื่องนี้แหละมาจากวรรณคดีเรื่องใดใครตอบได้ใครตอบได้ยกมือเลยมาจากของขวัญยกก่อนของขวัญตอบสิลูกว่ามาจากวรรณคดีเรื่องอะไรส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยลูกส่งไมค์เลย
1: กฤษณาสอนน้องคำฉันค่ะ
0: มาจากเรื่องกฤษณาสอนน้องคำฉันของขวัญพูดใหม่นะ
1: กฤษณาสอนน้องคำฉัน
0: กฤษณาสอนน้องคำฉันเก่งมากๆเลยสุดยอดทีนี้ต่อไปคำถามต่อมาผู้แต่งคือใครแต่งคือใครใครหาเจอแล้วใครยังจำได้อยู่มีไหมใครอ่านได้บ้างใครอ่านได้บ้างผู้แต่งคือใครเชิญเลยณัฐธิดาอ๋อณัฐธิดาหรือณัฐราดาใครก็ได้ลูกผู้แต่งบทนี้คือใคร
1: สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโลชิโนรส
0: ดีมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยสุดยอดสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสออกเสียงว่ากรมพระนะครับท่านก็คือคนที่แต่งเรื่องกฤษณาสอนน้องคำฉันนั่นเองท่านเป็นใครลูกเป็นพระไหมท่านเป็นพระนะสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสนะก็เป็นบุคคลอีกบุคคลหนึ่งที่แต่งวรรณคดีไว้หลายเรื่องเลยแล้วก็มีความสำคัญในทางวรรณกรรมแล้วก็ศาสนาด้วยนะครับทีนี้บทนี้มีชื่อว่าพฤษศพพระกาศรวันนั้นคุณครูอธิบายไปแล้วใจความของบทนี้สอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกในใครตอบได้บ้างสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรใจความของบทประพันธ์นี้บทอาขยานบทนี้สอนเรื่องอะไรนะการทำอะไรทำความดีแล้วก็ความชั่วนะเด็กๆอยากจะให้ความดีติดตัวหรือความชั่วติดตัว
3: ความด
0: ีดีมากแสดงว่าต้องท่องบทอาขยานนี้ให้ขึ้นใจแล้วก็เอาไปปฏิบัติตามด้วย

0: นะซึ่งบทนี้แหละเราจะมาเรียนรู้ยกมือเลยลูกผิดก็ได้นะไม่ว่าเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้กันเอาตามความเข้าใจของนักเรียนมีไหมมีไหมถ้าไม่มีครูจะสุ่มนะอ้าวเจทูถือไมค์คนเก่งถือไมค์แล้วก็ลองอธิบายสิลูกว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรที่เป็นคำสอนในนั้น
1: การทำความดีความชั่วครับ
0: การทำความดีความชั่วแบบไหนลูกแบบไหนถ้าเราทำความดีมันจะเป็นยังไง
1: จะติดตัว
0: ขยันสองแบบแบบแรกอ่านออกเสียงว่าแบบที่สองอ่านว่าอาขยานหรืออาขยานนะแล้วแต่ถนัดแต่โดยส่วนใหญ่แล้วคุณครูก็จะพูดว่าบทอาขยานนะจะอ่านแบบแรกกันนะครับตามความนิยมกันทีนี้มาทบทวนนิดนึงอาขยานก็คือบทท่องจำการเล่าการสวดหรือเป็นเรื่องเป็นนิทานซึ่งเป็นการท่องจำข้อความหรือคำประพันธ์ที่เราชอบนะซึ่งบทที่เอามาเนี่ยจะเป็นบทร้อยกรองที่ไพเราะโดยอาจจะตัดตอนมาจากหนังสือวรรณคดีหรือสื่ออื่นๆก็ได้นะครับที่เป็นบทประพันธ์ที่ไพเราะเอามาเพื่อให้ได้ท่องจำนะแล้วก็จะเห็นความงามของบทร้อยกรองคำว่าความงามในที่นี้ไม่ได้แปลว่าสวยแบบคนหรือแบบอะไรนะเป็นความงามทางด้านวรรณศิลป์ไม่ว่าจะเป็นภาษาที่ไพเราะใช่ไหมความงามทางเรื่องของฉันทลักษณ์ที่เลือกมาความงามทางด้านคุณค่าด้านคำสอนอะไรพวกนี้นะครับทั้งในด้านการใช้ภาษาเนื้อหาแล้วก็กลวิธีการประพันธ์เนาะมันก็แล้วแต่ว่าบทนั้นจะมาจากเรื่องใดแต่ละบทก็จะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันออกไปเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละระดับชั้นเนี่ยเราก็จะท่องอาขยานแตกต่างกันใช่ไหมลูกเนาะมันจะมีบทประจำของแต่ละระดับชั้นซึ่งเป็นบทที่ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้คัดเลือกมาเพื่อให้เราได้มาฝึกฝนมาท่องจำให้ได้อย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเราที่ได้แต่งเอาไว้ก็เป็นไงสุดยอดมากเราได้เรียนรู้ภูมิปัญญาของทุกๆท่านที่ผ่านมานะครับทีนี้มาดูการท่องจำบทอาขยานทุกคนดูนะแผนภาพอันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนอ่านพร้อมกันนะครับข้อแรกเลยต้องทำยังไงลูกข้อแรกดูสิแปลว่าอะไรน้ำเสียงแจ่มใสเป็นยังไงน้ำเสียงแจ่มใสต้องเป็นยังไงลูกไพเราะถามว่าบางคนเนี่ยไม่ไพเราะเนาะพรสวรรค์หรือว่าความสามารถแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเราต้องเปล่งเสียงออกมาด้วยความเป็นยังไงชัดถ้อยชัดคำนะเต็มเสียงเราจะไม่เปล่งเสียงแบบอยู่ในลำคอหรือว่าอุดอู้เอาไว้แบบนั้นไม่ได้นะต้องเปล่งออกมาต่อไปอันที่สองคือ
2: เข้าใจฉันทะลัก
0: เข้าใจฉันทะลักแปลว่าอะไรลูกเข้าใจฉันทะลักเข้าใจหนูรู้จักคำว่าฉันทะลักไหมไหนใครรู้จักคำว่าฉันทะลักยกมือเดี๋ยวครูจะอธิบายนะเด็กๆปลายทางฟังด้วยนะคำว่าเข้าใจฉันทะลักก็แปลว่าฉันทลักษณ์ในที่นี้หมายถึงประเภทของบทอาขยานยกตัวอย่างมีจำนวนคำเท่าไหร่ต้องแบ่งให้ถูกนะนี่คือคำว่าเข้าใจฉันทลักษณ์เด็กๆจะเอาฉันทลักษณ์เดียวกันทั้งหมดมาใส่การท่องบทอาขยานด้วยกันไม่ได้เนาะเพราะว่าแต่ละอันมันมีประเภทของเขาต่อมาอันที่สามอ่านซิอันที่สามคือถูกหลักทำนองแปลว่าต้องใส่ทำนองเข้าไปด้วยแล้วก็ต้องถูกต้องนะก็เหมือนกับการเอื้อนการแบ่งวรรคตอนเนี่ยแบบนี้แบ่งฉันทลักษณ์ให้ถูกแล้วก็ต้องถูกหลักทำนองด้วยต้องมีการหยุดหายใจแบบไหนหรือจะเชื่อมยังไงอันนี้มันเป็นหลักการนะครับข้อที่4คือสอดคล้องอารมณ์แปลว่าอะไรสอดคล้องอารมณ์ต้องใส่อารมณ์ด้วยไหม
2: ใส
0: ่อารมณ์แบบไหนลูกการที่เราจะทำให้บทอาขยานไพเราะต้องใส่อารมณ์แบบไหนเราต้องอารมณ์ดีหรือเราต้องอารมณ์บึ้งตึง
2: อารมณ
0: ์ดีเราต้องแจ่มใสใช่ไหมแต่จริงๆแล้วหลักการข้อนี้เนี่ยมันสำหรับบทอาขยานที่มีลักษณะเฉพาะตัวเช่นบทอาขยานนั้นเนี่ยเป็นบทที่กล่าวถึง

แม่กับลูกที่ต้องจากกันอารมณ์มันต้องเป็นแบบไหนลูกแบบนั้นอะเศร้าเราจะมาสดใสยิ้มแย้มแบบนี้มันเข้ากับบทไหมไม่หนูต้องท่องแบบไหนลูกเราต้องเอื้อนต้องใช้เสียงที่มันเศร้ามันทอดเสียงไปกับอารมณ์ของบทประพันธ์นั้นนะหรือบางทีบทอาขยานบางบทให้อารมณ์เหมือนแบบประมาณว่าต่อสู้กันเราจะมาเอื้อนแบบเศร้าๆอย่างเงี้ยมันเข้ากับบทไหมมันต้องเป็นยังไงถ้าเกิดบทไหนที่เป็นการต่อสู้กันสู้รบกันไปออกรบกันแบบเนี้ยมันต้องเป็นยังไงลูกมันต้องแบบกระชับกระฉับกระเฉงใช่ไหมมันถึงจะให้อารมณ์แบบว่าอ๋อนี่เรากำลังอ่านบทที่เขาต่อสู้กันนะนี่คือหลักการต่อมาข้อที่5ข้อที่5อ่านซิข้อที่5คาระวิธีอ่านออกเสียงใหม่เหมาะสมอักขระวิธีคำว่าอักขระวิธีแปลว่าการออกเสียงคำในแต่ละคำคำควบกล้ำคำว่าปลาต้องออกเสียงว่าปลาออกเสียงว่าปลาได้ไหมไม่ได้ถ้าปลามันจะความหมายเปลี่ยนไหมลูกเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นอักขระวิธีของภาษาไทยมีอยู่แล้วนักเรียนต้องเข้าใจแล้วก็ต้องเคร่งครัดเรื่องอักขระวิธีด้วยนะอ้าวต่อมาสุดท้ายข้อที่6คือมีศิลปะการใช้เสียงแปลว่าอะไรข้อนี้เวลาท่องอักขยานต้องเป็นยังไงเสียงต้องเป็นยังไงลูกถ้าคนไหนมีความสามารถในการเอื้อนยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เด็กๆท่องบทบัดเดียวดังใช่ไหมตอนวรรคสดับวรรครับวรรคที่สองเนี่ยมันลงท้ายด้วยเสียงสูงหรือเสียงจัตวาเด็กๆก็เอื้อนขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกว่ามีศิลปะการใช้เสียงไหนลองท่องอีกรอบนึงได้ไหมพร้อมกันนะเอาแค่สองวรรคพอหนึ่งสองสามไปทางด้วย

นี่นี่แหละเขาเรียกว่ามีศิลปะการใช้เสียงเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วอ่ะถ้าอย่างนั้นมาดูในการท่องอาขยานเป็นทำนองสนอนะเดี๋ยวครูจะไปแบบรวดเร็วเพราะว่าเราเคยเรียนกันมาแล้วนะท่องแบบธรรมดาให้ถูกต้องแปลว่าอะไรลูกขั้นแรกเลยเราต้องท่องอะไรก่อนแบบธรรมดาคือต้องอ่านแบบร้อยแก้วก่อนอ่านสำรวจคำว่าคำนั้นอ่านออกเสียงว่าอะไรเข้าใจใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็จะมาแบ่งวรรคตอนนะเดี๋ยวครูก็จะสอนว่าเอ๊ะกาพยานีเราต้องแบ่งแบบนี้นะนักเรียนก็ขีดแบ่งวรรคตามที่ครูอธิบายนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาฝึกท่องอีกรอบนึงเพื่อให้สัมผัสคล้องจองก็คือให้เห็นความคล้องจองในบทนั้นแล้วก็เราก็จะมาท่องให้ถูกทำนองแล้วก็ลีลาของคำประพันธ์แปลว่าเริ่มใส่น้ำเสียงที่มีการเอื้อนนะการทอดเสียงการครั่นการกร่อนอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่ความสามารถแต่ละคน

0: จะต้องเป็นต้องทอดเสียงทอดเสียงแปลว่าอะไรทอดเสียงทอดเสียงคือเอาเสียงไปทอดหรือเปล่าทอดในน้ำมันใช่ไหมไม่ใช่ทอดเสียงคืออะไรโปรดเป็นยังไงทอดเสียงปล่อยให้มันยาวๆถูกต้องก็คือการเหมือนกับว่าเราเอื้อนยาวนิดนึงทอดไปเพื่อให้รู้ว่าเรากำลังจะจบแล้วเหมือนกับเครื่องบินกำลังจะลงจอดอะลูกเห็นไหมเขาค่อยๆลงให้มันนิ่มนวลใช่ไหมนี่แหละคือศิลปะการใช้เสียงโอเคไหมเข้าใจหรือยังเข้าใจหรือเปล่าต้นหนาวต้นหนาวเข้าใจที่ครูอธิบายไหมลูกเข้าใจนะเดี๋ยวครูจะให้ต้นหนาวลองท่องให้เพื่อนฟังดีไหมวันนี้อยากฟังไหม ต้นหนาวไหวหรือเปล่าคนเดียวไม่ไหวอ่ะไม่เป็นไรทีนี้มาดูบทนี้อ่ะบททุกคนดูในหน้าจอหรือว่าจะดูในหนังสือเรียนของเราก็ได้นะครับอ่ะเด็กๆปลายทางเอ็ดใช่ไหมอ่ะถ้าอยู่ในใบงานของเราเล่มเขียวล่ะลูกอยู่หน้าอะไร192อ่ะทุกคนดูในใบงานก็ได้เหมือนกันนะเราจะมาอ่านแบบ100แก้วกันอ่ะตอนนี้เด็กๆเอามือจับหัวจับไหล่จับเอวไหล่หัวจับหูปิดวาจาอ่ะฟังนะเราจะอ่านแบบ100แก้วก่อนอ่ะเด็กๆทุกคนอ่านออกเสียงตามครูนะครับวรรคแรกพฤษภพระกาสอนอีกุลชรอันปลดปลง
1: อีกุลชรอันปลดปลง
0: โททนเสน่งคง
1: โททนเสน่งคง
0: สำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวาย
1: นรชาติวางวาย
0: มลายสิ้นทั้งอินทรีย
1: ์มลายสิ้นทั้งอินทรีย
0: ์สถิตทั่วแต่ชั่วดี
1: สถิตทั่วแต่ชั่วดี
0: ประดับไว้ในโลกา
1: ประดับไว้ในโลกา
0: ลองสำรวจซิคำไหนที่คิดว่าอ่านไม่ได้อ่ะคำแรกอันนี้อ่านว่าอะไรลูกพฤษศพใช่ไหมพฤษศพทีนี้เด็กๆลองดูนะคำว่าพฤษศพเนี่ยเราต้องมีคำว่าพระเชื่อมมานิดนึงเป็นพฤษศพพระกาสอนเข้าใจไหมอีกุลชรอันปลดปลงโททนเสน่งคงเสน่งนะคำนี้อ่านว่าเสน่งสำคัญหมายในกายมีคำนี้อ่านว่าอะไรลูกคำนี้จริงๆแล้วคำนี้อ่านว่านรชาติแต่ว่าเราจะอ่านให้ถูกฉันทลักษณ์ต้องมีการเชื่อมนิดนึงก็คือเป็นนรชาติติวางวายให้มันครบกับฉันทลักษณ์ของเขามาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาอ่านได้ทุกคำหรือยังในใครยังอ่านคำไหนไม่ได้ไม่มีถ้าอย่างนั้นอ่านแบบร้อยแก้วผ่านไปทีนี้เราจะมาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจก่อนอ่ะคุณครูมีคำมาให้ดูคำแรกอ่านว่าอะไรคำแรกพืชศพหมายถึงอะไรลูกพืชศพ
1: ว
0: ัวกาสอนหมายถึงอะไร
1: ควาย
0: กุญชรหมายถึงอะไรกุญชร
1: ช้าง
0: นะปลดปลงหมายถึง
1: ตาย
0: แล้วก็คำว่าโททนเป็นคำสองคำรวมกันนะโทแปลว่าสองทนแปลว่าฟันแสดงว่าอันนี้หมายถึงอะไรถ้ามารวมกันฟันสองฟันนักเรียนลองเปรียบเทียบดูสิฟันสองฟันถ้ามันอยู่ในสัตว์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรลูกงาใช่มันอยู่ตั้งอยู่แล้วก็สุดท้ายคำว่า
1: โล
0: กาแปลว่า
1: โลก
0: นะได้รับความหมายแล้วทีนี้ถ้าให้แปลคิดว่าจะแปลได้ไหมแปลบทประพันธ์นี้คิดว่าแปลได้หรือเปล่าไม่เดี๋ยวจะถามเดี๋ยวจับไปต่อทีนี้เราจะมาแบ่ง

0: วรรคตอนกันเด็กๆรู้ไหมว่าบทอันนี้เป็นบทประมันคืออะไรแต่ว่าเอาฉันทลักษณ์ที่คล้ายๆนี่แหละมาจับบทประพันธ์อันนี้อ่ะทีนี้เวลาแบ่งวรรคตอนนักเรียนลองนับนะทุกคนเอามือขึ้นมาวรรคแรกอ่านพร้อมกัน1 2 3พฤษศพพระกาสอนมีกี่คำนะบางทีอาจจะเป็น5คำหรือ5พยางค์เวลาเราแบ่ง5เห็นมั้ยพฤษศพพระกาสอนแบ่งยังไงแบ่งยังไงเวลาแบ่งลองเดาซิแบ่งยังไงลูกขีดยังไงเอ่ยขีดตรงไหนวรรคแรกวรรคย่อยแรกอ่าน2คําก่อนนะพฤษศพแล้วก็ต่อด้วยพระกาสอนทุกคนขีดลงไปในเล่มแบบฝึกหัดของตนเองขีดลงไปเลยลูกคนไหนขีดแล้วขีด1วรรคก่อนนะเวลาขีด1ขีดเนี่ยความหมายแปลว่าอะไรลูกขีด1ขีดแปลว่าให้ทำอะไรให้หยุดหายใจแต่ไม่ต้องหยุดยาวใช่มั้ยหลังจากนั้นเราจะขีดกี่ขีด2ขีด2ขีดแปลว่าต้องหยุดหายใจยาวกว่าอันแรกใช่มั้ยนะ2ขีดคือหายใจยาวอันขีดเดียวคือหายใจสั้นเข้าใจหรือเปล่าทีนี้มาดูวรรคต่อมาอีกุญชรอันปลดปลงมีจำนวนกี่คำ6คำแบ่งยังไงดี6คำเป็นยังไงลูกแบ่งครึ่งดีมากก็จะเป็น3กับ3ก็ใช้การขีดเหมือนเดิมนะอีกุญชรอันปลดปลงทีนี้มาดูตัวอย่างอันนี้คือที่แบ่งไว้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวครูจะอ่านแบบแบ่งวรรคตอนให้1รอบแล้วให้เด็กๆขีดตามครูแล้วเราค่อยอ่านออกเสียงพร้อมกันพฤษศพพระกาสอน
1: พฤษศพพระกาสอน
0: อีกกุญชรอันปลดปลง
1: อีกกุญชรอันปลดปลง
0: โททนสะเน่งคงสำคัญหมายในกายมี
1: สำคัญหมายในกายมี
0: นรชาติติวางวาย
1: นรชาติวางวาย
0: มลายสิ้นทั้งอินทรีย
1: ์มลายสิ้นทั้งอินทรีย
0: ์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกา
1: ประดับไว้ในโลกา
0: ตอนนี้ทุกคนแบ่งวรรคตอนเสร็จเรียบร้อยหรือยังเสร็จแล้วนะถ้าเสร็จแล้วทีนี้อยากฟังเสียงตัวอย่างหรือยัง
1: อย
0: ากแล้วหรือว่ามีใครอยากจะอ่านให้เพื่อนฟังไหมใครจะอ่านให้เพื่อนฟังครูให้100บาทเอาไหมเอาไหมแลกกับเสียงที่ไพเราะกับเงิน100บาทมีใครอยากได้เงิน100ไม่มีถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวลองฟังเสียงก่อนนะแล้วครูจะถามว่านักเรียนลองสังเกตวิธีการเอื้อนการแบ่งวรรคแบบนี้แล้วลองมาคุยกันว่าเพราะอะไรถึงอ่านได้ไพเราะพร้อมที่จะฟังหรือยัง
2: พร
0: ้
2: อม
0: หรือยังเอ่ย
2: พร
0: ้
2: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วปลายทางพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครูจะให้ฟังเสียงนะ
3: พฤษภพกาสอนพฤษภพกาสอนอีกุญชร

ในกายมีนรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่ว

0: ตลอดเลยเหมือนมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขไหมได้ฟังเสียงเพราะๆแบบนี้โปรดอยากลองไหมลองสักหนึ่งรอบดีไหมไม่ลองนะแค่อยากจะเป็นตัวอย่างกล้าเอาไหมกล้าไหวไหมไหนใครคิดว่าตัวเองเพื่อนในห้องเราใครเสียงดีที่สุดมีไหมนี
1: ่
0: นะยายไหมสักหนึ่งรอบดีไหมหนึ่งวักก็ได้ลูกอ่ะลองให้เพื่อนฟังอ่ะยายไหมนิดเดียวนิดเดียวหรือจะทั้งหมดก็ได้นะอ่ะพร้อมเดี๋ยวครูนับให้นะ1 2 3อ้าวยังอ่ะอ่านตามครูลูกพฤษภพกาศร
1: พฤษภพกาศร
0: ถือไม้อ่าอีกุญชรอันปลดปลง
2: อีกุญชรอันปลดปลง
0: แล้วเป็นทํานองได้ไหมได้หรือเปล่า
1: ไ
0: หวไหมอ่ะถ้าอย่างนั้นทั้งห้องดีไหมเนี่ยอ่ะถ้าทั้งห้องเลยทั้งห้องหรือจะเปิดเสียงแล้วฟังไปอ่านไปพร้อมเสียงไหมถ้าไปพร้อมเสียงนี่น่าจะไม่ไหวใช่ไหมอ่ะงั้นเอาเสียงตัวเองนี่แหละเสียงที่เป็นธรรมชาติของเรานะพร้อมกันนะอ่ะเดี๋ยวครูจะนับให้สัญญาณตอนนี้ทุกคนเตรียมความพร้อมหายใจเข้าลึกๆสูดลมเข้าปอดเยอะๆเราจะได้ท่องอาขยานได้แบบมีพลังอ่ะตอนนี้ปลายทางน่าจะตั้งหน้าตั้งตาพร้อมกับเราแล้ว1 2 3

0: พรสวรรค์เนาะแต่ละคนมีน้ำเสียงที่ไม่เหมือนกันก็จริงๆครูไม่ได้มุ่งหมายว่าเด็กๆจะต้องเพราะแบบท่องให้เพราะแบบนั้นได้มันมีความหมายอะไรในนั้นเข้าใจใช่ไหมถ้าอย่างนั้นอันนี้เป็นบทอาขยานบทเลือกอีกหนึ่งบทที่นักเรียนควรจะเลือกไปท่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่ากาสอนคืออะไรกาสอนควายกุญชรคือช้างสัตว์3ชนิดนี้มีอะไรที่เหมือนกันมีอะไรที่เหมือนกันลูกมี4ขาเป็นสัตว์เดรัจฉานเหมือนกันมีอะไรอีกมีงาหรือมีอะไรมีหางเหมือนกันใช่มีอะไรอีกมีฟันอะไรนะตัวใหญ่ใช่กินอะไรนะลูกกินหญ้าใช่กินหญ้าแล้วทีนี้เด็กๆ เคยสังเกตไหมไหนใครเคยเห็นวัวบ้างวัวมีเขาไหมวัวแล้วควายมีเขาไหมลูก
1: ม
0: ีช้างมีเขาไห
1: ม
0: แต่ช้างมีอะไร
1: ม
0: ีงานะทีนี้ลองเปรียบเทียบดูว่าสัตว์สามอย่างนี้ตายไปแล้วเนี่ยเขายังเอาอะไรนะเขาวัวเขาควายเคยเห็นไหมลูกเอางาช้างเนี่ยเข้าไปทำอะไรทราบไหมในใครเคยเห็นว่าเอาไปทำเป็นเครื่องประดับหรือว่าเอาไปทำเป็นเขาเรียกอะไรนะตกแต่งตามบ้านเป็นของที่ระลึกใช่ไหมเคยเห็นไหมใครเคยเห็นเวลาตามบ้านคนบ้านคนเก่าๆสมัยโบราณเนี่ยเวลาเขาฆ่าวัวฆ่าควายหรือเพื่อมันตายไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาเขาวัวเขาควายเนี่ยเอามาประดับเคยเห็นใช่ไหมนั่นแหละมันคือประโยชน์ของสัตว์ที่ตายไปแล้วนะสัตว์ที่ตายไปแล้วเนี่ยตายไปแต่ยังมีเขามีงาเหลือไว้เนาะเอาไว้ทำประโยชน์แล้วก็ที่สำคัญสัตว์3ชนิดนี้มีหนังที่แข็งแรงใช่ไหมลูกนะหนังเขาก็ยังทำประโยชน์ได้ทีนี้เปรียบเทียบกับมนุษย์นรชาติแปลว่าอะไรนรชาติคนก็คือมนุษย์นั่นเองใช่ไหมมนุษย์ในขณะที่

0: ที่มนุษย์เนี่ยตายไปแล้วสิ่งที่หลงเหลืออยู่มีเขาไหม
1: ไม่ม
0: ีไม่มีแต่เรามีอะไรกระดูกใช่ไหมลูกกระดูกคนเอาไปทำอะไรได้บ้างเอาไปทำอะไรมีคนเก็บกระดูกไว้ไห
1: ม
0: เวลาตายมีคนเก็บกระดูกไว้หรือเปล่าเราไปทำประโยชน์ไหมกระดูกคนไม่มีประโยชน์ไหมไม่มีเพราะฉะนั้นก็เลยเปรียบเทียบว่าแต่สิ่งที่ยังคงเหลืออยู่เนี่ยนักเรียนฟังนะเมื่อคนตายไปแล้วสิ่งที่ยังคงเหลืออยู่คืออะไรลูกคืออะไรนะความดีและก็ความชั่วเท่านั้นที่ยังให้ระลึกอยู่นอกเหนือจากนั้นร่างกายเรากระดูกเราเผ่าผมต่างๆอินทรีย์ก็คือร่างกายเนาะถูกเผาถูกฝังไปมอดไหม้ไปแล้วไม่มีใครเก็บเอาไว้เพราะฉะนั้นก็เลยเปรียบเทียบว่ามนุษย์เนี่ยกับวัวกับควายกับช้างแตกต่างกันตรงไหนลูกแตกต่างกันตรงไหนที่ยังเหลืออยู่แตกต่างกันคืออะไรความดีความชั่วส่วนช้างม้าวัวควายก็จะเหลือเขาเหลือหนังยังทำประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นการสอนว่ามนุษย์เนี่ยต้องรู้จักทำความดีไว้บ้างนะเมื่อตายไปก็จะเป็นยังไงยังมีคนระลึกถึงเราใช่ไหมความดีมันก็ยังคงอยู่แต่ในขณะที่ทำแต่ความชั่วเลยไม่ทำความดีเลยตายไปเนี่ยคนก็ยังพูดถึงอยู่ไหมลูกพูดถึงเพราะว่าชั่วมากใช่ไหมเขายังพูดถึงอยู่นะเด็กๆควรจะเลือกว่าเราควรจะทำอะไรเนาะเอาตามสภาพที่เราทำได้เนี่ยในฐานะที่เราเป็นเด็กเป็นนักเรียนเนี่ยสิ่งที่ทำได้ง่ายๆเลยก็คือเป็นไงลูกการทำความดีง่ายๆของนักเรียนมาโรงเรียนใช่ไหมทำหน้าที่ของตัวเองให้พ่อให้แม่รู้สึกสบายใจรู้สึกชื่นใจมาอยู่โรงเรียนก็ดำรงตนเองให้ไม่เป็นภาระของใครไม่สร้างความเดือดร้อนไม่สร้างความเสียหายให้กับที่ที่เราอยู่นะนี่ก็เป็นความดีง่ายๆที่เราทำได้ในบริบทของเรานะเด็กๆพอจะเข้าใจบทอาขยานที่เราท่องหรือยังเข้าใจแล้วไหนใครไม่เข้าใจไม่มีถ้าเข้าใจดีแล้วทีนี้มาช่วงสำคัญก็คือของฝากจากครูให้หนูคนเก่งนะวันนี้คุณครูมีใบงานมาฝากไว้เป็นการบ้านทุกคนเปิดใบงานที่7เรื่องอาขยานขานไขเปิดได้ยังจ๊ะเปิดแล้วใบงานนี้ให้ทำอะไรทุกคนอ่านคำชี้แจงพร้อมกันลูกอ่านตอนที่2นะอ่านตอนที่2พร้อมกันนะ1 2 3

0: สรุปว่าตอนนี้ให้ทำอะไรตอนที่สองให้ทำอะไรเอ่ยคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดหรือครึ่งบรรทัด
1: เต
0: ็
1: มบรรท
0: ั
1: ด
0: เคยเรียนมาแล้วนะตัวบรรจงเต็มบรรทัดก็คือนักเรียนต้องใช้บรรทัดทั้งหมด4ส่วนนะครับโดยใช้แบบอักษรของกระทรวงศึกษาธิการใครลืมแล้วเปิดไปดูที่หน้าแรกหน่วยแรกที่เราเรียนนะมีตัวอย่างให้ดูก็คือจะต้องเป็นแบบหัวกลมตัวมนคือตัวต้องเป็นมนๆกลมๆโค้งๆไม่มีตัวเหลี่ยมนะครับอันนี้คือฝากไว้ให้ในตอนที่2ไปทำมาให้เรียบร้อยเวลาคัดลายมือนักเรียนจะต้องคัดตามต้นแบบที่มีให้นะเดี๋ยวส่งที่คุณครูแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องฝากเอาไว้ก็คือให้ไปฝึกท่องอาขยานได้ไหมได้เดี๋ยวเจอกันครั้งต่อไปก่อนเข้าสู่บทเรียนจะต้องท่องอาขยานบทนี้ให้ครูฟังอีกหนึ่งรอบเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะกลุ่มที่5เป็นไงบ้างวันนี้เรียนโอเคไหมโอเคกลุ่ม2เป็นยังไงได้อยู่ใช่ไหมกลุ่มที่1เป็นไงลูกวันนี้ได้ไหมได้นะกลุ่ม4ยังโอเคอยู่ไหมโอเคกลุ่มที่3โอเครู้เรื่องทุกกลุ่มเข้าใจแล้วทีนี้อ่ะต่อมาเรามาร่วมกันสรุปบทเรียนกันก่อนที่จะจากกันในชั่วโมงนี้นะครับอ่ะทุกคนวางดินสอก่อนหันหน้ามาคุยกับครูนิดนึงปลายทางนั่งตัวตรงต้นทางนั่งตัวตรงหันหน้ามาสบตาครูสรุปบทเรียนวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง

0: หนใครอยากจะสรุปเล่าในสิ่งที่เราได้เรียนกันวันนี้พูดเลยลูกพูดเลยใครจะพูดถือไมค์แล้วก็พูดเลยกมลวุฒิก็ได้ไหนลองบอกสิว่าเราได้ทำอะไรกันบ้างในชั่วโมงนี้ทบทวนหน่อยเชิญครับ
1: การท่องบทอาขยานพฤษภพกาศรครับ
0: การท่องบทอาขยานพฤษภพกาศรใช่ไหมเป็นยังไงลูกมันมีคำสอนไหมเรื่องนี
1: ้มีครับ
0: สอนอะไรกับเรา
1: ต้องทำความดี
0: เพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรลูกทำความดีเพื่อให้คนเป็นยังไง
1: ระลึกถึง
0: อะไรนะ
1: ระลึกถึง
0: เพื่อให้คนจดจำเราใช่ไหมอย่างน้อยๆความดีเนี่ยมันก็จะอยู่ติดตัวนะเป็นคำสอนที่เปรียบเทียบกับสัตว์นั่นเองก็คือเขาหรือหนังของสัตว์นะเมื่อตายเป็นประโยชน์คนก็เหมือนกันเมื่อตายไปก็ยังให้เหลือความดีไว้เป็นประโยชน์บ้างหรือให้คนได้กล่าวถึงบ้างอ่ะขอบคุณมากกมลวุฒินั่งลงอ้าวทีนี้นะมาถึงกิจกรรมทบทวนในใครช่วยกันบอกได้ไหมว่าเราจะเติมคำอะไรลงไปให้มันเต็มได้บ้างเป็นบทที่ถูกต้องทุกคนปิดหนังสือก่อนตอนนี้ครูจะสุ่มถามดีกว่าปิดนะปิดหนังสือแล้วก็ช่วยกันบอกนะอะไรหายไปวรรคแรกพฤษภพระช่วยกันสะกดเร็วรอพฤษภพระกาสอนอีกุญชรอันปลดปรงแสดงว่ายังจำได้อยู่ต่อไปคำว่าอะไร
2: โท
0: โทนสะกดมาสระโอททหารททหารนอหนูและต่อเต่าไม้ทันทะคาตโทโทนเสน่งคงสำคัญหมายจุดๆในอะไรนะ
2: ใน
0: กายมีต่อไปคำไหนหายไปนรชาติแต่เวลาอ่านนักเรียนต้องอ่านแบบเชื่อมนิดนึงเราจะอ่านว่านรชาติวางวายต่อด้วย
2: มะลาย
0: สิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต
2: ่ชั่วดี
0: ชั่วดีและก็สุดท้ายคือประดับไว้ในโลกาวรรคสุดท้ายประดับไว้ในโลกาใช่ไหมลูกเดี๋ยวครูขีดแก้ไขนะในโลกาก่อนจากกันวันนี้ขออีกหนึ่งรอบแบบไพเราะที่สุดปลายทางด้วยนะ1 2 3

0: าติความสำเร็จนะในชั่วโมงนี้เด็กๆจำได้หมดเลยใช่ไหมเติมคำที่หายไปได้แล้วก็ท่องอาขยานได้ไพเราะมากนะเดี๋ยวไปฝึกท่องด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาเลือกกันว่าเราจะเลือกบทอาขยานบทใดมาสอบเดี๋ยวคุณครูขอสอนบทอาขยานบทเลือกให้ครบ
1: อันดียิ่งทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายนานับประการแต่ที่อยู่ในความทรงจำของประชาราษฎร์คืออะไรอยู่เย็นและเป็นสุขตอบได้ไหม
2: การเลิกทาสค่ะ
1: ทรงเลิกทาสด้วยความละมุนละม่อมโดยใช้วิธีผ่อนปลนไปเป็นระยะจนระบบไพ่และระบบทาสหมดสิ้นไปจากพื้นแผ่นดิน
3: เพราะเหตุนี้ชาวไทย

0: ไปทั่วทั้งแผ่นดินจึงต่างเทิดพระองค์เป็นพระปิยมหาราช
1: ซึ่งมีความหมายว่ากษัตริย์อันเป็นที่รักสูงสุดของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ
2: ทรงปฏิรูปการศึกษาไทยจากการเรียนกันเฉพาะแต่เจ้านายและผู้ชายกลับกลายเป็นการศึกษายังมีระบบมีระเบียบแบบแผนทรงให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวังเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่บรรดาเจ้านายและลูกหลานข้าราชบริพารและโปรดให้ตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดมหันพารามเพื่อขยายการศึกษาสู่ประชาชนเป็นครั้งแรกทั้งโรงเรียนราชโรงเรียนหลวงรวมไปถึงโรงเรียนของสตรีก็เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีมากมายเกินจะพรรณนาอีกหนึ่งประการสำคัญนั่นคือทรงรักษาอิสรภาพของชาติไว้ได้รอดปลอดภัยในขณะที่หลายๆประเทศต้องตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชจึงยังคงจรัสงามอยู่กลางดวงใจไทยทั้งแผ่นดินมาจวบจนทุกวันนี้

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา

8:01 น.และทางช่อง BLTV 15เวลา5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: บัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
4: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆปู่ทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับคุณปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำ มาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมง
5: ตรงพระเจริญ
3: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
5: ครับคุณครู
2: DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้ากล้าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
5: ้ครับ
6: คุณครู
0: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
5: รับทราบครับ
2: ไว้พบกันใหม่นะ
5: คุณครู
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
2: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

เคยเห็นผีเสื้อกันบ้างหรือเปล่าคะผีเสื้อเป็นแมลงมีปีกที่มีสีสันสวยงามเรามักจะเห็นผีเสื้อบินวนอยู่รอบๆดอกไม้ต่างๆเพราะผีเสื้อจะกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เป็นอาหารนั่นเองวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปผีเสื้อกันค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดวงกลมเพื่อให้ได้เป็นใบหน้าของผีเสื้อกันก่อนเลยค่ะจากนั้นก็วาดเส้นตรงขึ้นแล้วม้วนปลายให้เป็นเส้นโค้งแบบนี้เพื่อทำเป็นหนวดทั้งสองข้างนั่นเองค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ลงมาวาดดวงตาทั้งสองข้างโดยวาดเป็นทรงกลมและเติมหางตาเข้าไปโดยการวาดเส้นตรงสองเส้นขึ้นไปจากดวงตานะคะพอเราได้ดวงตาทั้งสองข้างแล้วก็อย่าลืมเติมปากของผีเสื้อกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็มาวาดตัวผีเสื้อกันต่อเลยค่ะโดยน้องๆต้องวาดวงรีให้ยาวลงมาและวาดเส้นตรงลายขวางทั้งหมด3เส้นบนตัวผีเสื้อตามแบบนี้เลยนะคะต่อมาเรามาวาดปีกทั้งสองข้างกันดีกว่าค่ะเริ่มจากลากเส้นโค้งตั้งแต่ส่วนหัวของผีเสื้อลงมาที่ตัวผีเสื้อด้านล่างแบบนี้จะคล้ายกับการเขียนเลข3นั่นเองค่ะเห็นไหมคะวาดปีกผีเสื้อเสร็จแล้วข้างหนึ่งอย่าลืมวาดปีกอีกข้างหนึ่งให้เหมือนกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะตกแต่งปีกผีเสื้อให้มีลวดลายสวยงามโดยการวาดวงกลมเล็กๆเข้าไปในปีกผีเสื้อแบบนี้หรือถ้าใครอยากจะวาดเป็นรูปหัวใจก็ทำได้เหมือนกันค่ะ

ั้นตอนต่อไปเราจะมาระบายสีกันนะคะเพื่อให้ผีเสื้อของเราน่ารักขึ้นไปอีกค่ะเริ่มจากนำสีแดงระบายลงไปที่ปีกของผีเสื้อทั้งสองข้างหรือน้องๆสามารถเลือกสีที่ชอบแล้วระบายลงไปได้เต็มที่เลยนะคะ

พอเราได้ปีกที่สวยงามแล้วก็มาลงสีที่ตัวผีเสื้อกันดีกว่าค่ะเราจะใช้สีเหลืองระบายลงไปที่ตัวของผีเสื้อโดยน้องๆจะต้องระบายสีเหลืองแบบเว้นช่องว่างเอาไว้นะคะเพื่อจะได้สลับสีบนตัวผีเสื้อให้ออกมาน่ารักยิ่งขึ้นค่ะและนำสีเหลืองอีกเช่นกันค่ะระบายลงไปที่ใบหน้าของเจ้าผีเสื้อตัวนี้สุดท้ายอย่าลืมเอาสีแดงมาเติมเป็นปากของผีเสื้อนะคะและตกแต่งให้สวยงามตามชอบใจได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะการวาดรูปผีเสื้อไม่ยากใช่ไหมคะน้องๆลองเอาไปฝึกวาดกันได้ง่ายๆเลย

0: สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนนี้เรายังสำรวจอยู่ในปราสาทหินโบราณที่เราได้ค้นพบกับแผ่นศิลาที่สลักบทร้อยกรอง20หวนจำจงดีเอาไว้
1: ใช่แล้วเมื่อตอนที่แล้วเพื่อนเพื่อนได้ช่วยแทนไทยหาคำที่ใช้ไม่ม้วนครบ20คำไปแล้ว
0: งั้นตอนนี้เราลองสำรวจต่อดีกว่าว่าจะเจออะไรในปราสาทหินอีกบ้าง
1: แล้วเพื่อนๆพร้อมสำรวจต่อกับพวกเราหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะไม่โท
1: เอ๊ดูเหมือนจะเป็นหนังสืออะไรสักอย่างนะหรือว่าจะเป็นคำพีปริศนาโบราณ
0: ไหนลองเปิดอ่านดูกัน
1: โอ้นี่ไงเจอภาพปริศนาแล้วแต่เอ๊มีคำให้เราเลือกด้วยใยแมงมุมคำนี้ใช้ไม้ม้วนหรือไม้มะลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อยนะ
0: ใยแมงมุมใช้ไม้ม้วนแบบนี
1: ้ใช่แล้วถูกต้องเก่งมาก
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: โอ้โหเจอภาพปริศนาภาพที่สองแล้วเป็นภาพอะไรนะ
0: รองเท้าผ้าใบไงล่ะ
1: แล้วรองเท้าผ้าใบคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มะลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
0: รองเท้าผ้าใบใช้ไม้ม้วนแบบนี้
1: ถูกต้องเยี่ยมมาก
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: ว้าวเจอภาพปริศนาภาพที่3แล้วเป็นภาพสัตว์อะไรนะ
0: ปลาไหลยังไงล่ะ
1: แล้วปลาไหลคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มะลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
0: ปลาไหลใช้ไม้มาลายแบบนี
1: ้ตอบถูกอีกแล้วเก่งมาก
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: โหเจอภาพปริศนาภาพที่4แล้วเป็นภาพเด็กกำลังทำอะไรอยู่นะ
0: ร้องไห้ยังไงล่ะ
1: แล้วร้องไห้คำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มาลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
0: ร้องไห้ใช้ไม้มาลายแบบนี
1: ้ใช่แล้วตอบถูกอีกแล้วยอดเยี่ยม
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: โอ้โหเจอภาพปริศนาภาพที่5เป็นภาพอะไรนะ
0: น้ำแข็งใสยังไงล่ะ
1: น้ำแข็งใสคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มาลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
0: น้ำแข็งใสใช้ไม้มาลายแบบนี
1: ้ตอบถูกอีกแล้วน้ำแข็งใสต้องใช้ไม้มาลายก็เพราะว่าเป็นน้ำแข็งที่ได้จากการใสก้อนน้ำแข็งไปบนเครื่องใสจนกลายเป็นเกล็ดเล็กๆนั่นเองสุดยอดตอบถูกทั้ง5ข้อเลย
2: เย้เราทำได้
1: เรามาลองทบทวนความรู้ที่ได้จากคัมภีร์ปริศนาโบราณกันนะ
0: ได้เลยคำว่าใยแมงมุมและรองเท้าผ้าใบใช้ไม้ม้วนและคำที่เหลือคือปลาไหลร้องไห้และน้ำแข็งใสใช้ไม้มาลาย
1: ยอดเยี่ยมมากทุกคน
0: เห็นทุกคนตั้งใจแบบนี้แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

ึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยทุ้งฟ้าต้นไม้ประจำจังหวัดกระบี่กระบี่จังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศมีพื้นที่ประกอบด้วยภูเขาที่ดอนที่ราบมีหมู่เกาะน้อยใหญ่จำนวนมากอุดมด้วยป่าชายเลนเป็นจังหวัดทางฝั่งทะเลอันดามันที่มีแหล่งท่องเที่ยวลือชื่อหลายแห่งอาทิหมู่เกาะพีพีหมู่เกาะลันตาอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประบางครามจังหวัดกระบี่มีต้นไม้พระราชทานประจำจังหวัดคือทุ้งฟ้าชื่อพื้นเมืองว่ากระทุ้งฟ้าให้ชุมพรเรียกทุ้งฟ้าไก่สงขลาเรียกตีนเทียนปัตตานีเรียกพวงพร้าวทุ้งฟ้าเป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบสูง 15-25 เมตรลำต้นเปล่าตรงกิ่งใหญ่ตั้งฉากกับลำต้นเรือนยอดรูปไข่แก้มรูปกรวยแหลมค่อนข้างโปร่งเปลือกส

ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งกลีบดอกสีขาวหรือขาวอมเหลืองเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น5กลีบออกดอกระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมผลเป็นฝักเรียวยาวขนาดเล็กออกเป็นคู่เมื่อผลแก่จะแตกและบิดเป็นเกลียวเมล็ดเล็กมีผู้สีขาวปลิวได้ทุ้งฟ้าเป็นไม้ต้องการความชื้นมากเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินลึกและมีการระบายน้ำได้ดีหรือในระบบวนเกษตรมีประโยชน์คือเนื้อไม้ใช้ทำพื้นกระดานเครื่องเรือนเครื่องใช้แจวพายกันเชียงและยังนำไปฝานเป็นชิ้นบางๆเพื่อทำผิวหน้าไม่อัดมีประโยชน์ทางยาคือเปลือกต้นบำรุงกำลังและบำรุงกำหนัดแก้ไข้แก้ไข้ป่าแก้บิดขับฤดูรักษาบาดแผลใบมีรสเฟื่อนตำผสมกับน้ำมันมะพร้าวพอแก้ข้อต่อเคลื่อน

0: สระอือในท้องทุ่งนาสีทองขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่ทุ่งนาสีทองท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้ได้มาถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วจากต้นข้าวสีเขียวสดก็กลายเป็นสีทองอร่ามสวยงามพร้อมเก็บเกี่ยวเป็นข้าวแสนอร่อยพี่อยากรู้จังเลยว่าในท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้มีสิ่งใดบ้างที่มีเสียงสระอือสระอือแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาคำที่มีเสียงสระอือในท้องทุ่งนาสีทองจำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆนายใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกระบือกระบือกระบือ
1: เพื่อนๆจ๋ากระบือมีสระอือไหมนะกระบือมีสระอือเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาคำต่อไปกันเลย
3: นี่คือหนังสือหนังสือหนังสือ
1: เพื่อนๆจ๋าหนังสือมีสระอือไหมนะหนังสือมีสระอือเจอคำที่สองแล้วเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือกิ้งกือกิ้งกือกิ้งกือ
1: เพื่อนๆจ๋ากิ้งกือมีสระอือไหมนะกิ้งกือมีสระอือเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือปืนปืนปืน
1: เป็นเพื่อนจ๋าปืนมีสระอือไหมนะปืนมีสระอือเจอคำที่สี่แล้วเหลือคำสุดท้าย
3: นี่คืออีกาอีกาอีกา
1: เป็นเพื่อนจ๋าอีกามีสระอือไหมนะอีกาไม่มีสระอือไม่เป็นไรนะเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเสื้อยืดเสื้อยืดเสื้อยืด

0: เพื่อนๆจ๋าเสื้อยืดมีสระอือไหมนะเสื้อยืดมีสระอือหาสิ่งของที่มีสระอือครบ5คำแล้วเย้ yeah! พวกเราทำได
1: ้เด็กๆ เก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอือในท้องทุ่งนาสีทองกันกระบือหนังสือกิ้งกือฟืนเสื้อยืด

0: โดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย
0: ้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับ
1: สวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
3: ์ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชา

0: การเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์จะทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 ถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มัน
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการผจญภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
6: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
5: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียน

0: การสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.

0: ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: นิ่งๆนะหนึ่งสองสาม
1: นี่เด็กๆกูมีอะไรจะอวดนะกูสั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
2: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
0: ่ตอนพระองค์ทรงผนวดชัก
3: วัดโมลีโลกยารามพุทธศักราช2563
4: เมียว
5: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
2: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
5: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่

0: หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
1: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าทูลอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
2: ประทับศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
3: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
2: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีมาลิกกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
4: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
2: ใช่แล้วละ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: ผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

0: วัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาสาระกันนะครับครูมีภาพสถานที่มาให้นักเรียนได้รับชมกันนะครับนักเรียนปลายทางก็ด้วยนะครับถ้าหากว่ารู้จักสถานที่เหล่านี้ก็สามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้นะครับหรือคุณครูปลายทางอาจจะเสริมความรู้ให้กับนักเรียนก็ได้นะครับใน3สถานที่ด้วยกันอ่ะเรามาดูสถานที่ที่1นักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นสถานที่อะไรดูจากภาพแล้วเนี่ยตรงกลางเนี่ยสีทองๆเนี่ยมันเป็นอะไรนักเรียน
1: เป
0: ็
1: นอะไร
0: เอ่ยเป็นเจดีย์ใช่ไหมส่วนบริเวณรอบๆก็จะเป็นตึกใช่ไหมเป็นอาคารนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นสถานที่สำคัญอะไรมีใครทราบบ้างอะไรนะเจดีย์ทองยังไม่ใช่นะครับนักเรียนปลายทางมีใครทราบบ้างครับว่าสถานที่นี้คือที่ไหนคืออะไรนะครับเอาละครับนักเรียนเรามาตั้งใจดูเนาะสถานที่นี้ถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมอำนาจหนึ่งในประเทศเลยนะครับ

0: ที่นี่เราเรียกว่ารัฐสภานะครับรัฐสภามีชื่อนะครับสัปยสภาสถานนี่คือชื่อของสถานที่นี้มีไว้ทำไมมีไว้เอาไว้ประชุมนะครับประชุมส.ส.หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชุมส.ว.สมาชิกวุฒิสภานะครับเป็นการประชุมรวมกันของฝ่ายหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันในขั้นตอนต่อไปนะครับนักเรียนอยู่ที่ไหนทราบหรือเปล่าเอ่ยแน่นอนว่ากรุงเทพในประเทศไทยของเรานะครับถ้าเป็นกระทรวงเป็นสถานที่สำคัญนะครับเป็นสถานที่ที่เอาไว้เกี่ยวข้องกับราชการไทยเนี่ยมักจะอยู่ที่เมืองหลวงของประเทศไทยก็คือกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับสถานที่นี้ก็เช่นเดียวกันรัฐสภาอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับเอาไว้ประชุมนะครับของส.ส.และส.ว.ต่อไปอีกที่หนึ่งมีใครคุ้นบ้างเนี่ยสถานที่นี้อะไรเอ่ยดูจากภาพแล้วเป็นอะไรน่าจะเป็นอะไรเป็นปราสาทเป็นอะไรอีกเราคิดว่าเป็นอะไรโรงเรียนไม่มีใครรู้เลยเหรอเคยเห็นในข่าวในอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าภาพนี้ไม่เคยเลยเคยเห็นจะมีบุคคลนะครับจะมีการถ่ายรูปรวมกันแล้วก็มีบุคคลเนี่ยมานั่งมายืนนะครับอยู่หน้าตึกนี้เพื่อเป็นการถ่ายรูปนะครับเราเรียกเป็นการถ่ายรูปแบบชุดปกติขาวนะครับบุคคลเหล่านั้นเนี่ยมีหน้าที่ในการบริหารประเทศนะครับเอาละครับสถานที่นี้นั่นก็คือทำเนียบรัฐบาลทำเนียบรัฐบาลนะครับตึกนี้เราใช้ชื่อว่าตึกไทยคู่ฟ้านะครับเป็นสถานที่เอาไว้ให้กับนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีคอยบริหารประเทศทำงานอยู่ในทำเนียบรัฐบาลนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอำนาจสำคัญนะครับในประเทศไทยต่อไปเรามาดูสถานที่สุดท้ายมีชื่อบอกด้วยสถานที่นี้คืออะไรเอ่ยศาลศาลที่ครูนำมานั้นคือศาลอะไรเอ่ยศาลฎีกานะครับซึ่งเป็นศาลสูงสุดของศาลยุติธรรมนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยมีหลายศาลมากเลยนักเรียนมีศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองนะครับศาลยุติธรรมนะครับซึ่งศาลยุติธรรมเนี่ยก็จะมีแบ่งออกเป็น3ระดับอีกศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และสุดท้ายคือสูงสุดคือศาลฎีกานะครับนี่คืออำนาจในประเทศไทยที่อยู่รวมกันทั้ง3ที่นี้ทำไมครูพูดถึงอำนาจนะครับเพราะวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยนะครับมีความสำคัญอย่างไรเดี๋ยวนักเรียนติดตามชมนะครับทีนี้นักเรียนจากภาพนักเรียนเห็นแผนที่นี้ไหมแผนที่นี้เป็นแผนที่ประเทศอะไรเอ่ย
1: ประเทศไทย
0: ประเทศไทยนะครับถามว่ามีคำถามอยู่1คำถามประเทศไทยเป็นประเทศหรือเป็นรัฐระหว่างรัฐกับประเทศอะไรมีฐานะมากกว่ากันใครทราบบ้างรัฐนะคะนักเรียนรัฐจะมีฐานะมากกว่าประเทศเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะบางประเทศไม่มีองค์ประกอบนะครับในความเป็นเรามาดูว่าองค์ประกอบของรัฐนั้นจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างและประเทศไทยนั้นเป็นประเทศหรือว่าเป็นรัฐกันแน่อย่างแรกนักเรียนต้องมีอะไรประชากรถ้าไม่มีประชากรอยู่อาศัยเราก็ไม่เรียกว่าเป็นรัฐนะครับนักเรียนต่อไปเมื่อมีประชากรแล้วประชากรที่ครูพูดถึงรวมทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่นะครับรวมหมดเลยรวมถึงคนต่างด้าวด้วยคนต่างด้าวคือคนที่เข้ามาอยู่ในประเทศของเรานะครับต่อไปดินแดนแน่นอนว่าจะต้องมีดินแดนอาณาเขตที่แน่นอนชัดเจนเล็กได้ไหมนักเรียนได้ไหมได้นะครับได้เรามีดินแดนใช่ไหมเรามีประชากรและต่อไปลำดับที่3องค์ประกอบของรัฐจะต้องมีรัฐบาลรัฐบาลมีไว้ทำอะไรนักเรียนรัฐบาลมีไว้ทำอะไรทำอะไรเอ่ยคณะรัฐมนตรีนายกเขามีไว้ทำอะไรทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติเขานั่นก็คือบริหารประเทศนั่นเองทำยังไงก็ได้ให้ประเทศมีความ

0: เจริญรุ่งเรืองใช่ไหมครับเป็นการบริหารประเทศทีนี้3อย่างนี้คือองค์ประกอบของรัฐทีนี้อีก1องค์ประกอบนี่คือจุดสำคัญเลยถ้าประเทศไหนไม่มีถือได้ว่าไม่ใช่รัฐแต่เป็นเพียงประเทศนะครับเรามาดูคำนี้นักเรียนอำนาจอธิปไตยนะครับอำนาจอธิปไตยคืออำนาจสูงสุดที่ประชาชนหรือว่าบุคคลที่มีอำนาจในประเทศนั้นเป็นผู้ถือครองอยู่ไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของใครไม่ได้อยู่ขึ้นกับเมืองใดเมืองหนึ่งนะครับมีอำนาจเป็นของตนเองถามว่าประเทศไทยของเรามีครบไหม
1: ครบ
0: เรามีประชากรไห
1: ม
0: มีเรามีประชากรเกือบ65ล้านคนนะครับในอนาคตต่อไปเรื่อยๆอาจจะมีถึง70ล้านคนเรามีดินแดนไห
1: ม
0: มีนะครับเรามีรัฐบาลไห
1: ม
0: มีเรามีอำนาจอธิปไตยไห
1: ม
0: มีนะครับนักเรียนอย่างที่ครูบอกว่ามีบางประเทศนักเรียนเขามีประชากรเขามีดินแดนเขามีรัฐบาลในการบริหารประเทศแต่เขาไม่มีอำนาจเป็นของตนเองเพราะเขานั้นเป็นเมืองขึ้นหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศใดประเทศหนึ่งที่เป็นประเทศที่ปกครองเขาอยู่นะครับนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างประเทศกับรัฐนะครับทีนี้เราพูดถึงอำนาจอธิปไตยก็ขอถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของใครนักเรียนเป็นของใครเอ่ยนักเรียนปลายทางตอบได้เลยนะครับอำนาจอธิปไตยนั้นเป็นของใครเป็นของใครนะประชาชนใช่ไหมครับซึ่งอำนาจอธิปไตยนั้นนะครับนักเรียนจริงๆแล้วเราจะต้องวงเล็บไว้ว่าของประเทศไทยด้วยนะอำนาจอธิปไตยในประเทศไทยนั้นเป็นของประชาชนเพราะว่าในรัฐธรรมนูญมาตรา3นะครับได้ระบุไว้ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางขออภัยครับทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนนั่นเองนะครับทีนี้ดูนักเรียนเรานั้นเคยอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับนักเรียนและเรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะครับอย่างที่บอกว่าอำนาจอธิปไตยนั้นเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนักเรียนดูนะประชาธิปไตยใครเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดนักเรียนประชาชนนั่นเองนะครับอำนาจสูงสุดนั้นอยู่ที่ประชาชนแต่นักเรียนมาดูฝั่งนี้ระบอบการปกครองที่ชื่อว่าสมบูรณาญาสิทธิราชถ้าแปลรวมคือกษัตริย์เป็นผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับถามว่าอำนาจอธิปไตยนั้นจะอยู่ที่ใคร
1: อ
0: ยู่ใครเอ่ยอยู่ที่ใครครับอยู่ที่พระมหากษัตริย์ใช่ไหมอ่ะขอถามก่อนนักเรียนประเทศไทยณตอนนี้ปัจจุบันนี้เราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยหรือสมบูรณาญาสิทธิราช
1: ประชาธ
0: ิ
1: ปไตย
0: ประชาธิปไตยเราทุกคนเท่าเทียมกันไหม
1: เ
0: ท่าเทียมกันครูและนักเรียนเท่าเทียมกันไหมเรามีศักดิ์ศรีความเป็นคนเหมือนกันไหมมีเหมือนกันเรามีสิทธิมีเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตยเหมือนกันนะครับดังนั้นอำนาจอธิปไตยของประเทศไทยนั้นนะครับเรามาดูอำนาจอธิปไตยของประเทศไทยนั้นเราจะแบ่งออกเป็น3อำนาจใหญ่ๆด้วยกันนะครับซึ่งทั้ง3อำนาจนี้เขามีหน้าที่ถ่วงดุลและตรวจสอบนะครับเป็นการถ่วงดุลและตรวจสอบกันเองนะครับเรามาดูว่ามีอะไรบ้างอำนาจอธิปไตยในด้านที่1 นั่นก็คืออำนาจนิติบัญญัติคำว่านิตินักเรียนคือกฎหมายการออกกฎหมายอำนาจนี้นะครับเป็น

ำนาจที่อยู่ในรัฐสภานะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันอำนาจที่2คืออำนาจบริหารนักเรียนใครบริหารประเทศนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีใช่ไหมดังนั้นนายกและคณะรัฐมนตรีจะต้องใช้อำนาจบริหารและสุดท้ายอำนาจสุดท้ายคืออำนาจตุลาการอำนาจตุลาการคืออำนาจของศาลนั่นเองศาลมีหน้าที่พิพากษาคดีใช่ไหมนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันมาเจาะลึกของอำนาจแต่ละอำนาจกันนะครับอำนาจที่หนึ่งคืออำนาจนิติบัญญัติอย่างที่ครูบอกแล้วว่านิติบัญญัติก็คือการออกกฎหมายนะครับอำนาจนิติบัญญัตินั่นก็คืออำนาจของรัฐสภานักเรียนตั้งใจฟังนะเดี๋ยวจะมีเกมมาให้นักเรียนเล่นด้วยผู้ใช้อำนาจนี้ในการออกกฎหมายและมีอำนาจในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารนี่คืออำนาจของนิติบัญญัติพูดรวมๆคืออำนาจนิติบัญญัตินั้นใช้ผ่านรัฐสภาซึ่งรัฐสภาก็คือสส.สว.สส.คนที่เราเลือกตั้งไปนั่นเองนะครับเป็นผู้ใช้อำนาจนั้นนะครับต่อไปอำนาจที่สองอำนาจนี้เป็นอำนาจบริหารอำนาจในการบริหารนั้นคืออำนาจของผู้บริหารตัวอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีผู้ซึ่งใช้อำนาจนั้นในการบริหารและจัดการให้บ้านเมืองดำเนินไปอย่างสงบสุขนะครับต่อไปนักเรียนอำนาจตุลาการอำนาจตุลาการนั่นก็คืออำนาจของศาลผู้ทรงสิทธิ์ในการใช้อำนาจอธิปไตยเพื่อพิจารณาอรรถคดีต่างๆและออกคำสั่งในการบังคับโทษให้เกิดแก่ผู้กระทำนะครับทีนี้เรามาดูโดยรวมกันนักเรียนอำนาจอธิปไตยนั้นแบ่งออกเป็น3ฝ่ายด้วยกันฝ่ายแรกนะครับคืออำนาจนิติบัญญัติคนที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติคือใครเอ่ยรัฐสภาใช่ไหมรัฐสภานั้นประกอบไปด้วยส.ส.และส.ว.ซึ่งเขามีหน้าที่ออกกฎหมายตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลต่อไปนักเรียนอำนาจบริหารคนที่ใช้อำนาจบริหารนั้นคือคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีนะครับโดยเขามีหน้าที่บริหารประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและสุดท้ายคืออำนาจตุลาการผู้ที่ใช้อำนาจตุลาการนั้นก็คือศาลนั่นเองนักเรียนซึ่งศาลมีหน้าที่ในการตัดสินคดีความตามกฎหมายนะครับอย่างที่ครูบอกแล้วทั้ง3อำนาจนี้เขาเช็คแอนด์บาลานซ์กันเช็คก็คือตรวจสอบและทวงดุลอำนาจกันนะครับโดยฝ่ายนิติบัญญัตินั้นควบคุมฝ่ายบริหารโดยเขาจะเป็นคนเลือกนายกรัฐมนตรีและการอภิปรายไม่ไว้วางใจการตั้งงบประมาณต่างๆตั้งกระทู้ถามนะครับนี่คือการทวงดุลอำนาจกันส่วนฝ่ายบริหารก็ควบคุมฝ่ายนิติบัญญัติโดยการยุบสภาเลือกตั้งใหม่นะครับส่วนต่อไปฝ่ายตุลาการควบคุมฝ่ายบริหารพิจารณาคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มีความผิดในคดีอาญาใช้อำนาจรัฐนอกเหนือจากกฎหมายที่กำหนดไว้นะครับนี่คือการถ่วงดุลอำนาจกันเราเรียกว่าเช็คแอนด์บาลานซ์นะครับแต่ละอำนาจก็จะมีการถ่วงดุลกันไม่มีใครมีอำนาจเหนือกว่าใครนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9นะครับพระองค์มีพระบรมราโชวาทอย่างนี้นะครับนักเรียนในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้นี่ก็คือพระบรมราโชวาทของรัชกาลที่9นั่นเองนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเรามีอำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นของประชาชนคนไทยทุกคนดังนั้นเราจะต้องใช้อำนาจนั้นในทางที่ดีใช่ไหมนักเรียนเราจะนำอำนาจนั้นไปให้คนที่ไม่ดีคน

ทั่วไม่ได้นะครับนักเรียนดังนั้นเนี่ยเขาจะบริหารบ้านเมืองเนี่ยไม่มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็บ้านเมืองเราจะถดถอยนะครับทีนี้ต่อไปนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันดีกว่าให้นักเรียนปลายทางนะครับสังเกตและเรียนรู้สามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะครับส่วนนักเรียนต้นทางหยิบบัตรคำขึ้นมาครับโดยเกมนี้มีชื่อว่าตอบได้ให้คะแนนอำนาจอธิปไตยจะมีอยู่ทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะครับโดยจะมีคำถามให้นักเรียนนะครับครูจะขึ้นเวลา10วินาทีนักเรียนต้องฟังกติกานะครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งกติกาคือเมื่อครูเปิดสไลด์ปุ๊บเวลาจะเดิน10วินาทีต้องรอให้เวลาหยุดก่อนจึงสามารถยกแผ่นป้ายได้นะครับพร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อที่1กันก่อนเอาล่ะนะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูเลยครับหน้าที่มีหน้าที่ออกกฎหมายเวลาหมดจึงสามารถยกได้นะครับครูจะดูนะว่าใครจะยกเป็นกลุ่มแรกกลุ่มที่4กลุ่มที่4บอกว่าอำนาจอะไรครับอำนาจนิติบัญญัติอย่างที่บอกว่าผู้ที่มีหน้าที่ออกกฎหมายคืออำนาจนิติบัญญัติโอเคต่อไปข้อที่2ทุกคนเอาป้ายลงเอาป้ายลงนะครับมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคดีนักเรียนปลายทางร่วมกันตอบได้เลยนะครับกลุ่มที่1กลุ่มที่1ตอบว่าอำนาจตุลาการถูกต้องครับผู้ที่มีอำนาจในการพิพากษาคดีนะครับก็คือศาลโดยศาลใช้อำนาจตุลาการนั่นเองต่อไปข้อที่3เตรียมตัวนะครับอำนาจของรัฐสภาคืออำนาจอธิปไตยในด้านใดข้อไหนนะกลุ่มที่5กลุ่มที่5ยกอำนาจอะไรครับอำนาจบริหารใช่หรือเปล่าเอ่ยเรามาดูข้อนี้ถามว่าอำนาจของรัฐสภาคืออำนาจอธิปไตยในข้อใดในด้านใดรัฐสภาประกอบไปด้วยส.ส.และส.ว.มีหน้าที่ออกกฎหมายผู้ที่มีหน้าที่ออกกฎหมายต้องใช้อำนาจอะไรครับนิติบัญญัตินะครับต่อไปข้อที่4มีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานกลุ่มที่3บอกว่าฝ่ายอะไรครับฝ่ายบริหารใช่หรือเปล่าเอ่ยเรามาดูคำถามใครที่มีหน้าที่ในการทำงานใครมีหน้าที่ในการทำงานอยู่ในรัฐบาลก็คือฝ่ายบริหารนั่นเองดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารคือฝ่ายนิติบัญญัตินะครับเขาเป็นการถ่วงดุลอำนาจกันไม่เป็นไรนักเรียนต่อไปข้อที่5มีหน้าที่ในการบริหารประเทศข้อนี้ง่ายนะครับใครเอ่ยมีหน้าที่ในการบริหารประเทศกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1ตอบอะไรเอ่ยอำนาจอะไรครับอำนาจบริหารอำนาจบริหารก็คือผู้ที่ใช้อำนาจนั้นก็คือนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะครับต่อไปข้อที่6เตรียมตัวนะครับทุกคนเงียบก่อนเตรียมตัวข้อที่6ไปอำนาจของศาลคืออำนาจอธิปไตยในด้านใดศาลใช้อำนาจอะไรนะเอาป้ายลงก่อน

ตุลาการยอดเยี่ยมมากครับต่อไปข้อที่7นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีใช้อำนาจอธิปไตยในด้านใดเตรียมตัวนะครับกลุ่มที่กลุ่มไหนยกก่อนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาละตอนนี้ครูเริ่มตาลายแล้วตอนนี้อ้าว3 2 1กลุ่มที่5กลุ่มนี้ใช้อำนาจอะไรครับนิติบัญญัติอ่ะทุกคนดูชอยดูคำถามก่อนนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเขามีหน้าที่อะไรบริหารแสดงว่าเขาต้องใช้อำนาจอะไรบริหารข้อนี้จะต้องใช้อำนาจบริหารต่อไปข้อที่8ศาลรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมใช้อำนาจอธิปไตยในด้านใดเตรียมตัวนะครับให้มีเสียงก่อนนะถึงยกกลุ่มที่5อำนาจตุลาการอ่ะตอนนี้ถูกต้องแล้วนะครับยอดเยี่ยมมากครับต่อไปข้อที่9ประชาชนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมในอำนาจอธิปไตยด้านใดกลุ่มที่5เช่นเดิมนะครับนั่นก็คืออำนาจนิติบัญญัตินะครับเราเลือกตั้งส.ส.เข้าไปเพื่อให้ส.ส.นั้นใช้อำนาจนิติบัญญัติในการออกกฎหมายนะครับสุดท้ายอ่ะเรามาดูกันสุดท้ายใครกลุ่มใดจะเป็นคนได้คะแนนไปอำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศประกอบไปด้วยอะไรบ้างต้องรอให้เสียงสุดท้ายดังก่อนนะเอาล่ะนักเรียนทุกคนดูซิว่าเรายกอะไรกันอำนาจบริหารอำนาจบริหารอำนาจตุลาการดูคำถามใหม่นักเรียนอำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศประกอบไปด้วย3อำนาจด้วยกันก็คืออำนาจบริหารตุลาการและนิติบัญญัติเอาลงเอาลงเอาลงเอาลงจบไปแล้วนะครับ

หมดเวลาแล้วครับนักเรียนครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงขั้นสรุปหนูทำได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันดีกว่าโครงสร้างของอำนาจอธิปไตยที่แบ่งออกเป็น3อำนาจนั้นคืออะไรบ้างเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยนะครับเรามาดูอำนาจอธิปไตยนะครับอำนาจอธิปไตยนั้นแบ่งออกเป็น3อำนาจด้วยกันคืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการโดยอำนาจนิติบัญญัตินั้นผู้ที่ใช้อำนาจนี้คือรัฐสภารัฐสภามีหน้าที่ออกกฎหมายตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลนะครับต่อไปอำนาจบริหารผู้ที่ใช้อำนาจนั้นคือคณะรัฐมนตรีซึ่งประกอบไปด้วยคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีนะครับมีหน้าที่อะไรเอ่ยนายกของเรามีหน้าที่บริหารประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดสุดท้ายอำนาจตุลาการตุลาการนะครับจะใช้อำนาจผู้ที่ใช้อำนาจนั้นคือศาลนะครับนักเรียนจะมีหน้าที่ในการตัดสินคดีความให้ถูกต้องตามที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้บัญญัติกฎหมายไว้นั่นเองนะครับนี่ก็คือการให้นักเรียนได้มาเห็นกันว่าอำนาจอธิปไตยของไทยนั้นมีการถ่วงดุลและตรวจสอบกันอย่างไรบ้างนะครับก็ได้แก่อำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนั่นเองนะครับทีนี้เรามาประเมินตนเองกันดีกว่านะครับโอ้ยอดเยี่ยมมากครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้เก่งมากครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงมีไหมไม่มีนะครับยอดเยี่ยมครับต่อไปนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้การเกี่ยวกับประชาธิปไตยในสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดๆกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุกปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีให้เจ้าสายรุ้งแสนน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องๆจำได้ใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7สีงั้นเรามาเริ่มจากสีที่อยู่ด้านนอกสุดเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสีแดง

ส่วนสีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินแค่เม้นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

ียงแค่นี้เราก็จะได้สายรุ้งแสนสวยมุ้งมิ้งไว้ดูที่บ้านแล้วค่ะไม่ต้องรอให้ฝนตกเราก็มีสายรุ้งแล้วค่ะ

0: ที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: คนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นแต่เราเก

0: มะเนี่ยขยันดีจังเลยนะตื่นแต่เช้าช่วยมะทำความสะอาดบ้านแถมยังเก็บหมอนผ้าห่มเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกต่างหากมะภูมิใจในตัวหนูนะคะ
1: ก็เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะเราต้องช่วยกันมะสอนไว้ไปกินข้าวเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวมะไปส่งหนูที่โรงเรียนเสร็จแล้วมะก็จะเลยไปทำงานเลยโอเคนะคะ

0: ำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนเด็กๆจำได้ไหมคะว่าทั้ง5ข้อมีอะไรกันบ้าง
1: มีความสัมพันธ์ที่ดี
0: ข้อที่2
2: ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ค่ะข้อที่3จ้ะ
3: ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
4: เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ
0: และข้อที่5
5: ชุมชนมีความสุขครับ
0: ถ้าสมาชิกในชุมชนของเราทำได้ทั้ง5ข้อนี้เลยนะคะชุมชนของเราก็จะมีความสุขนักเรียนคนไหนมีคำถามไหมคะ
6: คุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: เพราะคุณลุงเขาเป็นคนมีน้ำใจยังไงล่ะคะและสิ่งนี้ก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนทุกคนเลยนะคะ
7: นอกจากการมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่ะเป็นงานศิลปะแค่นี้เราก็ช่วยการอนุรักษ์ได้แล้วค่ะ
8: คุณครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู่
0: และตอนนี้ก็ได้เวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วนะจ๊ะเด็กๆและก่อนกลับบ้านจ้ะเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กัน
9: เพื่อนๆเรามีวิธีประหยัดน้ำมาแนะนำ
10: ยังไงหรอ
9: เอาน้ำที่เราดื่มไม่หมดหรือเอาน้ำที่เราใช้ล้างมือโดยการเอาแก้วน้ำไปรองไว้แล้วเอาไปรดน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
10: ดีดี
9: ไปกันเถอะพวกเรา
0: เด็กๆเหล่านี้น่ารักจังเลยอ่ะนี่สิเป็นสิ่งที่สังคมต้องการเอาละค่ะนักเรียนและตอนนี้เราก็จะได้เวลาที่จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งมีคนเสนอชื่อมาทั้งหมด2คนด้วยกันนั่นก็คือฟาอิกและไลลา
2: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีเหตุผลอะไรก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะคนที่เราเลือกต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นแต่เราเก่งนะ
0: ใครเลือกฟาอิกยกมือขึ้นค่ะ
11: ลูกม้าเนี่ยใส่ชุดนักเรียนแล้วดูน่ารักมากเลยนะคะมาเรามารีบทานข้าวกันเสร็จแล้วม้าจะรีบไปส่งหนูที่โรงเรียนนะคะ
12: ค่ะม้า
11: ไลลาคะเมื่อวานน่ะหนูยังไม่ได้บอกม้าเลยว่าใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
12: อ๋อคุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องคนใหม่ได้ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะม้า
0: แล้วหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือไลลา

0: ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในเรื่องของดอกมีหน้าที่อะไรครั้งที่เลือกว่าถ้าเราจะต้องไปอธิบายเรื่องหน้าที่ของดอกแล้วก็หน้าที่ของส่วนประกอบดอกให้เพื่อนๆฟังหรือว่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเราจะเลือกใช้ภาพไหนประกอบการอธิบายไหนใครเลือกภาพที่1ยกมือนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองเลือกดูว่าอยากจะที่ปันจะสื่อขอปรบมือให้ปันด้วยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของการจัดกระทำข้อมูลความน่าสนใจและก็ความเข้าใจได้แตกต่างกันนั่นเองนะคะทีนี้เด็กๆค่ะถ้าเราจะต้องนำเสนอบทความที่เราเลือกในชั่วโมงที่ผ่านมาที่เป็นนะต่อไปข้อที่3ค่ะ
1: ประโยชน์ที่เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปได้รับจากการแก้ปัญหา
0: ข้อนี้ประโยชน์ที่เกษตรกรได้มีอะไรแล้วประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้มีอะไรลองคิดให้ครอบคลุมทั้ง2ประเด็นการ

0: มือ1ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้งอ่ะตอนนี้นะคะเชื่อว่าบางคนนะน่าจะทำเสร็จแล้วบางคนอาจจะยังทำไม่เสร็จแต่ว่าได้ข้อมูลแล้วแหละเหลือแค่เขียนใช่ไหมคะไหนขอดูมือไหนใครทำเสร็จแล้วยกมือเยี่ยมยอดมากส่วนคนที่ยังทำไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวจะให้ออกมาเล่าก่อนว่าคิดไว้ว่ายังไงแล้วเดี๋ยวจะให้ไปเขียนต่อนะคะเรามาดูกันที่ผลการทำกิจกรรมนะคะวันนี้เดี๋ยวจะให้มีการสุ่มนะใครที่มีเลขที่ที่ครูสุ่มจะให้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนโดยที่สามารถพาเพื่อนมาด้วยได้1คนนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะใครที่มีเลขที่เดียวกันกับพี่คุณครูสุ่มสามารถออกมาเล่าให้เพื่อนฟังหน้าห้องเลยว่าเราอภิปรายอีกครั้งแล้วก็ทำแผนพังเนี่ยได้ข้อมูลเหมือนเดิมหรือต่างจากเดิมยังไงเรามาดูกันเลยว่าจะได้เลขที่อะไรเลขที่พร้อมไหมคะลุ้นพร้อมกันนะเลขที่โชคดีคือโอ้ยเลขที่22ค่ะเชิญด้านหน้าเลยชวนเพื่อนมาได้1คนค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อมิ้งมาจากกลุ่ม2ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อปันปันค่ะมาจากกลุ่ม2ค่ะเทคนิคผสมเกสรดอกมะม่วงค่ะ
0: เทคนิคผสมเกสรดอกมะม่วงปัญหาที่พบคืออะไรบอกเพื่อนได้เลยค่ะ
1: ปัญหา

0: ที่พบออกผลผลิตน้อยวิธีแก้ปัญหาใช้การเขย่าต้นและกิ่งเบาๆช่วยผสมเกสรได้ประโยชน์ที่ได้รับจากการแก้ปัญหามีผลผลิตมากยิ่งขึ้นความรู้ที่นำไปใช้
1: ความรู้ที่นำไปใช้หนูคิดไว้ว่าเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะที่เราได้เรียนมาเราเอาความรู้เรื่องอะไรมาใช้คะ
0: ดอกและเกสรของมะม่วงค่ะ
1: ดอกและเกสรของดอกแล้วหนูคิดว่าจากการอ่านบทความนี้ที่เขาใช้วิธีแก้ปัญหาโดยการเขย่าต้นมะม่วงให้เกสรฟุ้งกระจายคิดว่าวิธีการนี้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเรายังไงได้บ้างถ้าสมมติว่าที่บ้านเรามีต้นมะม่วงหรือว่าต้นไม้ชนิดอื่นเราจะเอาความรู้ไปใช้ยังไงสมมติว่าที่บ้านมีต้นมะม่วงแล้วก็มีดอกแล้วแต่ว่ายังไม่ติดผลเราจะทำยังไงคะ
0: เขย่าต้นเบาๆค่ะ
1: ก็อาจจะบอกคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเราเขย่าต้นดูไหมคุณพ่อคุณแม่เผื่อว่าต้นมะม่วงจะติดผลมากขึ้นนะคะหรือว่าถ้าเป็นกิ่งก้านที่ไม่สูงเกินไปลองเขย่าเองได้เช่นกันอันนี้คือตัวอย่างของข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการผสมเกสรมะม่วงนะคะทีนี้ผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหานี้ปัญหาของเขาคือมะม่วงเนี่ยติดผลน้อยใช่ไหมคะแล้ววิธีการแก้ปัญหาที่กลุ่มนี้นำเสนอมาคือใช้การเขย่าคิดว่ามีวิธีการอื่นนอกเหนือจากนี้ไหมคะถ้ามีใช้วิธีการอะไรบอกนะ
2: ใช้แมลงวันหัวเขียวครับ
1: ใช้แมลงวันหัวเขียวมาช่วยทำอะไรคะลูกเขามาช่วยทำอะไรคะแมลงวันนี
2: ้ผสมเกสรครับ
1: มาผสมเกสรนะคะขอบคุณมากค่ะคนโปรดนี่ก็จะเป็นอีกวิธีการนึงถ้าสมมุติว่าที่บ้านเรามีแมลงอยู่แล้วนะคะของเพื่อนที่เพื่อนนำเสนอมาเนี่ยทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นหรือว่าทำให้เราสนใจมากขึ้นยังไงบ้างนะคะต้องปรับอะไรหรือว่าอะไรที่ทำได้ดีแล้วนะเลขที่ที่จะสะท้อนผลคือให้บอกสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีแล้วก็สิ่งที่เพื่อนต้องปรับนะคะเลขที่24ค่ะสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีก่อนค่ะเพื่อนทำอะไรได้ดีแล้วเชิญค่ะ
3: ข้อมูลน่าสนใจค่ะ
1: ข้อมูลน่าสนใจน่าเอาไปทดลองใช้ใช่ไหมคะแล้วมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมไหมคะ
3: เสียงเบา
1: เสียงเบาแล้วคิดว่าควรจะปรับยังไงดีคะ
3: พูดเสียงดังขึ้นค่ะ
1: พูดให้เสียงดังขึ้นมั่นใจขึ้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนเสนอแนะมาคุณครูเห็นด้วยเลยคือข้อมูลที่หนูเตรียมมาหรือว่าข้อมูลที่หนูคิดไว้เนี่ยดีแล้วแต่ให้เพิ่มความมั่นใจแล้วก็พูดกับผู้ฟังโดยการสบตาแล้วก็ให้เสียงดังชัดเจนขึ้นนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเชิญค่ะเรามาดูนะคะว่าข้อมูลเกี่ยวกับมะม่วงเป็นยังไงนะคะข้อมูลเกี่ยวกับเกสรมะม่วงนะคะที่เพื่อนนำเสนอมาเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีปัญหาที่หนึ่งเลยคือมะม่วงติดผลน้อยจนทำให้ได้ผลผลิตน้อยแบบที่เพื่อนบอกเมื่อสักครู่เลยนะคะแล้ววิธีแก้เนี่ยมี2วิธีคือเขย่าต้นหรือไม่ก็เลี้ยงแมลงวันหรือว่าแมลงอื่นๆมาช่วยผสมเกสรใช้วิธีการนี้ก็จะช่วยให้มะม่วงเนี่ยติดผลมากขึ้นด้วยแล้วก็ความรู้ที่เรานำมาใช้แน่นอนเลยคือเรื่องหน้าที่ของอะไรคะ
4: หน
1: ้
4: าที่ของดอก
1: ใช่หน้าที่ของดอกหน้าที่ของเกสรต่างๆหน้าที่ของกลีบเลี้ยงกลีบดอกทั้งหมดเลยและเราสามารถนำวิธีการนี้นะคะไปเพิ่มผลผลิตในพืชชนิดอื่นได้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับบทความเทคนิคการผสมเกสรมะม่วงเรามาดูที่บทความต่อไปนะคะบทความต่อไปนะคะคุณครูจะเป็นสุ่มเลขที่นะคะแล้วเดี๋ยวจะให้เลือกว่าจะให้ใครในบทความต่อไปออกมานำเสนอนะคะบทความต่อไปขอเป็นเกี่ยวกับเงาะคนที่เลือกเงาะคือกลุ่มไหนกลุ่ม4นะคะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเลขที่แล้วก็ให้คนคุณครูสุ่มเนี่ยเลือก1คนในกลุ่ม4นะคะเลขที่1ค่ะกฎชเมธเลือกใครในกลุ่ม4ครับ

0: กฎชมิตรจะให้ใครออกมานำเสนอ1คนค่ะ
1: 24ครับ
0: 24นะคะ24เชิญด้านหน้าเลยค่ะแล้วก็พาเพื่อนมาได้1คนนะคะมาเป็นกำลังใจช่วยกันพูดเชิญด้านหน้าถือหนังสือออกมาด้วยได้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเฟรมมันมาจากกลุ่ม4ค่ะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อ24ค่ะมาจากกลุ่ม4
2: เทคนิคการผสมเกสรของเงาะปัญหาที่พบผลผลิตน้อยวิธีการแก้ปัญหาฉีดผลฉีดพ่นเกสรเพศผู้ใส่เกสรเพศเมียค่ะ
3: ประโยชน์ที่ได้รับจากการแก้ไขปัญหานำไปใช้ในการผลิตเงาะนอกฤดูได้ดีช่วยเพิ่มผลผลิตความรู้ที่นำไปใช้หน้าที่ของดอกและการผสมเกสร
2: ประโยชน์ที่ได้จากการอ่านข่าวนำวิธีนี้ไปใช้กับพืชชนิดอื่นๆค่ะ
0: อันนี้คือข้อมูลที่เพื่อนเขาเล่ามาทีนี้ผู้ฟังเมื่อกี้ที่ฟังเพื่อนเล่าเกี่ยวกับเทคนิคการผสมเกสรเงาะนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะคะช่วงนี้ตามบทความที่เด็กๆเลือกหรือว่าร่วมแลกเปลี่ยนบทความเดียวกันกับเพื่อนต้นทางก็ได้ค่ะปัญหาในบทความนี้คืออะไรคะเพื่อนๆเงาะเขามีปัญหาเกี่ยวกับอะไรคะอะไรนะคะผลผลิตน้อยนะคะผลผลิตน้อยแล้วเขามีวิธีการแก้ปัญหายังไงที่เพื่อนเล่ามาแก้ปัญหายังไงคะฉีดอะไรเมื่อกี้นี้ได้ยินไหมฉีดเกสรเพศอะไรคะฉีดเกสรเพศผู้ให้ไปตกที่ยอดเกสรเพศเมียนั่นเองนะคะคือเขาจะรวบรวมเกสรเพศผู้มาและเอามาผสมนะคะผสมกับน้ำแล้วก็ของเหลวอื่นๆแล้วค่อยเอาไปฉีดนะคะให้ไปผสมกับเกสรเพศเมียนอกจากวิธีนี้เพื่อนๆกลุ่ม4ที่ได้อ่านบทความเดียวกันช่วยเพิ่มเติมให้หน่อยว่านอกจากวิธีการนี้เขาใช้วิธีอะไรอีกเขาเลี้ยงอะไรในสวนด้วยลูกใช่เลี้ยงแมลงมีแมลงอะไรบ้างที่เขาเลี้ยงเลี้ยงผึ้งนั่นเองนะคะเขาเลี้ยงผึ้งให้ช่วยผสมเกสรด้วยมี2วิธีเช่นกันนะคะนี่คือวิธีการแก้ปัญหาหลังจากแก้เสร็จเขาได้ผลยังไงคะการแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ได้ผลยังไงคะได้ผลยังไงคะเพื่อนๆที่ฟังช่วยกันตอบเขาใช้การฉีดพ่นเกสรเพศผู้แล้วเลี้ยงผึ้งแล้วได้ผลเป็นยังไงผลอะไรมากขึ้นคะผลเงาะใช่ไหมเงาะก็จะติดผลมากขึ้นได้ผลผลิตดีขึ้นนี่คือผลการแก้ปัญหาแล้วความรู้ที่เขาใช้ความรู้เรื่องอะไรคะหน้าที่ของดอกนะคะแล้วทีนี้วิธีการนี้หนูคิดว่าจะเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ยังไงบ้างการฉีดพ่นเนี่ยคิดว่าจะไปเก็บรวบรวมเกสรแล้วฉีดพ่นเองได้ไหมคะก็อาจจะได้แต่อาจจะต้องใช้การฝึกแล้วก็ให้ผู้ปกครองช่วยเหลือแต่วิธีการเลี้ยงผึ้งได้ไหมคะก็ได้ถ้าบริเวณนั้นเขามีผึ้งอยู่แล้วซึ่งอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าถ้ามีผึ้งในบริเวณบ้านอาจจะเป็นยังไงคะอาจจะโดนต่อยแล้วอาจจะเลือกเป็นแมลงอย่างอื่นที่ไม่อันตรายนะคะอันนี้คือข้อมูลที่ได้จากเพื่อนๆทีนี้ขอฟังสะท้อนผลเหมือนเดิมนะคะสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีกับสิ่งที่เพื่อนควรปรับนะคะเลขที่อะไรคะไหนอยากให้เลขที่อะไรเลขที่โอ้มา2เลขที่เลยนะคะ2เลขที่ให้พูด2เลขที่เลยคือเลขที่อะไรบ้างคะเลขที่27ก่อนแล้วค่อยตามด้วยเลขที่16ค่ะ27ยืนค่ะเลขที่27ยืนได้เลยค่ะสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีค่ะยายไหม
3: บอกองค์ประกอบได้ดีค
0: ่
3: ะ
0: บอกในข้อมูลในแต่ละประเด็นได้ดีใช่ไหมคะสิ่งที่ควรปรับค่ะลูก
3: น่าจะไม่มีค
0: ่
3: ะ
0: ไม่มีนะคะขอบคุณมากค่ะยายไหมต่อไปเลขที่16ค่ะเลขที่16ยืมไมค์กลุ่ม1ได้ค่ะลูกปนัดดายืมไมค์กลุ่ม1ได้เลยค่ะสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีก่อนค่ะลูกเพื่อนทำอะไรได้ดีส่วนนี้2คน
3: เขียนองค์ประกอบชัดเจนค่ะ
0: เขียนข้อมูลชัดเจนแล้วก็อะไรอีกคะ
3: พูดเสียงชัดค่ะ
0: พูดเสียงชัดแล้วมีสิ่งที่ต้องปรับไหมคะ
3: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีนะคะขอบคุณมาก

0: ค่ะสำหรับคุณครูนะคะหนูเตรียมข้อมูลมาครบถ้วนดีมากเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างเวลาที่เราพูดโดยใช้ไมโครโฟนเราให้ขยับไมค์เข้าใกล้ปากจะได้มีเสียงชัดเจนแล้วก็สบตากับผู้ฟังเพิ่มขึ้นนะคะอ่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเยี่ยมมากเลยอ่ะสำหรับข้อมูลนะคะเรื่องการผสมเกสรง้อก็อย่างที่เพื่อนเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะคือง้อออกผลผลิตน้อยแล้วก็ออกนอกฤดูกาลไม่ได้เลยเพราะนอกฤดูกาลไม่มีผลผลิตเขาก็เลยแก้ปัญหาโดยเลี้ยงผึ้งนะคะให้ได้ติดผลมากขึ้นส่วนนอกฤดูกาลเขาใช้วิธีการฉีดพ่นเกสรนั่นเองนะคะก็จะได้ผลผลิตมากขึ้นได้เงาะนอกฤดูกาลด้วยแล้วก็มีการใช้ความรู้เรื่องอะไรคะเด็กๆหน้าที่ของอะไรคะหน้าที่ของดอกแล้วก็สามารถนำไปเพิ่มผลผลิตในพืชอื่นๆได้เช่นกันอ่ะบทความสุดท้ายเกี่ยวกับทุเรียนไหนกลุ่มไหนเลือกทุเรียนยกมือคุณครูขอสุ่มเลขที่นี้ให้เลือกสมาชิกในกลุ่ม1คนนะคะเลขที่14ค่ะเลือกใครคะ1คนเลือกใครเอ่ย
1: ฟาเซียค่ะ
0: ฟาเซียเชิญค่ะฟาเซียกับเพื่อน1คนเชิญด้านหน้าเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อฟาเซียค่ะมาจากกลุ่ม1ค่ะ
3: สวัสดีครับผมชื่อแมงต้าครับมาจากกลุ่ม1
2: เทคนิคผสมเกสรทุเรียนปัญหาที่พบมีขนาดไม่เท่ากันคุณภาพไม่ดี
3: วิธีแก้ปัญหาเกษตรต้องช่วยผสมเกสรให
2: ้
3: ทุเรียนที่ปลูกซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่1
2: เอาผู้กันแตะที่เกสรเพศผู้และเอาไปแตะที่เกสรเพศเมีย
3: ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านข่าว
2: นำวิธีนี้ไปใช้กับชนิดอื่นๆเราสามารถนำวิธีนี้ไปปลูกทุเรียนได้ดี
3: ความรู้ที่ได้รับนำไปใช้
2: หน้าที่ของดอกหน้าที่ของเกสร
3: ประโยชน์ที่ได้รับจากการแก้ไขปัญหา
2: สามารถกำหนดการติดผลตามกิ่งที่มีขนาดใหญ่หรือกิ่งที่อยู่ในระดับต่ำ
3: ได้ผลผลิตที่และผลเท่า
2: ที
3: ่เท่ากัน
0: ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มหนึ่งด้วยค่ะกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นการเล่าเกี่ยวกับเทคนิคการผสมเกสรทุเรียนปัญหาที่เขาพบคือเพื่อนๆที่ฟังปัญหาที่พบคือผลทุเรียนไม่เท่ากันเขาแก้โดยวิธีการใดคะใช้ผู้กันทำอะไรคะใช้ผู้กันแตะที่เกสรเพศผู้แล้วไปแตะที่เกสรเพศเมียให้เขาผสมเกสรพร้อมกันทั้งสวนแล้วก็ออกผลพร้อมกันนั่นเองนะคะซึ่งก็ทำให้ได้ผลที่มีขนาดเท่ากันโตพร้อมกันแล้วก็สามารถนำความรู้เรื่องหน้าที่ดอกไปใช้นะคะช่วยในการผสมเกสรได้ทีนี้ฟังสะท้อนผลกันหน่อยเลขที่อะไรนะเลขที่6ค่ะเชิญบอกสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีแล้วก็สิ่งที่เพื่อนควรปรับครับเพื่อนทำอะไรได้ดีคะเจทู
4: เตรียมข้อมูลมาดีครับ
0: ครับหมดหรือยังข้อดีมีอีกไหม
4: พูดเสียงดังครับ
0: ครับแล้วมีสิ่งที่ต้องปรับไหมคะ
4: ไม่ค่อยมองตาผู้ฟังครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่เจทูบอกขอบคุณมากนะคะคุณครูเห็นด้วยกับเจทูเลยคือข้อมูลหนูเตรียมมาครบถ้วนดีมากแต่ตอนที่หนูพูดหนูก้มลงอ่านจนเป็นการที่ไม่สื่อสารกับผู้ฟังนะคะดังนั้นไปฝึกตรงนี้เพิ่มนะคะเวลาพูดเราต้องมองตาคนฟังนะคะขอบคุณค่ะกลุ่มหนึ่งปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ทุเรียนนะคะว่าได้ผลการแลกเปลี่ยนความเห็นแล้วก็ทำแผนผังเป็นยังไงนะคะทุเรียนนะคะก็เกิดปัญหาเกี่ยวกับการติดผลช้าแล้วก็พอติดผลทีนึงก็ขนาดผลเล็กขนาดผลใหญ่ไม่เท่ากันก็เลยใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ปลายผู้กันนะคะรวบรวมเกสรมาแล้วก็เอาผู้กันแต่

0: เกสรเพศผู้แล้วค่อยไปแตะที่เกสรเพศเมียนะคะก็จะช่วยแก้ปัญหาติดผลช้าได้นะคะนี่ก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เด็กๆสามารถเอาไปปรับใช้นะคะและวันนี้คุณครูมีคำถามมาถามเด็กๆด้วยนะคะคำถามแรกนะคะถามว่าจากบทความนี้หนูได้เรียนได้ใช้ความรู้เรื่องอะไรอันนี้ช่วยกันตอบได้เลยหน้าที่ของดอกอย่างเดียวไหมหน้าที่ของอะไรอีกหน้าที่ของส่วนต่างๆของดอกนั่นเองนะคะเป็นการใช้ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของดอกนะคะแล้วก็หน้าที่ของดอกด้วยต่อมานะคะถามว่าถ้าเด็กๆที่ได้อ่านบทความแล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรจากบทความการผสมเกสรที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตนะคะว่าสามารถทำได้หลากหลายวิธีเลยตามความเหมาะสมของพืชชนิดนั้นๆ นะคะและถ้าเราจะเอาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเราหรือว่าที่บ้านเราเราเอาไปใช้ทำกับอะไรได้คะลูกไปใช้ในการผสมเกสรพืชชนิดอื่นได้เช่นการอาจจะเป็นดอกไม้ที่บ้านหรือว่าพืชชนิดอื่นๆที่บ้านก็ได้นะคะทีนี้ลองสรุปให้ครูฟังได้ไหมว่าการที่เราเรียนเรื่องหน้าที่ดอกหรือว่าการเรียนเรื่องหน้าที่ของส่วนประกอบดอกเราเอาไปใช้อธิบายอะไรได้เราเอาไปใช้อธิบายอะไรได้คะอธิบายอะไรเนี่ยที่เราอธิบายกันมาทั้งชั่วโมงเลยวันนี้เราอธิบายอะไรคะอธิบายการผสมอะไรคะการผสมเกสรที่ชาวสวนทำกันหรือว่าเหตุการณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพืชนะคะเราก็สามารถใช้ความรู้นี้อธิบายได้นะคะทีนี้เด็กดูที่หน้า90แบบประเมินตนเองหน้า90ค่ะคุณครูฝากเป็นการบ้าน2ข้อข้อที่5นะคะคือเลือกรูปแบบนำเสนอได้เหมาะสมกับข้อมูลและเข้าใจง่ายแผนผังที่หนูทำนะคะมีข้อความที่กระชับเข้าใจง่ายหรือยังถ้ากระชับเข้าใจง่ายใส่ระดับดีถ้ายังมีข้อความมากอยู่ยังเข้าใจยากอยู่ใส่พอใช้หรือถ้ายังทำไม่เสร็จใส่ปรับปรุงนะคะต่อมาข้อที่6นะคะการพูดนำเสนอประเด็นสำคัญจากที่ได้ออกมาพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนที่ออกมาพูดแล้วประเมินตนเองได้เลยว่าพูดแล้วเพื่อนๆเข้าใจไหมนะคะถ้าเพื่อนๆ เข้าใจใส่ระดับดีถ้าพูดแล้วเพื่อนยังงงอยู่ใส่พอใช้นะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้พูดลองหาเวลาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนะคะเล่าให้เพื่อนฟังแล้วก็ประเมินตนเองมาดูที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องเกาะติดหน้าที่พืชครั้งที่1 นะคะจะมีสิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้เลยนะคะอย่างที่1คือใบงานเรื่องเกาะติดหน้าที่พืชหน้าที่96นะคะอย่างที่2เป็นข่าวการเกษตรนะคะหรือว่าเครื่องมือในการสืบค้นข้อที่2นี้ฝากเด็กๆกลับไปเตรียมลองหานะคะลองใช้เครื่องมือสืบค้นหาดูว่ามีข่าวการเกษตรไหนที่ตนเองสนใจเลือกมานะคะแล้วก็จำเว็บไซต์ไว้หรือว่าถ้าสามารถปริ้นก็สามารถปริ้นเตรียมมาได้นะคะส่วนข้อที่3นะคะแบบประเมินตนเองนะคะที่หน้า101ส่วนนี้นะคะฝากคุณครูปลายทางเตรียมใบงานนะคะและแบบประเมินให้นักเรียนนะคะรวมถึงสามารถเตรียมข่าวการเกษตรให้เด็กๆได้ด้วยนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่www.dltv.ac.th ค่ะวันนี้เด็กๆมีข้อสงสัยไหมคะไม่มีนักเรียนปลายทางล่ะคะมีข้อสงสัยไหมคะถ้ามีฝากมากับคุณครูปลายทางได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็หมดลงแล้วคุณครูตาลขอลาไปก่อนค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะ

0: สระอือในท้องทุ่งนาสีทองขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่ทุ่งนาสีทองท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้ได้มาถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วจากต้นข้าวสีเขียวสดก็กลายเป็นสีทองอร่ามสวยงามพร้อมเก็บเกี่ยวเป็นข้าวแสนอร่อยพี่อยากรู้จังเลยว่าในท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้มีสิ่งใดบ้างที่มีเสียงสระอือสระอือแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาคำที่มีเสียงสระอือในท้องทุ่งนาสีทองจำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้น
2: หนังสือหนังสือหนังสือ
1: เพื่อนเพื่อนจ๋าหนังสือมีสระอือไหมนะหนังสือมีสระอือเจอคำที่สองแล้วเพื่อนเพื่อนเก่งกันมากเลย
2: นี่คือกิ้งกือกิ้งกือกิ้งกือ
1: เพื่อนเพื่อนจ๋ากิ้งกือมีสระอือไหมนะกิ้งกือมีสระอือเจอแล้วคำที่สามฟืนมีสระอือเจอคำที่สี่แล้วเหลือคำสุดท้าย
2: นี่คืออีกาอีกาอีกา
1: เพื่อนเพื่อนจ๋าอีกามีสระอือไหมนะ
0: ให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอือในท้องทุ่งนาสีทองกันกระบือหนังสือกิ้งกือฟืนเสื้อยืดขอบคุณแทนไทยไม้โทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30

30นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: าติเน่ตราซูซูซูซูน่ารักอร่อยนักซูซู
1: หลังจากที่ได้ดูคลิปโฆษณาแล้วเด็กๆคงพอจะทายได้ใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไร
2: เรื่องอะไรคะคุณครูหลา
1: วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการวิเคราะห์โฆษณาโดยการใช้การแยกข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นค่ะ
2: ก่อนอื่นนะคะเรามารับใบความรู้กันก่อนเลยค่ะซึ่งใบความรู้นะคะเราสามารถรับเพิ่มเติมได้ที่คุณครูประจำชั้นของตนเองได้เลยนะคะคุณครูหลาคะแล้วก็คำว่าโฆษณาเนี่ยหมายถึงอะไรคะ
1: โฆษณานะคะก็คือเป็นการเสนอข่าวสารการขายหรือแจ้งข่าวสารค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สินค้าหรือบริการให้คนอื่นได้รับทราบค่ะโดยในโฆษณานะคะก็จะมีข้อความที่ชักชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้คนที่ได้ฟังเนี่ยคล้อยตามค่ะ
2: ค่ะ
1: ซึ่งโฆษณาเนี่ยก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคุณครูเป้คะแล้วโฆษณาที่ดีเนี่ยเป็นยังไงคะ
2: โฆษณาที่ดีนะคะนักเรียนหนึ่งก็คือมีรายละเอียดสินค้าครบถ้วนค่ะและก็ต้องใช้คำสั้นๆกระทัดรัดสละสลวยในคำโฆษณาด้วยนะคะนักเรียน
1: แล้วข้อ3นะคะ
2: ข้อ3นะคะอ่านแล้วรู้ทันทีนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรและก็มีประโยชน์อย่างไรค่ะข้อสุดท้ายของเรานะคะต้องไม่เป็นคำโฆษณาที่เกินจริงค่ะคุณครูหลาหรือให้ร้ายผู้อื่นนั่นเองค่ะแต่คำโฆษณาในปัจจุบันนะคะเราก็ล้วนว่ามันจะมีแต่คำโฆษณาที่เกินจริงนะคะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าโฆษณานี้น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือโดยเราจะวิเคราะห์จากหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะ
1: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนี่มีอะไรบ้างคะคุณครูเป
2: ้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะคุณครูหลาซึ่งหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนะคะก็คือมีความเป็นไปได้เสมอค่ะ2เลยก็คือมีความจริงนะคะ3ก็คือสามารถหาหลักฐานอ้างอิงนะคะแล้วก็พิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือเท็จค่ะสุดท้ายเลยก็คือมีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะ
1: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป
2: ้หลักการวิเคราะห์ข้อที่เห็นนะคะนักเรียนก็สังเกตความแตกต่างให้ดีนะคะข้อหนึ่งเลยก็คือเป็นข้อความที่ประกอบด้วยความรู้สึกค่ะที่เช่นว่าดีไม่ดีอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนั่นเองค่ะข้อ2นะคะนักเรียนก็คือเป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเนค่ะ
1: เช่นยังไงคะ
2: อาจจะน่าจะเป็นต้นค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ข้อ3ของเรานะคะเป็นความเชื่อค่ะความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้นะคะไม่มีเหตุผลค่ะแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะคุณครูคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นข้อเสนอแนะหรือว่าคำแนะนำของผู้พูดหรือผู้เขียนนั่นเองค่ะนักเรียนพอจะแยกหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นได้บ้างหรือยังคะ
1: เดี๋ยวเราจะสรุปง่ายๆเลยนะคะข้อเท็จจริงทานทั้งวันหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคลามะนาวราคาเบาๆแค่5บาทจากกรอบข้อความนะคะข้อ1เนี่ยก็จะมีคำถามอยู่ว่าข้อความที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมีข้อความใดที่น่าเชื่อถือบ้างเด็กๆ เห็นไหมคะมีข้อความที่ขีดเส้นใต้อยู่4ข้อเดี๋ยวคุณครูจะพูดกติกาก่อนนะคะถ้าใครคิดว่าข้อ1น่าเชื่อถือเนี่ยให้ยกมือแล้วชูขึ้นมา1 นิ้วถ้าใครคิดว่าข้อ2ก็ชู2นิ้ว

0: ข้อ3ก็ชู3นิ้วข้อ4ก็ชู4นิ้วค่ะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะอ่านข้อความที่ขีดเส้นใต้ข้อความแรกให้ฟังก่อนนะคะ
1: ข้อความแรกว่าอะไรคะคุณครูหลา
0: อมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนเอ๊ะแต่ใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าคะคุณครูเป้
1: เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะหรือว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่า
0: เดี๋ยวไปต่อที่ข้อความที่2เลยนะคะแท่งเดียวอมได้นานทั้งวัน
1: อ๋อมันอมได้นานขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: ดูจะเกินจริงไปหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวไปข้อความที่3เลยค่ะหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวหรือว่าจะเป็นข้อนี้คะ
1: ข้อนี้ก็เข้าข่ายนะคะคุณครูลาม
0: าดูข้อสุดท้ายกันเลยค่ะราคาเบาๆแค่5บาทเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้เวลานักเรียน3วินาทีนะคะคุณครูพูดยกมือปุ๊บให้นักเรียนยกมือแล้วก็ทำสัญลักษณ์ที่คุณครูบอกเลยนะคะเลือกข้อไหนก็ยกตามจำนวนข้อเลยค่ะ
1: มาเริ่มกันเลยค่ะ
0: 3 2 1ยกมือค่ะโอ้โหฝั่งนี้มี4มี3
1: ฝั่งนี้มี2แล้วก็มี1แล้วก็มี4ด้วยนะคะคุณครูหลา
0: เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้อความไหนนะคะจะน่าเชื่อถือเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยนะคะพร้อมไหมไปเลยนะ
1: คำตอบของเราก็คือ
0: หลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาว
1: เป็นข้อความที
0: ่ที่น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรคะคุณครูเป้คุณครูเป้สงสัยไหมคะ
1: คุณครูเป้สงสัยเลยค่ะคุณครูลาช่วยให้คำตอบหน่อยได้ไหมคะ
0: เพราะว่าข้อความที่น่าเชื่อถือเนี่ยเป็นข้อความที่มีข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บเนี่ยมีหลายรสชาติส่วนข้อความอื่นๆที่ขีดเส้นใต้นะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าเป็นข้อคิดเห็นที่ใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปอย่างเช่นราคาเบาๆแค่5บาทเนี่ยเห็นไหมคะแค่คำว่าเบาๆและคำว่าแค่เนี่ยเป็นการใส่ความรู้สึกลงไปนั่นเองค
1: ่ะ
0: งั้นเราไปต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะเด็ก
1: ๆข้อ2ของเรานะคะมีอยู่ว่าแชมพูป้องกันผมร่วงมีส่วนผสมของมะกรูดอัญชันและว่านหางจระเข้สมุนไพรแท้ๆคำถามของเรามีอยู่ว่า
0: อะไรคะคุณครูเป้
1: จากข้อความข้างต้นนะคะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็น
0: เป็นข้อคิดเห็นหรือเปล่านะ
1: ไหนใครตอบเป็นข้อเท็จจริงบ้างคะยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหฝั่งนี้มีค่ะคุณครูเป
1: ้หรือว่าข้อคิดเห็นคะโอ้ฝั่งนี้นะคะคำตอบของเรานะคะมาดูที่คำตอบของเราเลยค่ะ
0: คำตอบคือ
1: เป็นข้อเท็จจริงนะคะนั่นก็เพราะว่า
0: อะไรคะ
1: มะกรูดอัญชันแล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะมีส่วนผสมหรือว่าป้องกันผมร่วงได้จริงๆค่ะคุณครูลาและยังเป็นสมุนไพรไทยของเราอีกค่ะ
0: ค่ะงั้นเราไปต่อกันที่ข้อ3เลยนะคะ
1: ข้อ3เลยค
0: ่ะข้อ3นะคะเห็นตัวหนังสือสีแดงไหมคะคำโฆษณานะคะเขียนว่าครีมขาวไวขาวทันใจภายใน5นาทีนำเข้าจากยุโรปใช้แล้วผิวขาวก็เป็นข้อความแอบจะเป็นข้อความที่เกินจริงไปหน่อยนะคะ
1: ใช่แล้วนะคะผู้ร้ายแล้วข้อความที่2ล่ะคะ
0: นักเรียนคนไหนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะโอ้โหมีเยอะนะคะเนี่ย
1: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเด็กคุณครูหลาง
0: ั้นหลาเพราะว่ามีการใส่ข้อความที่เกินจริงไม่สามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะครีมอะไรจะมาทาแล้วขาวทันใจภายใน5นาทีใช่ไหมล่ะคะ
1: ข้อความ
0: ที่3นะคะนำเข้าจากยุโรปไหนใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: ส่วนข้อคิดเห็นล่ะคะยกมือเลยค่ะ
0: ก็มีจำนวนเท่าๆกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครจะตอบถูกเฉลยนะคะนำเข้าจากยุโรปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริง
1: เพราะอะไรกันนะ
0: เพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าครีมตัวนี้เนี่ยนำเข้ามาจากยุโรปจริงๆหรือเปล่า
1: แล้วต่อไปข้อความสุดท้ายเลยค่ะ
0: ข้อความสุดท้ายนะคะใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: หรือใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นคะยกมือเลยค่ะ
0: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะตอบถูกข้อนี้เนี่ยสังเกตดูที่คีย์เวิร์ดนะคะสวยเด้งโดนใจ

0: ฉลยเลยนะคะ
1: ค่ะเฉลยเลยค่ะ
0: เฉลยนะคะข้อนี้ก็คือเป็นข้อคิดเห็นค่ะอาจจะสังเกตจากคำว่าสวยเด้งโดนใจเป็นการใส่ความรู้สึกเข้าไปนะคะเด็กๆ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะงั้นเรามาต่อที่ข้อถัดไปเลยค่ะคุณครูล้าหลังจากที่3ข้อที่ผ่านมานะคะนักเรียนพอจะทำได้กันไหมคะนะคุณครูมีกระซิบบอกนะคะว่าคุณครูนำมาจากข้อสอบโอเน็ตด้วยล่ะค่ะ
0: แสดงว่าเด็กๆชั้นป.5เนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะพอถึงเวลาสอบเนี่ยต้องผ่านฉลุยแน่นอน
1: แต่คำถามของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังเหลืออีก2ข้อเลยค่ะงั้นเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะ
0: ข้อที่4คืออะไรคะคุณครูเป
1: ้คำถามนะคะมีอยู่ว่าเสื้อสีชมพูใส่แล้วสวยสดใสสมวัยข้อความนี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
0: ข้อเท็จจริงหรือเปล่าคะคุณครูเป
1: ้กติกาของเรานะคะมีอยู่ว่าหากใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะให้ชู
0: 2นิ้ว
1: หากใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะให้ชู
0: มินิฮาร์ท
1: คุณครูก็จะให้เวลา3วินาทีนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: บอกว่ายกมือก็ให้นักเรียนยกมือเลยนะคะเริ่มค่ะ
0: 3 2 1
1: หมดเวลาค่ะยกมือเลยค่ะมีทั้งมินิฮาร์ทแล้วก็2นิ้วเลยนะคะคุณครูหลาง
0: ั้นเราไปเฉลยกันเลยไหมคะคุณครูเป
1: ้คำตอบของเรานะคะก็คือเป็นข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นการใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปนะคะว่าเสื้อตัวนี้น่ะสวยสดใสนะคะหรือว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลนะคะว่าเสื้อสีชมพูเนี่ยต้องสวยนะคะบางคนอาจจะชอบสีฟ้าสีเหลืองหรือว่าสีแดงก็ได้ค่ะคุณครูลาน
0: ะ
1: แล้วข้อสุดท้ายของเรานะคะ
0: ข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ในกรอบข้อความนะคะเขียนว่าในผลไม้มีกากใยอาหารและวิตามินคำถามนะคะก็คือจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นถ้าใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงให้ชู2นิ้วถ้าใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูให้เวลา3วินาทีเหมือนเดิมนะคะพอคุณครูพูดว่ายกมือให้นักเรียนยกมือทำสัญลักษณ์ที่ตัวเองเลือกเลยนะคะ3 2 1ยกมือค่ะ
1: ทางนี้ตอบ2นะคะ2นิ้ว
0: 2นิ้วคืออะไรคะ2นิ้วคือข้อเท็จจริงใช่ไหมคะโอ้ฝั่งนี้มีมินิฮาร์ทค่ะมินิฮาร์ทคือข้อคิดเห็นงั้นเราไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยว่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้จะตอบถูกค่ะ
1: คำตอบของเราก็คือ
0: คำตอบก็คือเป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่ามีความจริงและสามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงได้นะคะว่าข้อความที่ว่าเนี่ยจริงหรือเท็จซึ่งเด็กๆก็รู้ใช่ไหมคะว่าในผลไม้เนี่ยมีวิตามินที่ดีต่อสุขภาพร่างกายเด็กๆควรจะรับประทานผลไม้ให้เยอะๆนะคะ
1: ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูล้าถัดไปเลยค่ะแต่กิจกรรมของเรากิจกรรมชี้ชวนให้คิดพินิจโฆษณานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะแต่กิจกรรมของเรายังไม่หมดนะคะยังมีอีก1กิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรม
0: สินค้า3มิติดีไม่ดีซื้อไม่ซื้อค่ะ
1: กติกาของเรามีอยู่ว่ายังไงคะคุณครูล้าก
0: ติกาของเราก็คือง่ายๆเลยค่ะคุณครูทั้ง2คนนะคะจะขายสินค้าแบบเดียวกันแต่คุณครูไม่บอกนะคะว่าจะขายอะไรแต่คำโฆษณาของเรา2คนเนี่ยจะแตกต่างกันและให้เด็กๆเลือกค่ะว่าจะซื้อสินค้าของครูเป้หรือของครูหลาค่ะแล้วเราจะมาดูกันว่าสินค้าของใครเนี่ยน่าซื้อกว่ากันค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาดูกันทางนี้แล้วค่ะนักเรียนเห็นไหมคะนมกล่องใหญ่สีชมพูเลยค่ะเหมาะสำหรับเด็กวัยนี้มากๆค่ะในคำโฆษณานะคะเขียนว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีค่ะ
0: เด็กๆอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปเลยนะคะมาดูของคุณครูก่อนค่ะมาฟังทางนี้ค่ะของครูเนี่ยนมโคแท้ 100% เหมือนกันค่ะแต่ว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงวัยภายใน2กล่องเด็กๆวัยนี้เนี่ยเหมาะที่จะลองมากๆเลยนะคะเด็กๆมีใครสนใจจะซื้อนมของครูเป้หรือว่าของครูหลาไหมคะ
1: ไหนใครจะซื้อของคุณครูหลาคะยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหนี่ค่ะนี่ค่ะ
1: ไหนใครจะซื้อสินค้าของคุณครูเป้บ้างคะ
0: โอ้
1: ยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหเต็มเลยทำไม
1: เดี๋ยวคุณครูนับคะแนนแป๊บนึงนะคะผลโหวตก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสินค้าที่ขายดีที่สุดก็คือ
0: ของใครคะ
1: ครูเป้

0: ับคุณครูเป้กล่องใหญ่ไปหรือเปล่าคะนะหรือว่ายังไง
1: หรือว่าสีสวยกว่าคะคุณครูเป้มีเคล็ดลับอะไรคะเนี่ยทำไมถึงขายดีกว่าล่ะคะ
0: เคล็ดลับของคุณครูเป้นะคะก็คือเราจะขายสินค้าที่ไม่เกินจริงค่ะแล้วก็มีแต่คำโฆษณาที่จริงนะคะทำให้ลูกค้านะคะเชื่อมั่นและติดใจในสินค้าของเราน
1: ี่เอง
0: ค่ะแล้วนักเรียนพอจะสังเกตได้ไหมคะว่าจากคำโฆษณาของคุณครูที่ว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีเนี่ยมีข้อความไหนบ้างที่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นคะไหนข้อเท็จจริงคะนักเรียนรู้ไหมคะ
1: นี่ค่ะคนนี้ตอบค่ะบอกว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหล่าเพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่านมโคแท้เนี่ย 100% จริงหรือเปล่าซึ่งก็ดูได้จากสลากข้างกล่องได้เลยนะคะ
1: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป้
0: ข้อคิดเห็นนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะนอกจากคำว่าดื่มแล้วรับรองว่าดีนั่นก็เพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกลงไปนะคะว่ามันดีค่ะ
1: สังเกตจากคำโฆษณาของครูเป้นะคะมีข้อเท็จจริงมากกว่าข้อคิดเห็นแบบนี้ถือว่าเป็นโฆษณาที่ดีใช่ไหมคะเด็กๆแต่เด็กๆ ก็อย่าลืมระวังนะคะคำโฆษณาของคุณครูที่พูดไปอย่างเช่นว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงสูงเร็วภายใน2กล่องเนี่ย มันดูจะเกินจริงไปหน่อยให้เด็กๆเนี่ยระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้านะคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะนะคุณครูหลามีอะไรอยากบอกเด็กๆไหมคะ
1: สุดท้ายนี้นะคะก็จะเห็นเลยค่ะในปัจจุโฆษณาในปัจจุบันนะคะต้องการจูงใจให้ผู้ที่พบเห็นหรือได้อ่านได้ดูโฆษณาเนี่ยไปใช้หรือซื้อสินค้าของตัวเองข้อมูลเนี่ยมาทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นมีทั้งโฆษณาที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้นะคะดังนั้นเราเนี่ยควรจึงต้องพิจารณาให้ดีว่าสินค้านั้นมีประโยชน์จริงหรือไม่เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและไม่ตกเป็นเหยื่อของคำโฆษณานะคะเด็กๆเนี่ยยังสามารถนำหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นในวันนี้ที่เราได้เรียนไปเนี่ยไปบอกต่อผู้ปกครองได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพค่ะ
0: และสุดท้ายนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากโฆษณาโดยการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะสุดท้ายนี้คุณครูก็มีการบ้านเล็กๆน้อยๆค่ะมาฝากนักเรียนนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกสินค้าอะไรก็ได้ค่ะมา1ชนิดนะคะที่คิดว่าสินค้านั้นใช้ดีคุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุดค่ะจากนั้นนะคะให้อัดคลิปรีวิวสั้นๆค่ะแล้วก็เผยแพร่ลงในโซเชียลช่องทางใดก็ได้นะคะเช่น
1: Facebook
0: TikTok
1: หรือว่า YouTube เป็นต้นค่ะ
0: พร้อมติดแฮชแท็ก
1: ป5มารีวิว
0: และคุณครูเป้แล้วก็คุณครูหลานะคะจะเข้าไปส่องค่ะว่านักเรียนคนไหนรีวิวสินค้าอะไรบ้างเพื่อคุณครูเป้กับคุณครูหลาจะอยากซื้อมาใช้ตามบ้างนะคะ
1: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเด็กนักเรียนชั้นป5ที่น่ารักที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูแล้วก็ตั้งใจทำกิจกรรมนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พี่ร่มเย็นดูสิจุ๊บแจงโพสต์รูปรองเท้าใหม่เป็นสุขอยากได้มั่งอ่ะ
1: รองเท้าเป็นสุขที่เพิ่งซื้อไปขาดแล้วเหรอ
0: เป็นสุขใส่จนเบื่อแล้วค่ะเชือกรองเท้าก็หายไปแล้วด้วย
1: ก็ซื้อแค่เชือกรองเท้าใหม่ดีไหมล่ะประหยัดไว้ดีกว่า

0: การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงเป็นต้นแบบของการประหยัดมัธยัสถ์อย่างแท้จริงเห็นได้จากของใช้ส่วนพระองค์ที่ทรงใช้ทุกอย่างแบบรู้คุณค่าและคุ้มค่าที่สุดไม่ว่าจะเป็นการใช้ฉลองพระองค์ชุดเดิมมาเป็นเวลาหลายปีหากมีการชำรุดเล็กๆน้อยๆก็จะโปรดให้ชุนบ้างเปลี่ยนยางยืดบ้างบางชุดตัดมา 8-9 ปีบางชุดก็ใช้นานถึง12ปีหรือจะเป็นดินสอทรงงานที่พระองค์ทรงเบิกใช้เพียงปีละ12แท่งแม้กระทั่งหลอดยาสีพระทนที่ทรงใช้จนแบนราบเรียบขณะเดียวกันการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรทรงใช้หลักในการไขปัญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยัดราษฎรสามารถทำได้เองหาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นๆมาแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องลงทุนสูงดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ
1: โหพระองค์ท่านยังทรงประหยัดขนาดนี้เลยเหรอคะ
0: ใช่แล้วหลานๆถ้าคนไทยเรารู้จักประหยัดมัธยัสถ์ใช้ทุกอย่างอย่างคุ้มค่าไม่ว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจยังไงเราก็จะพึ่งพาตัวเองได
2: ้ค่ะคุณยาย

ที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจ

ทำกิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัว

0: จากความสำเร็จของนโยบายการวางแผนครอบครัวส่งผลให้ปัจจุบันอัตราการเกิดลดลงและส่งผลให้สังคมไทยเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548และคาดว่าในอนาคตประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าในปีพุทธศักราช2574หรืออีกเพียง20ปีข้างหน้าจากสถานการณ์การเกิดข้างต้นสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม
1: หน้าที่ของมหาวิทยาลัยก็คือการสร้างองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมนั่นก็คือเราจะต้องหาความจริงนะฮะการค้นหาความจริงนี่ก็คือการทำวิจัยนะครับงานการวิจัยในทุกๆสาขาไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะครับสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์หรือการวิจัยประยุกต์ก็ตามเนี่ยล้วนแต่เป็นการสร้างความรู้การค้นหาความจริงนะครับซึ่งเมื่อเรามีองค์ความรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะพงถ่ายองค์ความรู้เนี่ยออกไปเป็นนโยบายสาธารณะนะครับเช่นในเรื่องของประชากรเนี่ยถ้าหากเราเห็นว่าขณะนี้มีปัญหาในเรื่องของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะครับเกิดขึ้นอย่างมากมีปัญหาในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดน้อยลงมีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นตัวกำกับอยู่นะครับหรือเราจะดูแลผู้สูงอายุในเรื่องของสวัสดิการให้เขาได้ดีอย่างไรเราจะให้การดูแลผู้สูงอายุทางด้านสุขภาพอย่างไรล้วนแต่ต้องการคำตอบนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างของการวิจัยที่เมื่อมีความรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรานำไปเป็นนโยบายระดับชาติระดับประเทศเอาไปขยายผลไปสร้างโครงการต่างๆนะฮะที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นนะครับเป็นต้นส่วนในเรื่องของการวิจัยด้านอื่นๆก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันแม้แต่ในเรื่องวิทยาศาสตร์เพราะวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยเป็นการค้นหาความจริงนะครับว่าความจริงที่อธิบายปรากฏการณ์ต่างสิ่งต่างๆทั้งทางวิทยาศาสตร์ทั้งสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยคืออะไรเมื่อเราได้รับทราบนะครับข้อเท็จจริงความจริงนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะใช้ประยุกต์เนี่ยมันมากมายมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยนะครับเราจึงมุ่งเน้นที่จะทำให้ทุกองค์ขับยกนะครับทุกสถาบันของมหาวิทยาลัยเนี่ยดำเนินการวิจัยอย่างเต็มที่ครับ
0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี้ขอนำเสนอการบรรยายบทความในประเด็นเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์จากทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมีอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่ต่ำกว่าระดับทดแทนตั้งแต่ปี1970เช่นในประเทศเดนมาร์กสวีเดนและฟินแลนด์และยิ่งไปกว่านั้นในบางประเทศมีอัตราเจริญพันธุ์ต่ำกว่า 1.5 ซึ่งเป็นระดับอันตรายเช่นในญี่ปุ่นเกาหลีใต้เยอรมันออสเตรียอิตาลีและสเปนส่วนในประเทศแถบบ้านเราก็คือประเทศอาเซียนเนี่ยจะมีอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่สูงกว่าระดับทดแทนยกเว้นประเทศไทยเราสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามทีนี้ทำไมโซ่ทองของเราถึงมีจำนวนน้อยลงนักวิชาการหลายท่านมองว่าการเกิดน้อยเนี่ยเป็นผลผลิตหนึ่งจากสังคมอุตสาหกรรมซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการศึกษาและบทบาทหน้าที่การงานของผู้หญิงที่ดีขึ้นซึ่งผู้หญิงมีการศึกษาสูงขึ้นมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยสะท้อนถึงการลดลงของความเหลื่อมล้ำทางเพศบวกกับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยมั่นคงนักมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรสูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน

จจุบันอีกสาเหตุหนึ่งคือเป็นผลพวงจากนโยบายวางแผนครอบครัวซึ่งส่งเสริมและพัฒนาให้มีการคุมกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในหลายประเทศด้วยทีนี้เมื่อคนเกิดน้อยลงผลกระทบหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือโครงสร้างอายุประชากรเพราะนอกจากคนจะเกิดน้อยลงแล้วเนี่ยเรายังมีอายุยืนยาวมากขึ้นเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเมื่อปี2012มีจำนวนผู้สูงอายุ810ล้านคนและจะเพิ่มเป็น 2,000 ล้านคนภายในปี2050หรือในที่ญี่ปุ่นจะมีจำนวนผู้สูงอายุสูงกว่าเด็ก3เท่าภายในปี2050เช่นกันซึ่งเมื่อคนเกิดน้อยแล้วอยู่นานขึ้นอัตราวัยแรงงานจะมีอัตราส่วนเล็กลงแต่ต้องคำจุนประชากรนอกวัยทำงานซึ่งมีจำนวนมากขึ้นก็คืออัตราพึ่งพิงทางอายุเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดความไม่สมดุลของสัดส่วนประชากรซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศทั้งนี้เนื่องจากวัยแรงงานหรือวัยทำงานของเราเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจทีนี้เมื่อโจทย์โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปหลายประเทศจึงตอบโจทย์ด้วยการออกนโยบายส่งเสริมการเกิดเพื่อที่จะสร้างสมดุลให้กับโครงสร้างประชากรซึ่งบทบาทหลักของนโยบายส่งเสริมการเกิดก็คือลดอุปสรรคของการมีบุตรซึ่งก็คือการลดต้นทุนทั้งทางตรงก็คือค่าใช้จ่ายโดยตรงที่เกิดจากการเลี้ยงดูบุตรเช่นค่าอาหารเสื้อผ้าการศึกษาซึ่งในยุโรปพบว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ20-30ของค่าใช้จ่ายครัวเรือนและช่วยลดต้นทุนทางอ้อมก็คือค่าเสียโอกาสค่าสูญเสียความมั่นคงทางการเงินของพ่อแม่หลังจากที่มีบุตรที่อาจจะต้องออกจากงานหรือว่ามีเวลาทำงานน้อยลงเพื่อที่จะมาดูแลบุตรฉะนั้นในหลายๆประเทศจึงเน้นนโยบายเสริมแรงจูงใจการมีบุตรโดยการแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับพ่อแม่ซึ่งเริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยอย่างเช่นในประเทศรัสเซียจะจ่ายให้รายเดือนสำหรับพ่อแม่ที่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์และให้พิเศษเพิ่มอีกเมื่อมีการฝากครรภ์ในครั้งแรกหรืออายุครรภ์ได้12 สัปดาห์จากนั้นเมื่อคลอดบุตรออกมาแล้วก็จะมีเงินพิเศษเป็นโบนัสก้อนหนึ่งให้อีกตามการคลอดแต่ละครั้งจากนั้นก็จะมีเงินค่าเลี้ยงดูบุตรรายเดือนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับจำนวนบุตรที่มีแล้วก็อายุของบุตรที่มีตามแต่ละนโยบายของแต่ละประเทศนอกจากนี้ก็จะมีเงินค่านมบุตรเงินพิเศษอื่นๆเช่น อย่างเช่นสตรีตั้งครรภ์แล้วสามีต้องไปเกณฑ์ทหารในประเทศรัสเซียนะคะก็จะมีเงินพิเศษรายเดือนให้เพิ่มอีกกับสตรีท่านนั้นหรือว่าเด็กที่เกิดตรงกับวันชาติรัสเซีย12 มิถุนายนก็จะมีเงินก้นถุงเล็กๆน้อยๆให้กับเด็กคนนั้นอีกด้วยจะเห็นว่าประเทศรัสเซียเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการผลักดันนโยบายส่งเสริมการเกิดอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องหนึ่งในนโยบายที่มีการศึกษาและเชื่อว่าช่วยเพิ่มเงินให้กับพ่อแม่แล้วเนี่ยหลายประเทศก็ยังออกนโยบายที่พยายามเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมของการมีบุตรเช่นสิทธิพิเศษลาคลอดโดยยังคงได้รับเงินเดือนอยู่ซึ่งโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3 เดือนถึง 1 ปีตามแต่ละประเทศเช่นสวีเดนและเยอรมันนี่จะให้อยู่ที่47 สัปดาห์หรือออสเตรเลียกับสหรัฐอเมริกานี่จะให้สิทธิลาคลอดแต่ว่าไม่ได้รับเงินเดือนซึ่งก็ยังคงเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่อยู่ดีเพราะว่าเป็นการประกันความมั่นคงทางการงานในระดับหนึ่งหรืออย่างที่ฝรั่งเศสก็คือให้สิทธิลาคลอดนานถึง318 สัปดาห์แต่ได้รับเงินเดือนอยู่ที่22 สัปดาห์ทีนี้ข้อกังวลหนึ่งสำหรับเรื่องสิทธิลาคลอดก็คือเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเพราะว่าคนที่ลาคลอดส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ทีนี้ในหลายๆประเทศจึงอยากที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒให้คุณพ่อเนี่ยได้มีสิทธิลาคลอดแล้วก็ได้ไปดูแลบุตรด้วยที่นอร์เวย์จึงให้สิทธิลาคลอดสำหรับคุณพ่อเฉพาะคุณพ่อเท่านั้นเป็นเวลา14 สัปดาห์โดยไม่สามารถโอนให้กับคุณแม่ได้เพื่อที่จะไปดูแลบุตรได้โดยตรงนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งจากผลการศึกษาในกลุ่มประเทศ OECD เนี่ยพบว่าตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นหรือว่าถ้าพ่อแม่สามารถทำงานแบบไม่เต็มเวลาได้เนี่ยจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราเจริญพันธุ์ของประเทศนั้นๆดังนั้นในประเทศนอร์เวย์เนี่ยพ่อแม่สามารถเลือกทำงานได้ร้อยละ50, 60, หรือ 90ของชั่วโมงทำงานปกติหรือที่เยอรมันพ่อแม่สามารถทำงาน15-30 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ได้นานถึง3 ปีหลังจากคลอดบุตรเลยอีกนโยบายหนึ่งก็คือการบริการศูนย์ดูแลเด็กเล็กซึ่งที่สิงคโปร์เนี่ยก็จะมีการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรศูนย์ดูแลเด็กเล็กทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับรายได้ของแต่ละครอบครัวซึ่งสูงสุดเนี่ยก็จะช่วยอยู่ที่700 เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือนหรืออย่างเช่นที่เดนมาร์กรัฐบาลเนี่ยจะกำหนดให้แต่ละเขตเทศบาลมีศูนย์ดูแลเด็กเล็ก

0: ู้ปกครองเนี่ยออกค่าใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ25-28ที่เหลือรัฐบาลจะรับผิดชอบซึ่งศูนย์เด็กเล็กเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากในประเทศเดนมาร์กคือสูงถึงร้อยละ90-97คือนอกจากมีครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วเนี่ยคุณภาพยังได้มาตรฐานคือมีการควบคุมมาตรฐานควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดคืออาหารกลางวันของเด็กก็จะเป็นไปตามหลักโภชนาการจำนวนผู้ดูแลเด็กกับจำนวนเด็กก็จะเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดจากนโยบายตัวอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะคือแม้ว่าประสิทธิผลจากนโยบายที่กล่าวมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากนักว่าสามารถเพิ่มอัตราเจริญพันธุ์หรือเพิ่มการเกิดได้มากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งนี้เนื่องจากการเกิดหรือการมีบุตรเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องอีกมากมายแต่จากการทบทวนนโยบายต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้เข้าใจว่าในการกำหนดนโยบายส่งเสริมการเกิดจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในแต่ละบริบทของสังคมอย่างลึกซึ้งโดยแต่ละนโยบายจำเป็นที่จะต้องมีหนึ่งคือการยอมรับจากสังคมในวงกว้างคือต้องสร้างความเข้าใจให้ตรงกันว่านโยบายส่งเสริมการเกิดนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเพิ่มขนาดของประชากรแต่ต้องการที่จะควบคุมโครงสร้างของประชากรให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะ2คือต้องครอบคลุมและตอบโจทย์ได้ในหลายๆมิติตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรการเข้าถึงบริการของเด็กเล็กความมั่นคงทางการเงินการงานของพ่อแม่และรวมไปถึงการปรับปรุงโครงสร้างของสังคมให้เอื้อต่อการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพเพื่อป้องกันให้มีการเกิดแบบไม่มีคุณภาพเกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ต้องเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆคือนโยบายนึงได้ผลดีในสังคมนึงอาจไม่ได้ผลดีในอีกสังคมนึงเช่นนโยบายศูนย์เด็กเล็กได้ผลดีในสังคมตะวันตกแต่อาจไม่ได้ผลดีในสังคมตะวันออกเช่นที่ญี่ปุ่นเนื่องจากที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการดูแลลูกด้วยตัวเองในช่วง3ปีแรกของลูกฉะนั้นผู้หญิงจึงตัดสินใจที่จะออกจากงานเพื่อดูแลบุตรด้วยตัวเองมากกว่าที่จะใช้บริการศูนย์เด็กเล็กสุดท้ายนโยบายควรที่จะต้องเข้าใจง่ายและโปร่งใสคือทุกคนจะต้องรับทราบสิทธิพิเศษต่างๆเท่าเทียมกันอย่างทั่วถึงไม่มีเงื่อนไขใดๆซับซ้อนมากมาย
1: นโยบายในการส่งเสริมการเกิดเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆประเภทแรกก็คือเรื่องการมีอินเซนทีฟหรือมีแรงจูงใจอย่างเช่นอาจจะเคยได้ยินเบบี้โบนัสคือถ้าเกิดมีลูกปุ๊บรัฐบาลก็จะมีเงินสนับสนุนให้อันนั้นก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เสริมสร้างแรงจูงใจทำให้คนอยากที่จะมีบุตรมากขึ้นอีกชนิดหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นนโยบายที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมคือผู้หญิงเนี่ยบางทีสมัยนี้จะเริ่มมีลูกน้อยลงเพราะว่าเขาเริ่มสนใจการงานอยากที่จะมี career path อยากมีอะไรแล้วสังคมมันไม่ได้เอื้อให้สามารถที่จะมีทั้งสองอย่างได้กลายเป็นว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมอะไรบางอย่างเงื่อนไขทางสังคมอะไรบางอย่างทำให้ผู้หญิงสามารถเลือกที่จะมีครอบครัวได้และก็ยังมีความก้าวหน้าทางการงานได้สำหรับประเทศไทยเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นดีเบตอยู่อย่างแรกสุดเลยคือประเทศไทยถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องส่งเสริมการเกิดวิธีแบบไหนที่จะเหมาะสมกับประเทศไทยมากกว่าถ้าเกิดเป็นวิธีที่ส่งให้แรงจูงใจความกังวลของคนก็คือว่ามันจะเป็นการส่งเสริมการเกิดที่ไม่มีคุณภาพหรือเปล่าอย่างเช่นแบบคนก็เลยมีลูกกันเยอะๆเพื่อที่จะได้เงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็ยังต้องมีการศึกษาว่าอะไรนโยบายประเภทไหนถึงจะเหมาะกับบริบทเมืองไทย
2: ช่วงนี้เป็นการนำเสนอบทความหัวข้อนโยบายต่อการเกิดที่ลดลงในประเทศไทยและญี่ปุ่นผู้สูงอายุและสตรีเป็นพลังของสังคมได้โดยคุณสุพรจลัดสิทธิ์นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: ก็จะเรื่องนโยบายต่อการเกิดที่ลดลงอัตราเจริญพันธุ์ตรงนี้ค่ะก็คือเส้นตั้งแต่ปี03ไปจนถึง53เนี่ยมันลดลงตลอดแม้แต่ว่าข้อมูลค่าประมาณเนี่ยไปจนถึงปี83ก็อยู่ในระดับคงที่คือ 1.3 อาจจะเห็นว่าในช่วงปี13เนี่ยอัตราเจริญพันธุ์มันกระโดดขึ้นจาก03คือ 2.0 มาเป็น 2.1 ตรงนี้มันเป็นช่วงของ Second Baby Boom จนไปถึง The New Angel Plan ตัว The New Angel Plan เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของการนอกจากการสนับสนุนให้ครอบครัวมีบุตรแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมให้ผู้หญิงสามารถทำงานนอกบ้านด้วยและเลี้ยงดูบุตรไปด้วยโดยการส่งเสริมให้มีสถานรับเลี้ยงเด็กเพิ่ม

0: ึ้นทั้งใกล้บ้านและใกล้ที่ทำงานของผู้สูงอายุให้ถึง65ปีได้กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ญี่ปุ่นเขาเริ่มมาตั้งแต่ปี14จากอายุเกษียณการทำงานที่55เขาขยายปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเราไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของการนโยบายส่งเสริมการมีบุตรเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าส่วนหนึ่งเรา
1: หาภาวะโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงทางประชากรมาก่อนประเทศไทยเราหลายปีแล้วและตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเราควรจะศึกษาประเทศญี่ปุ่นซึ่งประเทศไทยเราณตอนนี้ก็คือ
2: มีไม่สูงเกินไปในประเทศไทยจะช่วยลดภาระการเลี้ยงดูบุตรและทำให้คนมีบุตรมากขึ้นจริงหรือเปล่านะคะโดยการศึกษาแบ่งออกเป็น2 ส่วนค่ะส่วนกลุ่มประชากรนะคะคือกลุ่มแรกเป็นผู้ที่สมรสแล้วและยังไม่มีบุตรค่ะสอบถามกรณีศึกษา2กรณีโดยถามว่าท่านคิดว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานจะช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูบุตรจนทำให้ตัดสินใจมีบุตรได้เร็วขึ้นหรือไม่และแบบที่2คือผู้ที่มีบุตรผู้ที่พักอาศัยอยู่ด้วยในกลุ่มของผู้ที่สมรสแล้วแต่ยังไม่มีบุตรนะคะคืออยู่กันกับคู่สมรสเพียง2คนแล้วก็ทำงานประจำนะคะเลี้ยงเด็กค่ะเป็นกลุ่มที่อยู่กับผู้สมรสและบุตรเท่านั้นค่ะท่านหนึ่งมีเป็นเจ้าของกิจการและอีกท่านหนึ่งเป็นพนักงานรัฐค่ะค่ะหมายเหตุนะคะคือกรณี
3: มีเด็กที่เกิดน้อยลงฉะนั้นเด็กที่เกิดมาเนี่ยควรจะเติบโตมาในสังคมที่มีคุณภาพพ่อแม่ก็อยากจะมีบุตรคือไม่คนที่สมรสกันเนี่ยก็อยากจะมีโซ่ทองคล้องใจนะคะก็แต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าไม่มีผู้ดูแลบุตรก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะส่งเสริมให้มีขนาดการที่ดีถ้าสถานเลี้ยงเด็กช่วยเหลือในจุดนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองมั่นใจใช้บริการค่ะ
4: และบทความสุดท้ายของประเด็นนโยบายเป็นบทความหัวข้อกฎหมายที่ผูกพันรัฐไทยและการเกิดของมนุษย์ในสถานะของปัจจัยสร้างความมั่นคงเชิงประชากรและสังคมโดยรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์กาญจนจิตราสายสุนทรอาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5: ทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจึงต้องมีนโยบายนะครับที่ชัดเจนและก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรนะครับอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่ว่าจะได้มีแนวทางที่จะให้มีจำนวนประชากรในขณะที่พอเหมาะ
6: สว
5: ั
6: สด
5: ี
6: ค่ะพบกับรายการคนจำ

0: ึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยช้างหนาวต้นไม้ประจำจังหวัดมุกดาหารช้างหนาวมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นไม้กลางแจ้งทนแล้งต้องการน้ำน้อยแสงแดดจัดขึ้นได้ในสภาพดินทุกชนิดในภาคกลางเรียกกำลังช้างสารภาคเหนือเรียกตาเหลืองระยองเรียกช้างโหมจันทบุรีเรียกขมิ้นพระต้นบุรีรัมย์เรียกแง่งนครราชสีมาเรียกตานกกรดระนองเรียกกระแจช้างหนาวเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดเล็กสูง 3-8 เมตรทรงพุ่มกลมเรือนยอดเป็นรูปไข่ลำต้นคดงอเปลือกต้นสีเทาปนน้ำตาลแตกเป็นร่องลึกตามยาวและขวางลำต้นแตกกิ่งแตกกว้างจำนวนมากตามปลายกิ่งมีกาบค่อนข้างแข็งปลายแหลมหุ้มตาอยู่ใบเดี่ยวรูปหอกกลับแก้มรูปขอบขนานออกสลับโคนใบมนปลายใบแหลมหรือมนแผ่นใบเกลี้ยงเป็นมันทั้งสองด้านขอบใบจักถี่ใบกว้าง 4-7 เซนติเมตรยาว 8-18 เซนติเมตรจะผลัดใบพร้อมกับผลิดอกออกดอกเป็นกระจุกช่อสั้นสีเหลืองที่ปลายยอดมีกลิ่นหอมอ่อนๆมีดอกย่อย 2-8 ดอกจะทยอยบาน
1: ไอ้ที่จำเป็นไว้ใช้งานในยามฉุกเฉินอาทิเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายและเอกสารสำคัญต่างๆศึกษาวิธีป้องกันและปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นวิธีใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงจดจำหมายเลขโทรศัพท์
2: เมื่อกี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็จะโอ้แม่ฟันแล้วกลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงอยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่ารางนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอๆพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยนี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกกออื่น
3: เอาตัวใหญ่ไหมคะจะมีเยอะ
2: เก็บมะขามป้อมคือต้นนี้เลยนี่หนูเห็นลูกมาแล้วเนี่ยแม
4: ่จะผ่าได้ก็เรียมสุกมาก
2: เดี๋ยวแม่จ๋าเก็บลูก
3: เปลี่ยน
2: ได้เลยแล้วนี่ยังไงคะ
3: ก็แช่น้ำ
2: โอเคเดี๋ยวแม่จ๋าปอก
3: จะปอกจึกเนี่ยจะผ่าออก
2: เตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเนาะแม่เน
3: า
2: ะ
3: ใส่เกลือนิดหน่อย
2: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี้ลาบดาระอั่งค่ะลาบดาระอั่งของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาดมากเมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะ
5: เดี๋ยวระหว่างมีตำเครื่องแกงแม่จะหั่นผักผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะเนี่ย
4: เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอม
5: ค่ะ
4: แล้วก็ผักชี
5: อันนี้แม่ทำอะไรคะ
4: จะอันนี้ต้องสับนะ
5: อ๋อแม่บีบเอาเนื้อ
4: ค่ะเอาเนื้อมันออก
5: จ้ะแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลยเหรอคะ
4: จ้ะ
2: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผัก

0: เครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
1: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อแล้วก็สับด้วยกันแล้วก็จะย่ำเลยแล้วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยขิงนะนี่มันขาดขิง
0: อ้าวขาดขิงเราต้องใส่ไหมแม่
1: เจ้าตะกี้มีขิงมีใบในหมู
0: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่อันนู้นไม่ใส่อันนี้ได้ไหมแม่บอกขาดขิงจ้ะ
1: มันขาดขิงอ่ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อน
1: ค่ะ
0: แต่ม
1: ัน
0: ตำให
1: ้เดี๋ยวจิ้มนะ
0: ฮะจิ้มได้เหรอ
1: รสชาติมันจะได้ก่อนนะจิ้มได้ค่ะ
0: จิ้มได้เหรอคะ
1: ค่ะ
0: เป็นไงคะลำก่อนค่ะ
1: มันจางเกลือ
0: มันจางเกลืออ่ะเติมเกลือหน่อย

0: ปั้นเป็นก้อนๆนี่คือลาบ
1: ดาราอ่างแล้วนี่คือเหมือนหมูทรงเครื่องเลยแม่สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
2: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
0: เหรอคะ
2: เจ้ามันหวาน
0: อ๋อเปลือกมะขามป้อมที่เราใส่ทำให้น้ำซุปหวานด้วย
2: เจ้า
3: ลาบดาราอ่างนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: โอ้หอมค่ะหอมเลยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปน่ากินมาก
2: หมดแล้ว
0: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาราอ่างหรือที่แม่เรียกว่าย
2: ังซ่าดาราอ่าง
0: ยังซ่าดารา

0: เดี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแกง
1: เพียงจืด
0: แกงจืด
1: อร่อยนะ
0: อร่อยค่ะแม่น้ำแกงออกเค็มๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นผักกาดดองหนูว่าคล้ายๆกับแกงจืดผักกาดดองแต่ว่ารสความเข้มข้นเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปอย่างเมื่อกี้แม่ให้มินชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานเลย
1: หวาน
0: ออกหวานๆค่ะแต่ดอกตั้งเนี่ยคือจะออกขมคล้ายๆมะระแต่จะเบากว่าอร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาราอั้งแปลกดีค่ะเหมือนเวลาเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้นี่คือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีนี่ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจอกใสๆเหมือนน้ำซุปหมูสับ
1: เหมือนน้ำซุปแหละ
0: ตัวก้อนหมูนี่จอกแห้ง
1: ๆเขาใส่เปลือกมะขามไงเปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
0: แต่มินกินแล้วมินไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้หรืออะไร
1: ไม่มีกลิ่นไม่มี
0: ไม่มีไม่เขียวไม่ฝาดไม่อะไรเลย

0: หารทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากนะคะแม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือกินง่ายค่ะกินได้เลยอร่อยเลยค่ะแม่ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได้รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพจได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแม่คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
1: แม่ก็ยินดีมากมากวันนี้เพราะว่าลูกๆหลานๆจะได้เห็นอาหารยนต์เผาดาราอ่าง
0: เน
1: ี่
0: ย
1: จริงๆ
0: ใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่สำหรับวันนี้นะคะตามเพจจานของเราหมดเวลา

0: ลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่กับแม่ของลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ภาษาละอังเราว่าไงจ๊ะแม
1: ่แฮะมุกเตอร
0: ์แฮะมุกเตอร์แฮะมุกเตอร์ค่ะ
2: นี่เกิดอุบัติเหตุกลางทางค่ะมีดแม่จะล่วงด้วยความเราโลกแล้วก็ยื่นมือไปรับซะเลยแม่จัดยาให้แล้วหนึ่ง
3: หรือมันจะหยุดเลย
2: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
3: ่ใบสาบเสือ
2: รอดแล้วแม่แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันว้าใบไม้เขียว
3: โปะแผลสปาเนี่ย
2: ต้นจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้วเข้าเลยไปต่อจ้ะแม่
3: จ้ะอมรินทร์ทีวี
4: ไหลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัย
8: เนี่ย

0: เอาล่ะศาลขอตัดสินด้วยจำเลยมีความผิด
1: แล้วก็นายผ่อนค่างวดรถและนายค่าเช่าบ้านอีกและนายให้ลูกให้เต้าแล้วแฟนยิ่งไม่ทำงานกันด้วยไปกันใหญ่เลย
2: โควิดไม่ค่อยพออยู่ได้แต่นี่เงียบมากเงียบจริงๆค่ะถ้าหยุดก็คือแย่ได้น้อยแต่ก็ดีกว่าไม่ได้เลยค่ะก็นี่แหละพวกพนักงานแม่บ้านบ้าง
3: มีลักษณะแบบนี้นะฮะแต่ก็มันจะต้องผ่านพ้นวิกฤตแบบนี้ไปได้ด้วยการที่อย่างที่ระบอกคือการกำลังใจและการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่ง
4: สำหรับผมก็ผมมองว่ากำลังใจที่สำคัญที่สุดเนี่ยนอกจากที่เราจะได้จากคนรอบๆข้างแล้วนะครับมันก็ตัวเราด้วยนี่แหละครับมันคือกำลังใจที่สำคัญที่สุดมันเป็นแรงผลักดันในตัวเรานี่แหละครับผมมีคำพูดอยู่คำเดียวจนถึงทุกวันนี้ว่าไม่มีฝนที่ไหนตกเราไม่หยุดเดี๋ยวสักวันหนึ่งฝนมันก็ตกแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหยุดแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องผ่านไปวันนี้ก็จะกลายเป็นแค่บทเรียนบทหนึ่งของชีวิตในระยะยาวๆต่อไปก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนเหมือนกันครับสู้ๆครับครับผม
5: จริงๆแล้วนะคะมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าคิดในมุมกลับกันนะคะคือถ้าวันนี้เราไม่มีใครสิทธิ์จากโควิด-19 นะคะเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้วิธีป้องกันที่มันจะต้องทำมากขึ้นในสภาวะโลกปัจจุบันนะคะแต่แน่นอนค่ะในจังหวะที่มันเกิดระลอก3นี้นะคะนอกจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วนะคะการที่เราก็จะต้องมีให้กำลังใจตนเองนะคะมากกว่านั้นนะคะคือเราต้องเป็นห่วงเป็นใยจากการกระทำที่มันเกิดจากเราด้วยนะคะถ้าวันนี้เราต้องการให้โลกและเศรษฐกิจเนี่ยมันดำเนินต่อไปสังคมมันดำเนินต่อไปค่ะวิธีการในแต่ละครั้งที่เราจะกระทำการใดๆเนี่ยเราต้องตกผลึกด้วยว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อคนที่2 3 4 5หรือไม่ค่ะถ้ามันไม่มีเราก็จะทำได้อย่างสบายใจค่ะแต่ถ้ามันมีแล้วบวกกับสภาวะอย่างนี้ด้วยเนี่ยเราอาจจะต้องตระหนักนิดนึงว่ามันควรทำหรือไม่ควรทำนะคะแล้วก็มากไปกว่านั้นเนี่ยสิ่งที่มีตอนนี้นะคะมากกว่าการให้กำลังใจพวกเรากันเองในฐานะผู้ประกอบการนะคะคนที่ต้องให้กำลังใจมากที่สุดตอนนี้ก็คือคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องตอนนี้ทุกคนค่ะที่กำลังทำงานอย่างหนักนะคะเพื่อให้สภาวะโควิดเนี่ยมันค่อยชะลอตัวหรือว่าให้คนที่ทำการรักษาเนี่ยมีจำนวนที่รักษาหายมากขึ้นค่ะ
6: ค่ะถามพี่หนึ่งต่อเนื่องนะคะพี่หนึ่งเนี่ยปกติแล้วก็จะมีงานโชว์ drag แต่ว่าจากโควิดในรอบที่แล้วมาจนถึงรอบนี้น่าจะได้รับผลกระทบทั้งปีเป็นยังไงบ้างคะกับงานโชว
5: ์ก็จากที่มีนะคะอันนี้คือเราก็ไม่อยากเครียดมากเลยเดี๋ยวจะพูดเรื่องตลกให้ฟังนะคะยกตัวอย่างเช่นตอนเช้าเนี่ยค่ะมีคนมาทักละบอกว่าต้องการให้รีวิวไส้กรอกยี่ห้อหนึ่งราคาเนี่ย 100,000 บาทนะฮะราคา 100,000 บาทเราก็โอเคคอมมิตเรียบร้อยละพอแล้วสถานที่ที่ต้องไปอ่ะก็คือจังหวัดหนึ่งนะฮะที่จะต้องไปพอถึงเวลาปุ๊บเช้ารับออเดอร์ตอนเย็นปุ๊บเกิดประกาศทันทีว่าเมืองต้องปิดอะฮะเงินแสนมันก็เหมือนแบบว่าผ่านรอยมาให้ชื่นชมแล้วก็ลอยจากไปนะคะอันนี้ยังไม่นับรวมกับในเรื่องที่ถูกสั่งปิดสถานบันเทิงนะคะหรืออีเวนท์ที่มีจำนวนคนเยอะมากๆเนี่ยก็จะต้องถูกเคลื่อนไปหมดค่ะเพราะฉะนั้นเราได้รับผล

0: ระทบตรงนี้ตรงๆนะฮะแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้องมาปรับกระบวนการวิธีการสื่อสารใหม่ให้มันเข้ามาอยู่ในออนไลน์ให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: ถามพี่วริศรกับธุรกิจท่องเที่ยวที่ชุมพร
2: ตอนนี้คือปิดสนิทเลยเพราะว่าการเฝ้าระวังแล้วก็มาตรการต่างๆเนี่ยมุ่งไปให้คนไม่มีการเคลื่อนที
3: ่แบบไหนมีเวลาให้อยู่กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นอะไรแบบนี้ครับผมคิดว่าคือชีวิตผมมันเคยแย่มาก่อนเนี่ยคือผมเคยอยู่ในเรือนจำเคยแบบโอ้โหชีวิตแบบสุดโต่งมาหมดแล้วอ่ะพอวันนี้มาเจอสถานการณ์อะไรแบบนี้ผมอาจจะรับได้มากกว่าคนอื่นเพราะว่าผมเคยอยู่ในจุดที่มันสิ้นหวังสุดๆแล้วแต่วันนี้พอมาเจอสถานการณ์โควิดเนี่ยเราคิดว่าเราแย่เงี้ย
4: ผมก็รู้สึกว่าผมช่วยทางไหนได้บ้างผมมีข้าวแกงในตอนเย็นส่วนตอนกลางวันผมมีกาแฟ

0: ครอบ
1: ก็ยังพอไปได้ใช่ไหมฮะ
2: ก็ยังพอไปได้ค่ะยังไปได้อยู่สู
1: ้
2: สู้ถึงที่สุด
3: จริง
4: ๆเลยมาก
5: อยากจะไปอะค่ะพี่นิก
4: อยากไปเที่ยวจังเลยเหมือนอยากจะไปเรียนดำน้ำละ ไปลอยก็ได้พี่วลิศรฮะตอนนี้นั่งอยู่แถวไหนครับ
6: อ๋อนั่งอยู
7: ่หอการค้าไทยเนาะพอมันขึ้นชื่อว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยมันก็จะมุ่งไปสู่ละเช่นภาคธุรกิจภาคเครือข่ายต่างๆเนี่ยค่ะเราก็ต้องสร้างนะคะสร้างคอนเน็กชัน
8: กีตาร์ราคา 35,000 อย่างเงี้ยมันก็ช่วยเขาเนี่ยสามารถซื้อได้แล้วก็ปรับตัวเราไม่สามารถลดราคาได้เพราะต้นทุนในการทำกีตาร์พวกนี้มันก็สูงอยู่แล้วแต่ว่าเราปรับ
4: แคชโฟลว์ในประเทศก็อาจจะยังพอไปได้ก็ดีเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นทางออกหนึ่งเจ๋งมากครับกับการที่ให้พอ
9: ก็คือเป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่มสำเร็จรูปเป็นพวกชงละลายพวกเครื่องดื่มอย่างเช่นขิงผงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เขา
4: ให้ทุกท่านเป็นตัวแทนในอาชีพของแต่ละท่านก็แล้วกันเริ่มที่คุณหลังเลยฮะ
8: ก็อยากเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคนที่เจอปัญหาโควิดในเรื่องของหน้าที่การงานผมยังมีความเชื่อว่าเวลาสิ่งร้ายๆแบบนี้เวลาเข้ามาในสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวมันจะต้องผ่านไปและ
7: บางทีหาเนี่ยเราอาจจะทนมันไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราปรับบางสิ่งบางอย่างอะเราก็จะอยู่ได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะคะถ้าเมื่อวานเรายังมีลมหายใจถึงวันนี้นั่นหมายความว่าเรายังคงมีวันพรุ่งนี้เสมอค่ะมันอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนที่เราเคยได้ค่ะ
10: ยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ
11: รูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา18:06 น.ถึงเวลา18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา5:30 น.ถึงเวลา18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือ
12: ชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่เป็นเวลานานหลายร้อยปี
13: เลอวีเปอร์มูเลราลองตายผู้กลมเว้น

การทำที่พักแรมหรือกางเต็นท์ริมน้ำเป็นข้อห้ามของนักเดินป่าเพราะอาจเกิดอันตรายจากน้ำที่ไหลหลากมาในตอนกลางคืนอาหารของชาวกะเหรี่ยงมีอยู่หลายชนิดส่วนใหญ่เป็นอาหารรสจัดมีน้ำพริกรสเผ็ดกินกับพืชผักที่หาได้ทั่วไปแต่วันนี้เราจะมาลองทำอาหารชนิดหนึ่งที่หลายคนคงไม่เคยรู้จักกันมาก่อน

ใส่ข้าวสารที่แช่เอาไว้และจึงใส่ผักกูดและหน่อหวายตามด้วยเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูหรือเนื้อวัวลงไปในกระบอก

0: ปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกเตรียมรับมือกับฝนกันให้ดีค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ฝนมาเยอะนะคะแล้วก็มีหลายจุดที่มีโอกาสตกหนักถึงหนักมากส่วนพื้นที่อื่นๆวันนี้จะเป็นยังไงมาติดตามพร้อมกันค่ะสำหรับปัจจัยสำคัญวันนี้ค่ะมาจากหย่อมความกดอากาศวันนี้นะคะไม่ได้ดูแค่ว่าฝนจะตกที่ไหนแต่ต้องดูด้วยค่ะว่าพื้นที่ของเรานั้นมีฝนตกสะสมมาแล้วมากแค่ไหน
1: แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
2: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
1: ปู่เขาเอาลูกไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
3: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
4: วัดโมดีโลกยาราพุทธศักราช2563
5: อุ้ยในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
2: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
5: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพร
6: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
7: คุณปู่ครับพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
6: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการ
7: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
8: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
9: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
7: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
9: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน
10: และจะเริ่มปริหรือแตกออกเมื่อดอกเห็ดเริ่มขยายหรือบานออกแต่ยังคงมีเยื่อหุ้มอยู่บริเวณคนของเห็ดเพราะเป็นส่วนที่ไม่ได้มีการขยายตัวออกเนื้อเห็ดคือส่วนที่อยู่ภายในของหมกเห็ดซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นใยเปราะเหนียวและนุ่มโดยทั่วไปจะถูกนำมาใช้ประโยชน์โดยการนำมาทำเป
11: ็
10: น
11: แอนิเมชั่น
12: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
12: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆ
13: อันนี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
14: ครับผม
13: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคลองน้ำหนึ่งซึ่งเป็นคลองน้ำกรีกใช้หลอดที่มีอยู่ด้านจากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหาร
14: ค
13: ือมันอยู่ในชีวิตประจำวันคน
14: ครับ
13: อยู่แล้ว
14: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
13: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเน
14: า
13: ะ
14: กระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
15: ว้าว
14: และเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลูบ
16: นอกจากที่จะขายผ้านะคะ

0: จำวันของประชาชนมาโดยตลอดแต่ณที่แห่งนี้ยังมีตัวอย่างของชุมชนต้นแบบปลอดการเผาดังเช่นชุมชนบ้านวังหงจังหวัดแพร่ซึ่งปัจจุบันกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นโดยการมีผู้นำที่เข้มแข็งเป็นเสาหลักในการทำงานอย่างพ่อหลวงกฤษฎา
1: ประชาชนอ่อนแอ
2: ด้านข้างซ้ายนะคะแล้วก็ค้างไว้แล้วก็กลับมาทำสองข้างจุดที่มีปัญหาของภาวะของการรอยย่นของบริเวณคอก็จะน้อยลงค่ะหลังจากที่เราออกกำลัง

0: ทำงานรับจ้างนะครับผมขี่มอเตอร์ไซค์ส่งคือขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยแล้วส่งของด้วยวันหนึ่งไม่พอทานครับผมเพราะว่าต้องมีครอบครัวด้วยแล้วก็ไหนจะผ่อนค่างวดรถแล้วไหนจะค่าเช่าบ้านอีกแล้วไหนจะให้ลูกให้เต้าแล้วแฟนยิ่งไม่ทำงานกันด้วยไปกันใหญ่เลย
1: โควิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละค่ะเพราะว่าลูกค้าไม่กล้าออกจากบ้านส่วนใหญ่ที่ได้ก็ส่วนใหญ่ได้จากออเดอร์ก็คือว่าลูกค้ามาให้ลูกค้ามาเอาเองหรือว่าเขาสั่งมาแล้วเราไปส่งเขาค่ะรายได้ที่ปกติที่เราจะได้
2: สดมาจากทางบ้านผ่านทางระบบออนไลน์นะคะแต่ละท่านเป็นคนที่ทำธุรกิจแล้วในสถานการณ์โควิดได้รับผลกระทบเขามีวิธีการที่จะฝ่าฟันประคองธุรกิจของเขาไปอย่างไรวันนี้จะได้พูดคุยกันนะคะจาก5ธุรกิจด้วยกันค่ะท่านแรกค่ะคุณวริศรเป็นธุรกิจท่องเที่ยวที่จังหวัดชุมพรนะคะแนวคิดของการจัดการท่องเที่ยวก็คือทำธุรกิจหรือทำมะธุรกิจพี่ดังธนครค่ะธุรกิจกีตาร์แฮนด์เมดเฮียซงธุรกิจภัตตาคารยังมีคุณยุทธค่ะธุรกิจข้าวแกงที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันและมีคุณหนึ่งนาตาเลียเพียแคมค่ะธุรกิจโรงศพแล้วก็แดร็กเป็นแดร็กควีน
3: แดร็กควีน
2: ค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
3: ก่อนอื่นต้องถามเลยครับว่าหลังจากที่ได้ชม VTR ที่แม่ค้าหลายๆท่านรู้สึกลำบากกับช่วงสถานการณ์โควิดในช่วงนี้ที่มันเงียบเหงาลงเยอะแต่ละท่านมีความคิดเห็นยังไงกับสถานการณ์แบบนี้ครับแต่ก่อนอื่นรู้สึกมาไม่ครบนะฮะ
2: ใช่ค่ะหายไป
3: 1 2 3 4ขาดคุณ1คุณ1ครับคุณ1ฮะ
2: พี่1คร
6: ับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะต้องแต่งตัวเต็มขนาดนี้เลยเหรอคะ
7: อ
2: ้
7: าวให้เกียรตินิดนึงค่ะต้องให้เกียรติรายการนิดนึง
3: ทางบ้านฝากมาถามว่าคุณหนึ่งแต่งตัวตั้งแต่กี่โมงครับ
7: ก็แต่งตัวตั้งแต่ตีห้าค่ะแล้วก็รออัดตอนนี้ค่ะ
3: ครับผมแต่งตัวตั้งแต่ตีห้าเมื่อวานด้วยฮะพี่หมวย
7: เกินตายจับปากค่ะ
3: มาถามแต่ละท่านเลยดีกว่าเริ่มที่คุณวริศรดีกว่าครับเป็นไงครับได้ชม VTR ชิ้นเมื่อกี้ไปแล้ว
8: โควิดก็เป็นโรคใบใหม่ที่เข้ามาแทนที่โรคใบเก่าแล้วก็เป็นรอบที่3แล้วด้วยนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าคนไทยมีพลังแห่งการให้ครับการให้การแบ่งปันอนุเคราะห์กันช่วยเหลือกันนี่แหละมันจะเป็นพลังที่ทำให้ประเทศเราเนี่ยไม่เหมือนที่ใดในโลก
9: อย่างที่รู้ๆกันว่าตอนนี้ประสบการณ์หนักสำหรับคนที่ทำงานหาเช้ากินค่ำก็อยากเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านนะฮะผมคิดว่ามีอีกคนจำนวนมากที่ประสบปัญหาหนักในลักษณะแบบนี้นะฮะแต่ก็มันจะต้องผ่านพ้นวิกฤตแบบนี้ไปได้ด้วยการที่อย่างที่เราบอกคือการกำลังใจและการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันเนี่ยจะทำให้สามารถประคองไม่ผ่านพ้นสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ไปได้ครับ
10: ผมว่าการให้กำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราในวันนี้ก็คือการออกไปช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยอุดหนุนซื้อของกันแล้วก็แม้แต่แบ่งปัน

0: สิ่งต่างๆที่เราจะให้แก่เพื่อนคนชาวไทยด้วยกันในนี้ในเวลานี้ผมว่าสำคัญที่สุดกำลังใจสำคัญมากสำหรับโควิดครั้งนี้เลยนะครับครั้งที่3นี่หนักมากครับ
1: สำหรับผมก็ผมมองว่ากำลังใจที่สำคัญที่สุดเนี่ยนอกจากที่เราจะได้จากคนรอบๆข้างแล้วนะครับมันก็ตัวเราด้วยนี่แหละครับมันคือกำลังใจที่สำคัญที่สุดมันเป็นแรงผลักดันในตัวเรานี่แหละครับผมมีคำพูดอยู่คำเดียวจนถึงทุกวันนี้ว่าไม่มีฝนที่ไหนตกแล้วไม่หยุดเดี๋ยวสักวันหนึ่งฝนมันก็ตกแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหยุดแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องผ่านไปวันนี้ก็จะกลายเป็นแค่บทเรียนบทหนึ่งของชีวิตในระยะยาวๆต่อไปก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนเหมือนกันครับสู้ๆครับครับผม
2: จริงๆแล้วนะคะมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าคิดในมุมกลับกันนะคะคือถ้าวันนี้เราไม่มีใครสิทธิ์จากโควิด-19 นะคะเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้วิธีป้องกันที่มันจะต้องทำมากขึ้นในสภาวะโลกปัจจุบันนะคะแต่แน่นอนค่ะในจังหวะที่มันเกิดระลอก3นี้นะคะนอกจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วนะคะการที่เราก็จะต้องมีให้กำลังใจตนเองนะคะมากกว่านั้นนะคะคือเราต้องเป็นห่วงเป็นใยจากการกระทำที่มันเกิดจากเราด้วยนะคะถ้าวันนี้เราต้องการให้โลกและเศรษฐกิจเนี่ยมันดำเนินต่อไปสังคมมันดำเนินต่อไปค่ะวิธีการในแต่ละครั้งที่เราจะกระทำการใดๆเนี่ยเราต้องตกผลึกด้วยว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อคนที่2 3 4 5หรือไม่ค่ะถ้ามันไม่มีเราก็จะทำได้อย่างสบายใจค่ะแต่ถ้ามันมีแล้วบวกกับสภาวะอย่างนี้ด้วยเนี่ยเราอาจจะต้องตระหนักนิดนึงว่ามันควรทำหรือไม่ควรทำนะคะแล้วก็มากไปกว่านั้นเนี่ยสิ่งที่มีตอนนี้นะคะมากกว่าการให้กำลังใจพวกเรากันเองในฐานะผู้ประกอบการนะคะคนที่ต้องให้กำลังใจมากที่สุดตอนนี้ก็คือคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องตอนนี้ทุกคนค่ะที่กำลังทำงานอย่างหนักนะคะเพื่อให้สภาวะโควิดเนี่ยมันค่อยๆชะลอตัวหรือว่าให้คนที่ทำการรักษาเนี่ยมีจำนวนที่รักษาหายมากขึ้นค่ะ
3: ค่ะถามพี่หนึ่งต่อเนื่องนะคะพี่หนึ่งเนี่ยปกติแล้วก็จะมีงานโชว์ drag แต่ว่าจากโควิดในรอบที่แล้วมาจนถึงรอบนี้น่าจะได้รับผลกระทบทั้งปีเป็นยังไงบ้างคะกับงานโชว
2: ์ก็จากที่มีนะคะอันนี้คือเราก็ไม่อยากเครียดมากเลยเดี๋ยวจะพูดเรื่องตลกให้ฟังนะคะยกตัวอย่างเช่นตอนเช้าเนี่ยค่ะมีคนมาทักละบอกว่าต้องการให้รีวิวไส้กรอกยี่ห้อหนึ่งราคาเนี่ย 100,000 บาทนะฮะราคา 100,000 บาทเราก็โอเคคอมมิตเรียบร้อยละพอแล้วสถานที่ที่ต้องไปอ่ะก็คือจังหวัดนึงนะฮะที่จะต้องไปพอถึงเวลาปุ๊บเช้ารับออเดอร์ตอนเย็นปุ๊บเกิดประกาศทันทีว่าเมืองต้องปิดอะฮะเงินแสนมันก็เหมือนแบบว่าผ่านรอยมาให้ชื่นชมแล้วก็ลอยจากไปนะคะอันนี้ยังไม่นับรวมกับในเรื่องที่ถูกสั่งปิดสถานบันเทิงนะคะหรืออีเวนท์ที่มีจำนวนคนเยอะมากๆเนี่ยก็จะต้องถูกเคลื่อนไปหมดค่ะเพราะฉะนั้นเราได้รับผลกระทบตรงนี้ตรงๆนะฮะแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้องมาปรับกระบวนการวิธีการสื่อสารใหม่ให้มันเข้ามาอยู่ในออนไลน์ให้ได้มากที่สุดค่ะ
3: ถามพี่วริศรกับธุรกิจท่องเที่ยวที่ชุมพร
4: ตอนนี้คือปิดสนิทเลยเพราะการเฝ้าระวังแล้วก็มาตรการต่างๆเนี่ยมุ่งไปให้คนไม่มีการเคลื่อนที่หรือชะลอถ้าไม่จำเป็นจริงๆเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันก็จบไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าของเราเนี่ยเราจริงๆเราทำงานเป็นเครือข่ายด้วยนะครับแล้วเราก็ทำเรื่องของอาหารการกินเรื่องของภัยคุกคามต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เหมือนเราได้ซ้อมมาประมาณ22ปีแล้วเราก็เลยว่าเราใช้พลังทั้งหมดหรือว่าประสบการณ์ทั้งหมดที่เราฝึกมาเนี่ยครับก็มาใช้ในตอนนี้นั้นเราก็ไม่ได้มองเรื่องการท่องเที่ยวแบบอย่างเดียวแล้วแต่มันก็เป็นมองเรื่องของการอยู่แล้วก็มีความสุขอย่างอื่นเช่นเรื่องของอาหารการกินตอนนี้เราก็ผลิตอาหารการกินส่งให้กับสมาชิกนะครับเรื่องของใช้ต่างๆแล้วก็ที่นี่ก็เป็นเหมือนกับชุมชนเล็กๆเราก็ใช้โอกาสทองช่วงนี้ครับฝึกคนของเราทั้งหมดเลยแล้วก็บอกว่าไม่ได้เป็นการจำลองวิกฤตตอนนี้วิกฤตเกิดขึ้นจริงๆเราก็วางแผนที่จะอยู่ในโลกใบใหม่เนี้ยอย่างมีความสุขร่วมกัน
5: มาถึงเรื่องท่องเที่ยวอีกเหมือนกันของคุณยุทธซึ่งเป็นเส้นทางที่ต้องเดินทางขึ้นเหนือแล้วก็โดยเฉพาะร้านคุณพ่อของคุณที่รถทัวร์จอดเยอะมาก

0: แล้วก็รวมถึงร้านข้าวแกงของคุณด้วยเป็นยังไงบ้างครับ
1: ร้านรถทัวร์ของคุณพ่อนี่หนักเลยครับจากเดิมนี่เมื่อก่อนรถทัวร์ผมใช้คำว่าลดไปเกือบ 60-70% ได้เลยถ้าในเมื่อผมได้ไม่มีต้นทุนในการซื้อแล้วผมมีแค่ค่าแรงในการจ่ายแม่ครัวอย่างเดียวก็คือผมเอารายได้และกำไรจากที่เราขาย20บาทเนี่ยอันเนี้ยเป็นค่าแรงแม่ครัวแล้วส่วนที่เหลือผมทำแจกทำขายทำแจกทำขายอย่างเดียวเลยครับพี
0: ่โอ้เรียกว่าโดนหนัก
2: ค่ะ
1: หนักมากครับ
2: แล้วอย่างร้านข้าวแกงของคุณพ่อค่ะที่ได้รับผลกระทบหนักนะคะตรงนี้ลูกน้องเราเองดูแลยังไงอะคะ
1: สำหรับในส่วนของลูกน้องนะครับก็ลดเงินเดือนลงอันนี้ยอมรับจริงๆนะครับลดเงินเดือนลงแต่เราก็มีส่วนช่วยก็คือให้ทุกคนสามารถเอาอาหารที่บ้านเนี่ยจากที่ร้านเนี่ยกลับไปทานได้เอาไปฝากคนในครอบครัวได้ด้วยเพราะอย่างน้อยเราลดค่าแรงลงแต่ตกเย็นคุณก็ไม่ต้องไปหาอาหารและคุณไม่ต้องเตรียมปรุงอาหารคุณสามารถเอาของที่ร้านเนี่ยไปได้เลยใช่ครับ
2: ก็ต้องช่วยกันเพื่อให้ตัวเราอยู่ได้แล้วก็ลูกน้องก็อยู่ได้ด้วยค่ะได้ฟังบางท่านได้รับผลกระทบจากโควิด-19แต่ว่ามีอยู่ธุรกิจนึงนะคะปรากฏว่าออเดอร์เยอะมากต้องถามที่หลังธุรกิจกีตาร์แฮนด์เมดทำไม่ทันเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับคือจริงๆแล้วเนื่องจากธุรกิจผมเป็นธุรกิจเล็กๆเป็นงานทำเฉพาะทางนะฮะมันไม่ใช่ว่าทุกคนซื้ออะไรแบบนี้เนื่องจากก่อนโควิดเนี่ยเรามีออเดอร์ค้างอยู่แล้วข้ามปีอยู่แล้วใช่ไหมครับพอมาช่วงโควิดระลอก3เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดผลกระทบกับตัวผมมากในเรื่องของธุรกิจแถมเรายังมีคนเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ายังมีคนมาสั่งกีตาร์ผมอีกนะในตัวราคา 30,000 40,000 บาทเนี่ยในช่วงที่โควิดระลอก3หนักๆเนี่ยมีออเดอร์เข้า 3-4 ตัวเลยมันเป็นเรื่องของเงินอนาคตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะว่าเขาสั่งเสร็จแล้วอีก2ปีถึงจะรับค่อยจ่ายเงินอะไรแบบนี้นะแต่ก็มีบ้างบางเคสที่ทำกีตาร์ส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าปัญหาทางด้านการเงินของเขาเนี่ยยังไม่พร้อมเขาก็จะฝากกีตาร์ไว้กับเราก่อนอะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่ตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบเลยกับอาชีพที่ทำอยู่ตรงนี
0: ้คนอื่นเขามีผลกระทบอยากให้คุณหลังเนี่ยพูดข้อดีหรือมุมดีๆของการที่มีโควิดในครั้งนี้บ้างดีกว่า
3: คืออันดับแรกเลยเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยหยุดสารวนคือโดยหลักของผมเนี่ยทำงานกีตาร์ด้วยไปพูดเป็นวิทยากรด้วยคิดช่วยเลยนะทุนมันบางทีมันทำให้เราสารวนมากเกินไปพอมีโควิดเนี่ยเหมือนทุกอย่างมันถูกสต็อปลงมันทำให้ผมเนี่ยได้มานั่งอยู่กับตัวเองแล้วก็ถามความต้องการของตัวเองและได้มองคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นว่าที่การมีสถานการณ์โควิดเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยได้หยุดพักสมองลงแล้วก็ได้ปรับตัวอย่างเช่นผมกับครอบครัวอย่างเงี้ยก็คือเราเนี่ยใช้เงินอย่างพอเพียงเราก็เริ่มคุยกันว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้เราควรจะปรับตัวอยู่แบบไหนมีเวลาให้อยู่กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นอะไรแบบเนี้ยครับผมคิดว่าคือชีวิตผมมันเคยแย่มาก่อนเนี่ยคือผมเคยอยู่ในเรือนจำเคยแบบโอ้โหชีวิตแบบสุดโต่งมาหมดแล้วอ่ะพอวันนี้มาเจอสถานการณ์อะไรแบบเนี้ยผมอาจจะรับได้มากกว่าคนอื่นเพราะว่าผมเคยอยู่ในจุดที่มันสิ้นหวังสุดๆแล้วแต่วันนี้พอมาเจอสถานการณ์โควิดเนี่ยเราคิดว่าเราแย่เงี้ยเราจะมีเห็นคนแถวบ้านเราเนี่ยแย่กว่าเราอีกบางทีผมอยู่แถวบ้านเนี่ยผมก็พยายามขับมอเตอร์ไซค์ผ่านตลาดก็เห็นพ่อค้าแม่ขายที่เขาก็กลัวโควิดเหมือนกันแต่เขาก็กลัวอดมากกว่ามันจำเป็นต้องหาเงินอะไรแบบนี้มันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ชีวิตผ่านบุคคลหรือคนในชุมชนอะไรแบบนี้ครับผมก็เลยรู้สึกว่าโควิดสถานการณ์เนี่ยมันทำให้ผมได้นิ่งลงได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นได้ใช้เวลากับครอบครัวได้มองคนรอบข้างหรือเริ่มสนใจคนอื่นมากยิ่งกว่าเวลาที่เราปกติแบบนี้ครับ
0: แต่เดี๋ยวคุณหลังจะไม่เหงาอีกต่อไปแล้วนะฮะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: คุณจะอยู่ยังไม่สงบสุขแล้วครับ เพราะว่าคุณหนึ่งเขาจะไปหาคุณฮะ ใช่ไหมพี่หนึ่ง
4: อาจารย์บอกอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยในสิ่งที่คุณหลังพูดนะคะจริงๆตัวนาตาลีเองเนี่ยบางทีก็ต้องคิดเชิงบวกนะคะคือแบบมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยในสภาวะที่มันวิกฤตเงี้ยค่ะสร้างความชุ่มชื้นหัวใจด้วยตัวเราเองด้วยค่ะแล้วก็ต้องมองข้อดีในสิ่งที่มันไม่ดีให้ออกถ้าเราเจอมันเนี่ยมันก็จะทำให้เราอยู่ได
0: ้มาถามเฮียซงบ้างดีกว่าครับเป็นไงบ้างครับกับธุรกิจร้านอาหารของเฮียซงมีผลกระทบมากขนาดไหนครับ
5: เราเป็นธนาคารที่มีดูแลชีวิตพนักงานเนี่ยเยอะอยู่2สาขาเนี่ยเรามีพนักงานประมาณสัก40ท่านซึ่งสำหรับเราต้องบอกว่าเร่งของผมเนี่ยในระลอกที่3เนี่ยถึงวันนี้เนี่ย เรายังแจกกับข้าวให้พนักงานกินวันละ3

0: มื้อเรายังไม่ได้คิดสักนิดว่าเราจะตัดเงินเดือนคนงานจนกว่าว่าในอนาคตมันมีการยืดไปถึงไหนเราค่อยคุยแต่ระยะที่มาถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังดูแลลูกน้องเราที่ร่วมได้กับเรามาแต่ต้องบอกว่าเจ้าของธุรกิจอ่ะในการขยายตัวหรือแม้แต่การวางแผนในการใช้เงินแล้วก็วางแผนในการจ้างลูกน้องเนี่ยมันมีอะไรที่โควิดครั้งนี้สอนให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราต้องวางแผนธุรกิจของเราอีกแบบหนึ่งในอนาคตนะน่ากลัวฮะน่ากลัวแล้วก็ผมเชื่อว่าครั้งนี้ธุรกิจใครยิ่งใหญ่ก็ยิ่งเจ็บแต่เจ็บแบบเอาตัวรอดได้หรือเปล่าภาษาจีนอย่างพวกผมทุกวันนี้ก็คือเอาเงินเก่าอ่ะออกมาใช้ถ้าไม่มีเงินเก่าเนี่ยรอเงินใหม่เนี่ยเหนื่อยครับแต่เราก็สู้นะโดยที่มีการพัฒนาธุรกิจของเรานะครับคุณหมวยคุณมิก
1: แต่มีหนึ่งท่านครับที่เรารู้ว่าเด็กอายุต่ำกว่า7 ขวบผู้ใหญ่ที่อายุเกิน70กินฟรีคนพิการกินฟรีเรามีภาพมาฝากกับธุรกิจร้านข้าวแกงของคุณยุทธครับ

0: พัฒนาคนแล้วก็ใจบุญจริงๆ
1: ดีด้วยเดี๋ยวนี้มีคนเขาช่วยมาเยอะ
0: อ๋อพี่อ้อนไง
1: หลายเสียบไว้
0: ชูมือนี่ไงมีคนก็ช่วยเยอะให้เราน้ำเงินน้ำรวยนะครับ
1: ในนู้นด้วยนะครับในนู้นมีคนช่วยเยอะ
0: นี่ไงอ้อน
2: รอบแรกน่าจะประมาณ30กล่องข้าวหมดไปครึ่งหม้อแล้วเดี๋ยวรอบที่2ก็มาเรื่อยๆวันนี้น้อยกว่าทุกๆวันปกติเขาจะมารอนั่งรอกันแล้ววันนี้อีกแก๊งหนึ่งไม่รู้หายไปไหนโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงจะถ่ายรูปอัพให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสำหรับพี่ๆที่ช่วยมาขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณน้ำใจสำหรับทุกคนเลยเห็นบุญกันแน่นอนถ้าเหลือจากตรงนี้เดี๋ยวก็จะเอาไปฝากที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นะครับขอบคุณครับ
3: สรุปคุณยุทธก็ยังยึดคอนเซปต์เดิมว่าเด็กๆผู้สูงอายุพิการทานฟรี
2: ครับพี่คอนเซปต์เดิมเลยครับ
3: แต่ตอนนี้ที่คุณบอกไปเมื่อกี้ว่าลดเหลือ20บาทก็แทบจะทานฟรีอยู่แล้ว
2: ใช่ครับตอนนี้คือมีทั้งในส่วนที่ผมแจกด้วย
3: ครับ
2: แจกเนี่ยเฉลี่ยวันหนึ่งประมาณ50กล่องครับพี
3: ่ครับผม
2: ก็คือทั้งแจกด้วยแล้วก็ทั้งขายด้วยถ้าเหลือจากตรงในส่วนที่แจกก็จะนำส่วนที่แจกที่เหลือจากตรงนี้เอาไปให้กับพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลด้วยครับ
3: คือให้บุคลากรทางการแพทย์ที่นครสวรรค
2: ์ใช่ครับใช่
3: และอัตราการที่คนออกมาซื้อของใช้จ่ายซื้อของกินที่นครสวรรค์ช่วงนี้เป็นไงบ้างครับ
2: เงียบมากครับพี่เงียบมากเงียบมากเมื่อเช้าผมก็ขับรถวนรอบปกติเนี่ยถ้ายิ่งวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยถนนรอบๆหนองรอบๆอุทยานสวรรค์เนี่ยจะเต็มไปด้วยรถและผู้คนมากร้านค้าช่วงเช้าเนี่ยจะคึกคักมากในช่วงสักก่อนหน้าที่จะเกิดสถานการณ์แบบนี้นะครับตอนนี้คือเงียบพี่เงียบมากเลยครับ
4: ค่ะ
3: คุณสนใจเอาดราก ควีนไปแห่รอบนครสวรรค์ไหมฮะ
2: น่าจะโดนกักตัวก่อนนะเหมือนว่ามาจากกรุงเทพด้วยอ่ะ
4: ตอนนี้อาจจะยังขึ้นรถแห่ไม่ได้ค่ะคุณยุทธบอกว่าได้นำอาหารไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอพยาบาลไหมคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างกำลังใจของแต่ละท่านในการต่อสู้กับโควิด
2: ทุกครั้งที่เวลาผมจะเอาไปแจกผมจะไม่ค่อยได้เจอกับพยาบาลแต่ส่วนมากผมจะเจอกับพวกพี่ๆเวรเปรย์พวกพี่ๆขับรถ EMS รถฉุกเฉินพวกนี้แล้วก็จะเจอกับพวกพี่ยามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ละคนเขาก็เหนื่อยนะผมจากที่ผมได้คุยกับเขาเขาก็บอกว่าเหนื่อยมากเพราะว่าถ้ายิ่งช่วงระลอก3ที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยนครสวรรค์เนี่ยรุนแรงมากครับพี่วันนึงติดเฉลี่ยกันเป็นร้อยเลยครับรถเข้าออกรถเข้าออกตลอดเวลาเลยก็ส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าผมช่วยทางไหนได้บ้างผมมีข้าวแกงในตอนเย็นส่วนตอนกลางวันผมมีกาแฟผมก็จะชงกาแฟใส่ขวดแล้วก็เอาไปให้พวกพี่ๆเขาด้วยครับ
3: คุณหนึ่งสนใจไปเป็นพรีเซนเตอร์ร้านกาแฟ หรือว่ากีตาร์มั้ย
5: ก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะไปรีวิวกาแฟที่นครสวรรค์นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเอากีตาร์จากคุณหลังพระนครเนี่ยไปดีดเล่นด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะลงที่จังหวัดชุมพรเนี่ยเราจะวัดจะแวะดูว่าอาหารจีนอร่อยอร่อยแบบเป็นคนจีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วเราก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยค่ะไปฝากกันที่จังหวัดชุมพรค่ะ
4: ก็คือเดินสายไปครบทุกคนกลับมาที่พี่หลังนะคะพี่หลังเองตอนนี้ทำกีตาร์ไม่ทันมีออเดอร์เข้ามาแต่ว่าพี่หลังก็ยังแบ่งเวลาส่วนหนึ่งอะค่ะไปเยี่ยมเพื่อนๆที่ออกมาจากเรือนจำแล้วก็เริ่มต้นทำธุรกิจเพื่อนๆพี่หลังเป็นยังไงบ้างคะ
6: คือตอนนี้หลายๆคนที่พ้นโทษออกมาแล้วเริ่มประกอบธุรกิจที่สุจริตเนี่ยมันพอมีโควิดระลอกนี้เข้ามาปึ้งเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยสะดุดและภาวะของคนที่เคยผ่านเรียนจำมาเวลาเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยพอเจอสถานการณ์นี้เขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราจะทำดีแล้วมันเกิดวิกฤตในชีวิตอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็อยากไปให้กำลังใจเขาไปสนับสนุนไปช่วยซื้อของเขาอะไรแบบนี้ก็พยายามจะไปให้ได้อาทิตย์ละหนึ่งวันเพื่อจะไปหาเพื่อนนักโทษที่เราพูดคุยแล้วดูซิว่าเออเขาเจอปัญหาจริงเขาแย่จริงการไปหาเขาเนี่ยพอเขาเห็นหน้าเราเนี่ยเหมือนเราไปให้กำลังใจให้เขาเห็นตัวเป็นๆ เลยเสร็จแล้วเราก็มีส่วนในการที่จะควักเงินทุนบ้างเล็กน้อยในการสนับสนุนเขาเนี่ยมันก็จะสร้างกำลังใจให้เขาแล้วเราก็จะพูดหนุนใจหรือให้กำลังใจเขาว่าให้สู้ต่อไปนะอย่ามีผมอยู่ตรงนี้ถ้าเกิด อะไรที่เราไม่เหลือบาปก่อนอะไรแล้วเราสามารถช่วยได้เนี่ยเราก็ยินดีช่วยเนื่องจากผมโอเคธุรกิจของผมไปได้ใช่ไหมฮะผมก็จะแบ่งเงินส่วนหนึ่ง 10% ของธุรกิจผมเนี่ยเอาไว้ช่วยกลุ่มเพื่อนๆของผมที่เขาเกิดปัญหาไม่ว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่บางทีในลักษณะของการไปหาเนี่ยเงินมันไม่ได้มากนะแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกมันเป็นเรื่องของกำลังใจมีนักโทษบางคนเนี่ยถึงกับน้ำตาไหลเลยนะแล้วเขาก็พูดว่าเงินทอนมันก็สำคัญนะแต่ถ้าเกิดขาดกำลังใจเนี่ยมันจะเอาแรงที่ไหนไปหาเงินอะไรแบบนี้ให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ถูกลืมอย่างน้อยมีผมคนนึงที่เข้าใจความรู้สึกพวกเขาอะไรแบบนี้ฮะสวัสดีครับผมหลังพัทธครนะฮะวันนี้ผมมาเยี่ยมพี่กิ่งนะพี่กิ่งขาย
7: ข้าวหมูทอดค่ะสวัสดีค่ะข้าวหมูทอดค่ะ
6: ข้าวหมูทอดนะ
7: ค่ะ
6: ตอนนี้กิจการเป็นไงบ้างครับ
7: ก็นิดหน่อยซบเซานิดหน่อยนะ
6: ซบเซานิดหน่อยนะ
7: ใช่เพราะว่า
6: ก็เป็นอดีตนักโทษอีกหนึ่งคนนะที่โดนคดีเกี่ยวกับยาเสพติดติดทั้งหมด4ครั้งนี่ปล่อยมาได้3ปีแล้วมาทำกิจการข้าวหมูทอดนะฮะข้าวหมูทอดนะฮะไก่ทอดหมูทอดก็ยังพอไปได้ใช่ไหมฮะ
7: ก็ยังพอไปได้ค่ะยังไปได้อยู่
6: ส
7: ู
6: ้
7: สู้ถึงที่สุด
3: จริงๆดีเนาะอย่างที่หลังบอกว่าเวลาไปอย่างเงี้ยสิ่งเดียวที่สำคัญพอๆกับเงินคือกำลังใจ
4: ใช่
3: เผลอๆบางทีกำลังใจสำคัญยิ่งกว่าเงินอีก
4: ค่ะมาที่เฮียทรงบ้างค่ะธุรกิจภัตตาคารเฮียทรงเองมีการปรับตัวยังไงคะในสถานการณ์นี
8: ้ต้องบอกว่าเราทำอาหารใช่ไหมคู่แข่งเราถ้าเป็นในเวลาปกติเราก็คือภัตตาคารทั่วไปภัตตาคาร A B C ภาษาจีของร้านจีนก็คือคู่แข่งของเราแต่ณวันนี้โควิดร้านเราเนี่ยจะแข่งกับอะไรที่อยู่ความสะดวกหรือความที่เขาบอกว่าเป็นโลกออนไลน์ได้ยังไงเราก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะเราต้องก้าวเข้าไปสู่โลกออนไลน์เลยถ้าเราไม่มีที่เป็นออนไลน์ผมว่าในโลกอนาคตเราอยู่มิดซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะเป็นไปได้จนลูกๆผมบอกว่ามันเป็นไปได้เพราะว่าอะไรครับเราก็คัดเลือกเอาอาหารที่เราอร่อยอร่อยของร้านเราเนี่ยมีอะไรอร่อยบ้างแล้วก็มีกี่เมนูเราคิดขึ้นมาเราก็คิดขึ้นมา 4-5 เมนูแล้วเราก็มาขายออนไลน์ผมบอกเฮ้ยขายออนไลน์มันจะขายได้ยังไงของเขาเนี่ยนะบะหมี่เนี่ยเขาผัดกันเนี่ยเขาขายอยู่ริมถนนจานละ 7-80 บาท60บาทร้านเราเนี่ยจานนึงกินคนเดียว 140-50 บาทเขาบอกว่าแข่งได้สิฟ้า1เราก็เอาความอร่อยระดับเหลาของเราเนี่ยไปตอบโจทย์แล้วก็สร้างความฝันของผู้บริโภคว่าเฮ้ยจ่ายเงินเท่านี้เขาก็ได้กินเหมือนกันคือเราต้องคิดว่าเหมือนกับตอนนี้มันมีสงครามอยู่ข้างหน้าเราต้องลืมเมื่อวานนี้ไปซะเราอย่าไปคิดถึงเมื่อวานว่าเราเคยขายของยังไงเราเอาข้างหน้าให้ผ่านก่อนดีกว่า

0: ผมยังสู้เลยผมเป็นเจ้านายผมสู้ให้เขาเห็นเขาก็จะได้สู้เหมือนกับผมเหมือนกันเพราะว่าโควิดมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดหรอกครับแต่โควิดสอนให้เราเจอทางเดินเส้นใหม่ซึ่งเป็นเส้นที่ทำให้เราอาจจะนำมุมมองนี้ไปขยายธุรกิจของเราในวันข้างหน้าก็ได้ผมคิดแบบนี้นะ
1: ได้เห็นภาพชัดนะคะกับการปรับตัวของเฮียซงแล้วก็วิธีการดูแลลูกน้องวิธีการคิดมาที่พี่วริศรนะคะธุรกิจการท่องเที่ยวเรายังไม่แน่ใจเลยว่าปลายปีนี้เราจะเปิดการท่องเที่ยวได้ไหมนะคะในมุมหนึ่งของทรัพยากรธรรมชาติพี่วริศรอยู่ติดทะเลได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีโควิดก็คือทะเลสวยขึ้นตรงนี้อยากให้เล่าให้ฟังค่ะ
2: จริงๆแล้วเราใช้ทรัพยากรกันมากเกินไปนะครับจนไปรบกวนเพราะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกอย่างได้พักพอคนไม่มาเนี่ยการรบกวนก็น้อยลงก็เป็นธรรมชาติของความสมดุลว่าสิ่งนี้น้อยลงสิ่งหนึ่งก็จะกลับมาเราก็พบว่าจริงๆธรรมชาติเนี่ยเยียวยาตัวเองได้อย่างเร็วมากเลยนะครับขณะที่เรากินเราใช้กันเรียกว่าเข้าขั้นล้างผลาญกันเลยทีเดียวแต่พอหยุดแป๊บนึงเนี่ยธรรมชาติก็ฟื้นตัวเพราะนั้นเราเห็นพลังของธรรมชาติ
3: แต่เห็นได้ข่าวบอกว่าทะเลชุมพรสวยมากใช่ไหมครับ
2: สวยครับผมอยู่ทุกวันผมก็ยังเห็นว่าสวยทุกวัน

0: สวยมาก
1: อยากจะไปอะค่ะพี่นิช
0: อยากไปเที่ยวจังเลยเหมือนอยากจะไปเรียนดำน้ำละ ไปลอยก็ได้พี่วลิศรฮะตอนนี้นั่งอยู่แถวไหนครับ
2: โอ้นั่งอยู่ริมครับ
0: เอาริมหาดโอ้นี่ไง
1: โอ้โห
0: บรรยากาศดี
2: จังเลย
1: ค่ะ
0: โอ้ดูดิเงียบสงบนี่ผมสามารถนั่งได้เป็นวันๆเลยนะพี่หมวย
1: หมวยเคยไปนั่ง
0: ตรงนี้เลย
1: ใช่ค่ะของพี่วลิศรเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็พอถ่ายรายการเสร็จก็นั่งริมทะเลอย่างที่พี่มิกบอกเลยนั่งแบบ
0: นั่งได
1: ้เป็นชั่วโมงค่ะ
0: คนชอบบอกว่าทะเลลมทะเลเหนียวผมไม่เคยมีความรู้สึกนั้น
1: ค่ะ
0: ผมรู้สึกว่าผมสามารถนั่งดูคลื่นได้ทั้งวันมันผ่อนคลายดีมากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: อ่ะอันนี้ก็คือทางออกเนอะของเมื่อกี้ของเฮียซงแล้วก็ของพี่วลิศรแล้วแล้วท่านอื่นล่ะครับมีทางออกสำหรับธุรกิจของตัวเองในช่วงโควิดอย่างนี้บ้างไหมครับเอาคุณยุทธก่อนก็ได
3: ้ครับถ้าสำหรับยุทธก็คือปัจจุบันตอนนี้ก็คือยุทธเปิดร้านกาแฟอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าเกิดว่ากับสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยนะตอนนี้ยุทธเริ่มลงรายละเอียดลึกมากขึ้นกับธุรกิจที่ตัวเองทำอยู่ใช่ครับก็คือเหมือนกับเราเริ่มพยายามหาวิธีการอะไรหลายๆอย่างอย่างที่พี่หลังบอกนะครับว่าตอนที่ถ้าสถานการณ์แบบปกติเนี่ยบางทีเรายังฟุ้งเราอยากทำนู่นเราอยากทำนี่เราอยากทำอะไรหลายๆอย่างแต่พอมันเกิดวิกฤตและสถานการณ์แบบนี้มันทำให้เราอยู่กับตัวเองมากขึ้นมันทำให้เรารู้ถามตัวเราเองมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรเราอยากทำอะไรมันมีรูทางไหนที่เราจะไปได้ไหมอะไรแบบนี้ครับมันทำให้เราอยู่กับตัวเองมากขึ้นง่ายๆเลยสำหรับวิกฤตแบบนี้ทำให้เราตอบคำถามกับตัวเองหลายๆอย่างได้มากขึ้นครับพี
1: ่ค่ะคุณดึงนะคะธุรกิจลงศพมีการเพิ่มช่องทางในการทำธุรกิจในช่วงโควิดนี้ยังไงคะ
4: จริงๆแล้วนะคะหลายมันเขาเรียกว่านี่ดีกว่าหลายๆคนก็จะมองว่าแบบเฮ้ยร้านลงศพเนี้ยค่ะมันจะต้องออฟไลน์อย่างเดียวนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีออนไลน์ด้วยแต่ออนไลน์ของเราเนี่ยเราคงไม่ใช่แบบว่ามานั่งรีวิวลงศพลงใบนี้นอนดีไม่มีชาร์จอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ใช่นะคะแต่ก็เป็นในลักษณะว่าสร้าง awareness อย่างอื่นให้เห็นนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถแบบว่าเป็นยังไงบ้างคะไหนช่วยรีวิวหน่อยนอนลงใบนี้สบายไหมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ค่ะเราก็แบบเราก็เรียนสายมาร์เก็ตติ้งมานะสายคอมมิวนิเคชันมาเนี่ยมันก็เลยทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนนะฮะก็คือ

0: การเอาสิ่งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ให้เข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์ก็เช่นการขายลงศพนี่แหละเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์แต่จะเข้าไปในลักษณะแบบไหนถูกไหมฮะสิ่งที่ต้องมาแน่ๆล่ะคอนเทนต์นะฮะช่องทางการสื่อสารหรือการสร้างความเอ๊ะให้กับทุกๆโพสต์นะฮะเช่นแบบว่าเฮ้ยวันนี้ธุรกิจลงศพเนี่ยเราเป็นลูกคนจีนเนาะเป็นตั๋วเกี้ยด้วยเป็นลูกคนโตแล้วแบบมีเชื้อสายจีนวัฒนธรรมคัลเจอร์เฮ้ยแต่แต่งแร็กอย่างเงี้ยทำไมคุณยังขายสินค้าทางวัฒนธรรมได้ฮะมันก็จะเกิดเรื่องเล่าหรือแม้กระทั่งการที่เราเป็นแชมป์ Drag Race Thailand เนี่ยเป็นมิส ACDC เราอยู่ในแวดวงบันเทิงเนี่ยข่าวเก่าๆที่เราเคยออกไว้ฮะแล้วมันเป็นอันซีนเนี่ยเราก็จะถูกกลับมาพูดถึงใหม่นะฮะแล้วเราก็สร้างคอนเทนต์ตัวเองก็คือพูดง่ายๆเลยสวมวิญญาณอินฟลูเอนเซอร์เข้าไปนะฮะแต่ก็ผนวกกับการขายสินค้าทางวัฒนธรรมเนี่ยแหละค่ะและอีกสิ่งนึงนะคะที่นาตาเลียเองทำอยู่ตลอดเวลาค่ะณปัจจุบันนี้เราได้ทุนเรียนฟรีนะคะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนาะพอมันขึ้นชื่อว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยมันก็จะมุ่งไปสู่ละเช่นภาคธุรกิจภาคเครือข่ายต่างๆเนี่ยค่ะเราก็ต้องสร้างนะคะสร้างคอนเนคชั่นเพิ่มพาร์ทเนอร์ต่างๆในช่วงที่มันเป็นวิกฤตการณ์อย่างเงี้ยค่ะแต่การเพิ่มคอนเนคชันนี้ค่ะมันไม่ใช่เป็นแค่ว่าเพิ่มจะในเรื่องของแบบอินคัมที่เข้ามาอย่างเดียวนะฮะแต่การได้เรียนนะฮะกับผู้ประกอบการต่างๆนี่แหละมันคือแวลูที่เราต้องสะสมเอาไว้นะฮะเพราะเราจะเห็นว่าวิธีการแก้ไขปัญหาโควิดเนี่ยต่างๆเนี่ยมันจะมีวิธีการที่ค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยณเวลานี้พอมันมีใครสิทธิ์เนี่ยแล้วมันเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ถ้าวันนี้สินค้าที่มันเกี่ยวกับคนตายเนี่ยเข้าไปออนไลน์ไปโลดแล่นไปให้ถูกพูดถึงในแบบโซเชียลได้อ่ะนี่คิดว่าอะไรก็สามารถเป็นไปได้ในโลกออนไลน์ค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างเครือข่ายที่ทางคุณหนึ่งได้ไปพูดคุยมาเขามีวิธีการปรับตัวกับธุรกิจยังไงบ้างอะคะ
0: นะคะจากที่เราไปเรียนนะคะเราเรียน Marketing Communication นะคะเกี่ยวกับงานนิเทศนะคะแต่สิ่งที่เราได้มาเนี่ยคือมีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่ช่วงเวลาที่มันเป็นปัญหาเงี้ยเขามาเรียนหนังสือเพิ่มนะคะแต่เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันจะมีวิธีคิดอยู่2แบบค่ะ1คิดถึงตัวเขาเองก่อนนะคะคือถ้าเขารอดองค์กรจะรอดนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะทำตัวเองให้แข็งแรงก่อนนะฮะจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่แหละมันอาจจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นแต่มันต้องทำให้ตัวเองแข็งแรงนะฮะกับอันที่สองนะฮะก็จะเหมือนที่เฮียซงบอกนะฮะคือลดต้นทุนนะฮะลดกำไรลดบางอย่างแต่อยู่ได้ไม่เสียคุณภาพนะฮะอันนี้ก็คือวิธีคิดที่หลายผู้ประกอบการเขาทำนะฮะแล้วมากไปกว่านั้นนะคะเมื่อคนที่เขาเป็นผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่รายย่อยจะ SME จะสตาร์ทอัพหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาก้าวพ้นวิกฤตได้ก็คือการให้กำลังใจตัวเองซึ่งเมื่อกี้เราจะเห็นทั้งคุณหลังก็ดีนะคะหรื เจ้าของร้านกาแฟของดิฉันนะฮะก็ได้พูดถึงนะฮะหรือแม้กระทั่งการอยู่กับพี่วริสอยก็เราก็จะเห็นว่าแบบแม้กระทั่งเหยื่อทรงเองอ่ะก็คือสุดท้ายอ่ะถ้าเราอยู่กับตัวเองได้นะคะแล้วมองเรื่องโชคร้ายให้มันเป็นเรื่องโชคดีเนี่ยแล้วก็ทำตัวเองค่ะให้เหมือนปลาสองน้ำค่ะจะอยู่น้ำเค็มก่อนมาจะอยู่น้ำกร่อยฉันก็อยู่ได้จะอยู่น้ำจืดฉันก็อยู่ได้เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวรอดไปได้ตลอดรอดสั่งเพียงแต่ว่าวันนี้เราต้องลดอัตราตัวเองลงมาว่าสิ่งที่เคยได้มันอาจจะไม่ได้เป็นกอบเป็นกำเหมือนตอนที่มันมีปัญหาแต่มันไม่เหมือนคำว่าตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยค่ะ
2: คนนี้ไม่ถามไม่ได้ต่อให้ธุรกิจเขาไม่มีผลกระทบกับโควิดก็ตามแต่ว่าเราจะมีวิธีการปรับเปลี่ยนธุรกิจของเรายังไงบ้างไหมครับคุณหลัง
3: คือของผมก็มีปรับเปลี่ยนธุรกิจเหมือนกันนะอย่างเช่นกีตาร์ผมเนี่ยก็ผ่อนได้คือบางคนเนี่ยไม่มีเงินก้อนเราก็ให้ผ่อน10เดือนอย่างเงี้ยฮะเดือนละ 3,500 บาทสมมุติกีตาร์ราคา 35,000 อย่างเงี้ยมันก็ช่วยเขาเนี่ยสามารถซื้อได้แล้วก็ปรับตัวเราไม่สามารถลดราคาได้เพราะต้นทุนในการทำกีตาร์พวกนี้มันก็สูงอยู่แล้วแต่ว่าเราปรับเปลี่ยนเป็นวิธีการจ่ายเงินโดยที่ไม่ต้องใช้เงินก้อนมันก็ทำให้ลูกค้าของผมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเขาสามารถที่จะผ่อนจ่ายกีตาร์ได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วผมคิดว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยคือเวลาเราเจอวิกฤตเนี่ยสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะทำให้เราปรับตัวเองให้อยู่รอดให้ได้โดยอัตโนมัติผมคิดว่าหลายๆคนที่ผมเห็นคนในชุมชนหรือเห็นเพื่อนของผมเองเนี่ยเวลาเจอวิกฤตเนี่ยพอมันมี

0: คำตอบในชีวิตว่าเราต้องอยู่ให้รอดอย่างเงี้ยเขาก็จะปรับตัวของเขาเองเพื่อที่สามารถที่จะอยู่ให้ได้ในสภาพแวดล้อมที่มันไม่ดีอย่างเช่นผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อเอ็มคนตัวลาเป็นนักมวยอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราเห็นเขาทำยิมใช่ไหมทำยิมแล้วก็มีลูกค้าเยอะมากเลยเขาบอกว่าประสบความสำเร็จที่มีลูกค้าเข้ามาแบบค่อนข้างมากพอสมควรแต่พอวิกฤตโควิดมาปึ้งเขาต้องปิดยิมใช่ไหมฮะและเขาต้องปิดเป็นเดือนเลยเนี้ยผมก็เห็นว่าเขาก็ดิ้นรนโดยการไปเอาทุเรียนมาขายปูดอไปเอายาสีฟันมาขายพอเป็นหน้าทุเรียนก็ขายหน้าทุเรียนเนี้ยพอคิดว่าถ้าเกิดอนาคตข้างหน้าเนี่ยเป็นหน้าผลไม้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะทำมันเป็นเหมือนอย่างที่คุณหนึ่งบอกว่าเขาลดอัตราตัวเองออกมาเขาเป็นอดีตนักมวยแชมป์โลกแต่วันนี้มาโพสต์ขายทุเรียนผ่านเฟซบุ๊กผ่านโลกออนไลน์แถมไปส่งให้ด้วยอะไรแบบนี้มันก็ทำให้ผมได้เห็นว่าพอสิ่งไม่ดีมันเกิดขึ้นน่ะมันก็ทำให้คนเนี่ยมีกระบวนการความคิดที่จะสามารถปรับตัวให้อยู่กับมันให้ได้แบบนี้ครับ
1: แล้วท่านอื่นล่ะครับท่านอื่นน่าจะทุกท่านที่นั่งอยู่กับเราวันนี้มีเพื่อนๆเยอะแยะมากมายทำหลายธุรกิจมีใครสามารถแชร์บ้างได้ไหมครับว่าเพื่อนๆคนไหนที่ปรับเปลี่ยนธุรกิจแล้วมันเห็นผลแบบชัดเจนเลยมีบ้างไหมฮะเผื่อจะมาร่วมแชร์กัน
2: จะอยากจะให้มองอย่างนี้นะคะโดยส่วนตัวแล้วอ่ะด้วยคำว่าเราเองก็อยู่พาร์ทนึงเนี่ยฮะเราก็จะมีร้านอยู่ที่ตะวันออกกลางด้วยนะฮะร้านส่วนตัวนี่แหละแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับขายโรงศพเลยนะฮะแต่น้องชายเนี่ยไปขายมันติแบรนด์ช็อปที่นู้นนะฮะสิ่งนึงเนี่ยพอมันเป็นตลาดต่างประเทศเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าในสภาวะวิกฤตอย่างเงี้ยค่ะตลาดต่างประเทศเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางของคนที่เป็นผู้ประกอบการที่มีกำลังพอที่จะไปที่นู่นนะคะแล้วเราแต่สิ่งพอเราเห็นว่าไอ้โควิด-19 เนี่ยมันมีอยู่ทั่วโลกอย่างเงี้ยฮะเราก็เลยทำได้โดยในการที่จะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันเช่นการแบ่งผ่อนชำระจ่ายค่าเช่าเชลค่าเช่าพื้นที่เหมือนที่คุณหลังบอกเลยค่ะและที่สำคัญนะคะตอนนี้แม้กระทั่งแบบว่าในมหาลัยที่นาตาเลียเรียนอยู่เนี่ยฮะก็คือมีโปรแกรมแบ่งจ่าย 0% แบบไม่ต้องรูดบัตรเครดิตด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้หลายๆคนที่กำลังขนขวายในสภาวะอย่างเงี้ยค่ะที่เขาอยากจะเพิ่มสกิลอย่างเงี้ยเขาก็ตัดสินใจที่จะเรียนง่ายขึ้น
1: จริงๆแล้วคือการเงินอาจจะฝืดสำหรับทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดการที่จะต้องจ่ายเป็นก้อนเปลี่ยนมาเป็นค่อยๆผ่อนแล้ว 0%คือมันผมว่าอันนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเนาะเพราะว่าเงินมันก็ยังมีการไหลเวียนแต่ไม่ต้องออกจากกระเป๋าไปทีเดียวทั้งหมดcash flow ในประเทศก็อาจจะยังพอไปได้ก็ดีเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นทางออกหนึ่งเจ๋งมากครับกับการที่ให้ผ่อน
3: มีท่านอื่นอีกไหมคะเพื่อนๆที่ทำธุรกิจแล้วก็ได้ปรับตัวในช่วงนี้ค่ะที่อยากจะแชร์ให้ฟัง
4: แต่สำหรับผมนี่อาจจะไม่ใช่เพื่อนๆน
3: ะ
4: แต่เป็นลูกๆดีกว่า
3: ได้เลยค่ะ
4: ลูกๆผมเนี่ย
5: เขามีทำธุรกิจต่อจากรุ่นผมไปมีอยู่อันหนึ่งก็คือเป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่มสำเร็จรูปเป็นพวกชงละลายพวกเครื่องดื่มอย่างเช่นขิงผงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เขาเนี่ยรับช่วงจากผมไปทำธุรกิจแล้วล่ะในวันที่โควิดเกิดขึ้นเนี่ยเขาเปลี่ยนธุรกิจคุณหมวยคุณมิกเขาเปลี่ยนจากสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วเขานำเอาเวลาที่เขามีไปศึกษาความเป็นที่ทุกความเป็นสินค้าที่เขาจะไปอยู่ได้ในโลกอนาคตได้ผมบอกเฮ้ยอะไรที่มันเป็นโลกอนาคตเขาบอกว่าเนี่ยการโลกอนาคตของเขาเนี่ยก็คือเดิมทีของทุกอย่างต้องไปซื้อในซูเปอร์ต้องไปซื้อในซูเปอร์สโตร์ต้องไปซื้อในคอนวีเนียนสโตร์แต่ทุกวันนี้เขาบอกว่าถ้าวันนี้เราไม่เข้าไปอยู่ในขอโทษเอ่ยนามพวกขายพวกไอ้จิฟฟี่หรืออะไรลาซาด้าต่างๆเนี่ยคุณจะไม่ได้อยู่ในโลกอนาคตได้ในวันข้างหน้าซึ่งผมบอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงแต่ผมเคยได้ยินเพื่อนผมคนหนึ่งอ่ะเขามีอาชีพก็คือขายอุปกรณ์ก่อสร้างครับตีกอล์ฟด้วยกันก็บอกเฮ้ยส้มเดี๋ยวนี้สบายแล้วว่ะลูกสาวอุปกรณ์ก่อสร้างเนี่ยไปขายอยู่ในไอ้ที่มันขายไอ้ที่ผมเอ่ยมาเมื่อ2,000เนี่ยขายอะไรวะที่มันขายดีขายไฟฉายใส่อยู่ตรงหน้าผากเนี่ยอย่างที่นาตาลีใส่เนี่ยอย่างเงี้ยคาดผมตรงเนี้ยแต่เป็นไฟฉายเขาบอกวันหนึ่งลูกสาวเขาเนี่ยนะขายไฟฉายเนี่ยวันหนึ่งได้ร้อยกว่าอันนะ ขาบอกว่าสมัยก่อนเขาขายเนี่ยเขาต้องไปส่งทั่วประเทศเนี่ยนะไปปล่อยบัญชีไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ลูกสาวเขาขายนี่วันนึงได้ร้อยกว่าอันผมบอกไอ้กล้องนี่เขาซื้อไปทำอะไรมันได้วันหนึ่งร้อยกว่าอันไปทำอะไรรู้ไหมฮะไปใส่แล้วก็กลางคืนไปกรีดยางฮะแล้วก็คนที่ไปส่องกบอะไรเงี้ยแต่เดิมทีต้องไปซื้อในช่องทางที่อยู่ในร้าน เรียกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งแต่วันนี้ซื้อออนไลน์ส่งเข้าไปได้เลยเช่นเดียวกันลูกผมก็เอาสินค้าพวกนี้เข้าไปขายในออนไลน์ทำให้เขามีรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะแล้วก็เป็นอะไรที่ผมบอกว่าเฮ้ยผมขอเรียนรู้จากเขาได้ไหมเพราะว่าผมมองดูว่าโลกในอนาคตสิ่งเหล่านี้คุณต้องเรียนรู้ไว้ถ้าคุณอยากจะอยู่โลกในอนาคตทุกคนที่ชมรายการตอนนี้อยู่นะคุณต้องเข้าไปอยู่ในระบบของการขายแบบนี้ให้ได้เชื่อผมได้ผลจริงๆแล้วก็คุณสามารถจะลงทุนได้ด้วยไม่ได้เงินเยอะเลยแค่ไฟฉายส่องกี่ยางซึ่งพ่อก็มีขายอยู่แล้วเพียงแต่คัดสรรสินค้าแล้วก็เอามาขายเป็นรายได้ได้ครับ
3: ก็เป็นวิธีการปรับตัวให้เข้ากับธุรกิจในยุคโควิดนะคะมีท่านอื่นอีกไหมคะที่อยากแชร์
6: ผมขอสนับสนุน
3: เชิญค่ะ
6: ความคิดทุกๆท่านเลยนะครับว่ามันต้องปรับเปลี่ยนไปเลยนะครับแล้วก็ต้องคิดว่าชีวิตเก่าเนี่ยหรือว่าวิธีการเดิมๆเนี่ยมันคือยาที่หมดอายุแล้วนะครับ
3: มันต้อง
6: หันมาหาทฤษฎีใหม่ๆในการที่จะอยู่แต่ละคนเนี่ยก็ยังมีกรอบเดิมๆอยู่เพราะนั้นถ้าเกิดเราคิดว่าตรงนั้นเป็นกับดักเป็นสิ่งที่มันถูกล่อลวงชีวิตของเราไปเนี่ยถ้าสามารถหลุดออกมาได้นะครับอาจจะหลุดไม่ได้ทุกคนก็ได้เราก็เลยใช้คำว่ามันต้องตีฝ่าวงล้อมตีฝ่าวงล้อมไอ้กับดักเดิมๆออกมาให้ได้ส่วนจะออกมาได้ทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับคนที่พอจะออกมาได้เนี่ยมันต้องหาช่องทางใหม่ๆแล้วก็ทฤษฎีใหม่ในการอยู่ในโลกใหม่ๆกับดักของทุกคนผมคิดว่าเป็นเรื่องของหนี้สินนี่นะครับที่มันทำให้ออกไม่ได้แล้วมันก็ทำให้เกิดภาวะที่มันเครียดเพราะฉะนั้นเหมือน CMS เนี่ยการจะอยู่จะสู้หรือจะหนีบางครั้งหนีก็เป็นคำตอบนะครับหนีก็เป็นไม่ใช่หมายถึงว่าหนีหนี้นะครับแต่หมายถึงว่าหนีจากชีวิตเดิมๆเนี่ยค้นหาชีวิตใหม
3: ่
6: อาจจะไม่ต้องไปแบกไว้ทุกอย่างก็ได้ค่อยๆออกแบบชีวิตอย่างบางคนเนี่ยลูกบอกว่าลูกต้องการมีการศึกษาของตัวเองนะครับก็สามารถออกมาเรียนกศน.ก็ได้นะครับแล้วก็ได้อยู่เวลามีเวลาอยู่คุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะไปไกลมีเวลาขนาดว่าโฮมสคูลก็ได้ก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสมไม่จำเป็นจะต้องไปติดอยู่ในระบบเดิมๆนะครับกับดักเดิมๆถ้าพอจะเคลียร์หนี้ได้เอาเราออกมาหาชีวิตที่พอดีสบายๆมากขึ้นอยู่ด้วยกันมากขึ้นก็เลยสนับสนุนว่าความคิดใหม่ๆนะครับออกมาจากวังวนเดิมๆแล้วก็ชีวิตเดิมๆเนี่ยคือยาหมดอายุที่ไม่เหมาะสำหรับโลกนับจากนี้เป็นต้นไปครับ
1: ครับ
3: ค่ะ
1: อ่ะสุดท้ายนี้ครับอยากให้ทั้ง5ท่านครับช่วยให้กำลังใจกับทุกๆที่น่าจะเจอปัญหาคล้ายๆกับเรานี่แหละเอาให้ทุกท่านเป็นตัวแทนในอาชีพของแต่ละท่านก็แล้วกันเริ่มที่คุณหลังเลยฮะ
0: ก็อยากเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคนที่เจอปัญหาโควิดในเรื่องของหน้าที่การงานผมยังมีความเชื่อว่าเวลาสิ่งร้ายๆแบบนี้เวลาเข้ามาในสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวมันจะต้องผ่านไปและผมคิดว่าประสบการณ์ครั้งนี้ที่เราพบเนี่ยมันจะทำให้เราแข็งแกร่งและเราก็จะมีภูมิคุ้มกันในครั้งต่อไปและผมเชื่อว่าสิ่งเดียวร้ายเมื่อมันผ่านไปเนี่ยฟ้ามันจะเปิดเสมอมันจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาอยากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับสู้ๆครับ
3: ค่ะ
1: ครับ
3: เฮียซงค่ะ
4: ครับผมสำหรับผมนะครับเพื่อนๆที่อยู่ร่วมอาชีพผม
5: ก็คืออาชีพทำของกินขายเนี่ยต้องบอกว่าครั้งนี้พวกเราเนี่ยโดนดักทีเดียวแต่เราก็ต้องสวดมนต์ไว้ครับหรือท่องคำอยู่สองคำสู้โว้ยสู้โว้ยไปเรื่อยๆเราจะผ่านจุดนี้ไปได้สิ่งหนึ่งที่เราจะผ่านจุดนี้ไปได้ก็คือในภาวะอย่างเนี้ยบางท่านถ้าเกิดเปิดร้านแล้วไม่คุ้มค่าหยุดร้านไปเลยอย่าไปดิ้นรนทำมันเพราะว่าเราขายของสด มันมีโอกาสเสียหายได้เพราะนั้นถ้าเราทำแล้วไม่คุ้มหยุดร้านไปเลยแต่ถ้าคุณเป็นร้านเป็นรวงหรือเป็นบริษัทที่มีเรียกว่ามีพนักงานที่ต้องอยู่ในระบบของระบบประกันต่างๆเนี่ยคุณถ้ารัฐบาลก็ไม่ได้ให้เราหยุดเราก็หยุดไม่ได้แต่ถ้าว่าคุณไม่ได้อยู่ในระบบเหล่านี้ถ้าคุณไม่ไหวคุณหยุดอย่าไปฝืนเราก็เพียงแต่ว่าคิดว่าเราหยุดพักผ่อนสัก15วันแล้วเราก็กลับมาตั้งต้นใหม่จะได้ไม่เครียดนะครับไม่งั้นหลายท่านบอกพยายามจะขายไม่ต้องไปพยายามถ้ามันขายไม่ได้มันก็ขายไม่ได้เชื่อผมเพราะว่ามันเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ทุกคนเจอหมดนะครับอาชีพธุรกิจขายของกินดูเหมือนง่ายแต่เวลาขายดีอ่ะดูเหมือนง่ายแต่เวลาขายไม่ดีอ่ะปวดหัวอารมณ์เลยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าสู้ด้วยสมองแล้วก็ท่องคำว่าสู้หวยครับผม
3: ค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณยุทธฮะเชิญฮะ
7: สำหรับส่วนตัวผมก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับเพราะอย่างเวลาผมขายข้าวแกงตอนเย็นเนี่ยเวลามีคนมารับข้าวเนี่ยเวลามีคนมารับข้าวแจกเนี่ยผมเห็นรอยยิ้มผมเห็นคำพูดคำจาของแต่ละคนที่เวลาเดินเข้ามาเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการเติมกำลังใจให้กับตัวเราเองเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามีมากกว่าคนที่เขามารับนะครับเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังต้องสู้อ่ะเขายังสู้เลยขนาดเขาไม่มีข้าวเขายังมารับเรานะครับเขายังมารับข้าวแจกจากเราผมก็อยากจะให้กำลังใจจากทุกๆคนคืออย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าฝนตกยังไงมันก็มีวันหยุดนะครับแต่ไอ้ระหว่างที่ฝนมันกำลังตกเนี่ยก็ขอให้เราเรียนรู้ไปกับมันขอให้เรามีประสบการณ์กับมันว่าถ้าฝนตกข้างหน้าเราจะทำยังไงเราควรจะเตรียมร่มไว้ยังไงเราควรจะเตรียมวิธีหลบเรียกยังไงนะครับสำหรับในช่วงนี้ผมเชื่อว่ากำลังใจเนี่ยดีจากทุกคนแต่กำลังใจที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังใจจากตัวเราเองนะครับแล้วก็ผมขอพระเจ้านะครับที่จะอวยพรกับทุกๆคนนะครับที่จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ
3: ค่ะพี่วลิศรค่ะ
8: ก็ต้องใจดีสู้เสือครับโควิดคือเสือต้องใจดีอย่างเดียวก็ดีกับคนรอบข้างดีกับคนที่เรารู้จักนะครับคนในครอบครัวแล้วก็จะมีลูกน้องมีเจ้านายมีคนรู้จักญาติสนิทมิตรสหายต่างๆเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องใจดีเข้าหากันนะครับแล้วก็ทำเรื่องของการช่วยเหลือกันตอนนี้เป็นโอกาสที่พวกเราแสดงน้ำใจแล้วผมว่าการแสดงน้ำใจเนี่ยครับก็จะมีสิ่งที่กลับมาหาเราอย่างที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนก็คิดว่าทำใจให้ดีครับสู้เสือตัวนี้แล้วก็อยู่กับเสือตัวนี้ไปให้ได้เราจะต้องควบคุมเสือได้ครับ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ
3: รอวันที่จะผ่านวันนี้ไปด้วยกันนะคะคุณหนึ่งค่ะ
2: ค่ะก็จริงๆแล้วไม่อยากจะบอกว่าให้ทุกคนจะต้องอดทนกับปัญหานะคะเพราะว่าความอดทนของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนี่ยแต่เราอยากจะให้ทุกคนนะก็คือปรับตัวให้เป็นนะคะแล้วก็อยู่ให้ได้นะคะบางทีเนี่ยบางปัญหาเนี่ยเราอาจจะทนมันไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราปรับบางสิ่งบางอย่างอะเราก็จะอยู่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะคะถ้าเมื่อวานเรายังมีลมหายใจถึงวันนี้นั่นหมายความว่าเรายังคงมีวันพรุ่งนี้เสมอค่ะมันอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนที่เราเคยได้ค่ะแต่ถ้าเราอยู่กับมันอย่างเข้าใจค่ะมันก็จะมีวันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปแต่ถ้าวันนี้เราอยู่กับมันแบบไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ปรับอะไรเลยแล้วก็ไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะคะไม่ขนขวายอะไรเลยเนี่ยนะคะเราก็จะจมอยู่กับอดีตตลอดไปแล้วมันก็จะไม่มีวันพรุ่งนี้ค่ะ
3: ค่ะ
1: นั่นก็คือแง่คิดดีๆของทั้ง5ท่าน
3: แล้วกลับมาติดตามชมรายการทบทวนเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณทบทวนรับเชิญทั้ง5ท่านค่ะวันนี้อยู่ไกลกันหน่อยนะคะด้วยสถานการณ์แต่ก็คิดถึงแล้วก็ห่วงใยทุกท่านเหมือนเดิมนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าแนวคิดที่ทั้ง5ท่านได้แชร์มาจะได้เป็นประสบการณ์ให้กับผู้ที่ยังทำธุรกิจอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ให้ได้ฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจกันแล้วกลับมาติดตามชมรายการได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะโอเคขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
1: ขอถ่ายรูปด้วยหน่อย
3: ค่ะ
9: ผมขอไปหายาเพื่อแคมกินนะพี่

0: รู้ถุงพลาสติกทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมใช้เวลาย่อยสลายกว่า400ปีนิมนต์ค่ะหลวงพ
1: ่อมันจะดีหรือโยม
2: เรารู้ถุงพลาสติกเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเล
3: นิมนต์ครับหลวงพ
1: ่อรู้ว่าไม่ดียังจะถวายอีกหรือโยม
0: เรารู้ถุงพลาสติกมันไม่ดีแต่ชีวิตคนสมัยนี้ต้องเร่งรีบจะทำบุญต้องสะดวกไว้ก่อนนิมนต์ค่ะหลวงพ่อ
1: โยมคิดว่าทำแบบนี้แล้วจะได้อะไร
0: ได้บุญนะสิ
4: ถามอะไรเออท่านได้บุญแล้วถูกไหมถามอะไรก็ต้องได้บุญแล้ว
1: บาปได้บาป

หาวาริวหาภูราบริเวณวิสานพระนามเดโรเมวันิโตทินังเปตานังอุปกรมนี้ที่ทิตังบริตังตุนังทิปเมวสมิจตุสัพเพปุริตุสังกปาจันตุปรยัตโตยัตถาบริโชติอังสมุยัตถาถ้าความสะดวกมันไปเบียดเบียนสัตว์โลกไปทำร้ายผู้อื่นก็ให้ละทิ้งความสะดวกใช้วิริยะบารมีจะเกิดผลบุญที่ยิ่งใหญ่นะโยม

รู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำไม่ให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกระบากต้นไม้ประจำจังหวัดยะโสธรจังหวัดยะโสธรตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณที่เรียกว่าแอ่งโคราชทางตอนเหนือเป็นภูเขาในเทือกเขาภูพานด้านตะวันออกเป็นที่ราบสูงด้านใต้มีแม่น้ำชีไหลผ่านจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกแล้ววกลงทางใต้สู่แม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานีภูมิประเทศเช่นนี้เมื่อผนวกกับลักษณะภูมิอากาศแบบ

ฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นป่าเต็งรังป่าผสมผลัดใบและป่าดิบแล้งจึงยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ถึง 20,000 กว่าไร่โดยเฉพาะที่ลาดเขาริมลำธารของป่าดิบแล้งมีพันไม้ประจำจังหวัดขึ้นอยู่ทั่วไปคือต้นกระบากภาคใต้ที่ชุมพรและระนองเรียกกระบากแดงตรังเรียกกระบากโคกภาคเหนือที่ลำปางเรียกตะบากกระบากเป็นไม้ต้นสูงโตได้ถึง 20-30 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มกลมโคนต้นมักเป็นภูพรเปลือกหนาแตกเป็นร่องสีน้ำตาลแก่มเทาเปลือกในสีเหลืองอ่อนอมน้ำตาลกระพี้สีขาวอมเหลืองแก่นสีน้ำตาลอมเหลืองอ่อนใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับรูปไข่กลับหรือรูปขอบขนานราวเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีกระบากจะออกดอกเล็กๆสีขาวอมเหลืองเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งผลของกระบากเป็นรูปกลมมีกลีบเลี้ยงเป็นปีกยาว2ปีกปีกสั้น3ปีกเมื่อหลุดจากขั้วปีกนี้จะช่วยประคองให้ลอยไกลไปตามแรงลมเป็นการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติที่ช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าให้ยั่งยืนตลอดไป

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: พาไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: สุดารัตน์สารโรจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อสินรู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อสินปีแรกแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
3: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้วิธีคิดของคนทำด้วยนะครับเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
2: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่โขงมีความเปลี่ยนแปลงเราทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
3: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกลับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองนี้เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
2: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่

มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมามากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: không mưa ở dưới tao mà hạt ngoài lái con người ở đây lái quá thì ở đây tôi nhây cái thật thần đó. Con thưa mà chồng để pho để kim con thưa pho để khai kim
1: bông
0: người
1: bà lăng nè nè nè
2: สมัยก่อนนี่ปลามันหลายหาก็ง่ายไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วเป็นตาผู้มือนี่คนมันหลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านนั้นมันเหมือนบ้านมันหลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าไผหม้องบ่หลายก็บ่ได้ได้พอได้กินแล้วพอก็ได้ขายแล้วพอก็ได้กิน
3: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
2: ตอนนี้ปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์เลยก็มีเคลื่อนปลาสมัยก่อนมันมีมือทุกพันธุ์บันปลาที่เคยเห็นมันบุเฮ็ดก็มีแล้วหยุดดูนู้นมาเหลืออยู่

0: ซ้ำริมริมควงโค้งซ้ำนี่เอาแห่หน่อยไปตึกไปตึกไปย่างได้สบายกูมือในตึกยากก็ปามลดลงลดลงลดลงเป็นยังในตาเรียนแต่เป็นสาเหตุโดยยังบางคนก็มาจากเพื่อนนี่บางคนก็มาจากคนช็อตเป็นหลายอย่างนะ
1: พ่อวัยเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาหลายแต่ว่ากูมือมันจะมีอุปกรณ์หลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิบมาเสริมพวกสอดพวกกระจกสอดมาป้ามันก็เริ่มหน่อยลดน้อยลงมาเรื่อยแตกต่างกันแบบว่ากูหากับบัวได้บางมือไปหากับบัวได้จมโอ้ไม่มีเงินค่าน้ำมันเลย
2: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ17 16 17ปีมีเรือเครื่อง
0: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณเจ็ดขวบประมาณ7ขวบ8ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดกำคองใส่เบ็ดปนูปนยังอันเนี้ยเสียแล้วใส่ไปแบบนี้ได้ยินนี่พวกเกียร์ทางมาพวกเกียร์ทางได้ยินแต่เสียงรถกังปืนมาผู้ใหญ่ก็อยากเห็นรถนอนรถพวกรถเกียร์รถนั่งมานะก็พากันปูปลาเข้าไปเลยปูปลาไปหลัดเดินวงดูถ้าว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บันดินก็ไปทาอยู่นะทาบนรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิญไม่ย่ามเบ็ดก็ไปอยากไปก็ว่าอยากเบิ่งบ่เคยเห็นรถนะ
3: ก็มีมึงลาบต่างกูเลยไอ้ไอ้ดาทางจะเดินเออมาเดินปุ้ยก็เอานี่ลงกระดับไปเลยลูก
1: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
0: เดี๋ยวนี้หันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวก็หาหยาก็เข้าเขากรุงเทพเบิดก็ว่าถนนทางมาหอนความเจริญมาหอนแน่เขาก็แยกไปแยกไปนะเมื่อก่อนมันมียังเลยมันก็ต้องอยู่ในบ้านเบิดยางไปหาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากลับก็มานอนมันต่างกัน
2: บ้านนี้พ่อลูกโตขึ้นมากดูไปว่าอยากมีกรุงเทพว่าถ้าได้สิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้ก็ที่นี่กรุงเทพไปกับบุเรียงเนี่ยห่วยก็มีโอกาสพอก็มีโอกาสเลยแล้วหาเลยส่วนกับยายจ้ะยังไงว่าแต่นั้นที่มีความสุขก็จ้ะขายเลยโดนแล้วขาย
0: อยู่บ้านนี่ฮะพ่อแม่ด่าหรือว่าหายหรือว่ายังก็ตามก็เพิ่นดอกให้ดีนะเขาก็บ่ได้ซื้อบ้านก็บ่ได้เซาหั่นนะมันจะพี่น้องย่าไม่พี่น้องอื่นกินหยังตามสบายแต่ว่าบางคนก็ว่ามวนลุงเจ็บมวน
4: ลุงพงได้ยังล่ะฮะโอ้ยลุงพงได้แล่นมาเลยเว้ย
1: หลังจากทำงานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

ตอนนั้นเกินยังหน่อยเนาะมันมีรถไมโครมียังถ้าเหรียญคือว่าเหรียญมันอุปกรณ์ของขุนบาทน้ำมันชื่อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมๆแล้วสิมีไอ้นั่นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ำมาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาเก็บมาให้ลูกเหรียญเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปรๆเลยขายแต่ว่าทุ่มหมดเอานะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเล่นบ่เป็นเห็นยังก็บ่เป็น

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ต้นเล่นเกมอะไร
1: Angry Birds
0: ฮะ
1: Angry Birds
0: Angry Birds คนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะ
0: เล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เล่นเกมง
0: ูเกมงูสนุกกับเกมงู

0: ขื่อนสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแล้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันหินพบมันหินพบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ็บจังไรแต่ว่าเสียหายไปหลายเถียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บริกินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันทำไมคือตื่นร้องมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
0: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
3: แต่ว่าชอบมาต่อถ้าสามคนนี่ใครเคยไปกรุงเทพบ้างเอ้าสองคนเคยไปไปทำอะไร
4: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน
3: ไม่ให้สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
4: อยู่บ้านกลุ่ม
3: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนทำไมแม่เขาสร้าง
4: มันตันน้ำตาจะไม่ตาจะหมดไป
5: หาซิบหาซิบในใจก็อยากเข้าไปดอกแต่ว่ามันสีพื้นสีพื้นก็พยายามเข้าพื้นไปบ่ได้ก็ว่าเขาเข้าอยากไปถ้าพ่อแม่บอกก็บอกบ่ฟังถ้าคนอยากไป
6: มันก็คือพอก็แกงไปนี่คืออยากให้มีลูกให้เฒ่าลูกหลานเบิ่งแย่งนะหากินหาจากสู่กินแต่ว่ามันก็หามแยกของเขาบ่ได้มันสิหามแยกของเขาบ่ได้กูมือเขาก็เฮอควบพัฒนาควบเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันก็ไปตามระบบของเขาหมดนะ
3: เนี่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
4: อยาก
3: ตอนโตนะ
4: ค่ะ
3: ไปทำอะไรอยาก
4: ทำงาน
3: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
4: ก็อยู่ที่บ้านไม่มีงาน

0: คือยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนมันที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
1: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะปลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
0: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันๆปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้เนาะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานเนี่ยอาจจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางทีอยู่ๆมันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆแทบจะเรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันหนึ่งเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันหนึ่งการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการเถื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับนึกถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

0: เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่บ้านแม่กึดหลวงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะด้วยคนในชุมชนเองเป็นต้นแบบของหมู่บ้านปลอดขยะและปลอดการเผาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชนแห่งนี้มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางที่จะช่วยลดปริมาณขยะและลดการเผาลงได้อย่างเช่นการนำเศษอาหารจากครัวเรือนไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงดินและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากโครงการขยะกินได้ที่จัดซื้อโดยรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลให้กับทุกครัวเรือนนำไปปลูกผักไว้กินเองและใช้ปุ๋ยที่ทำขึ้นเอง
1: สิ่งที่เราได้เป็นรูปประจักษ์ก็คือการนำขยะมาพัฒนาให้เกิดรูปแบบที่ชุมชนมีความต้องการสุดท้ายที่นี่ก็จะประกาศออกมาเป็นหมู่บ้านปลดถังขยะทั้งหมดจะไม่มีถังขยะแล้ว
0: นอกจากนี้ยังมีผ้าป่าขยะซึ่งชาวบ้านจะนำขยะไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกหรือลังกระดาษมาวางไว้ที่หน้าบ้านเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเพื่อจำหน่ายแล้วจึงรวบรวมรายได้ทั้งหมดส่งเข้ากองทุนหมู่บ้านเพื่อนำมาใช้พัฒนาชุมชนโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐอย่างเช่นการนำมาใช้ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมเป็นต้น
2: ตอนนี้หลังจากในหมู่บ้านมีการพัฒนาทั้งเก็บขยะมีการคัดแยกขยะ4ประเภทเราสามารถยืนด้วยลำแข้งของชุมชนของเราได้ค่ะ
0: บ้านแม่คึดหลวงจึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ช่วยกันลดการเผามาเป็นการเพิ่มมูลค่าชุมชนได้พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
3: พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ความหลากหลายทางชีวภาพบายเบโดเห็ดจัดได้ว่าเป็นเชื้อราขั้นสูงชนิดหนึ่งแต่ในทางการเกษตรเห็ดกลับถูกจัดให้เป็นพืชชั้นต่ำสาเหตุนั้นก็เพราะว่าเห็ดไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารเองได้ซึ่งลักษณะของเห็ดจะประกอบไปด้วยหมวกเห็ดคือส่วนที่อยู่บนสุดของเห็ดซึ่งมีลักษณะและสีสันแตกต่างกันออกไปก้านเห็ดคือบริเวณที่ติดเป็นเนื้อเดียวกับดอกเห็ดซึ่งคอยรองรับดอกเห็ดให้ชูขึ้นด้านบนครีบเห็ดคือบริเวณที่ทำให้เกิดสปอร์มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆอยู่ตรงใต้หมวกเห็ดวงแหวนคือบริเวณที่เกิดจากเนื้อเยื่อบางๆที่ยึดระหว่างก้านดอกกับขอบหมวกเห็ดขาดออกจากหมวกเห็ดเมื่อบานเยื่อหุ้มดอกเห็ดหรือเปลือกคือบริเวณที่อยู่ด้านนอกสุดที่ทำหน้าที่หุ้มหมวกเห็ดและก้านไว้เมื่อยังเป็นดอกอ่อนอยู่และจะเริ่มปริหรือแตกออกเมื่อดอกเห็ดเริ่มขยายหรือบานออกแต่ยังคงมีเยื่อหุ้มอยู่บริเวณคนของเห็ดเพราะเป็นส่วนที่ไม่ได้มีการขยายตัวออกเนื้อเห็ดคือส่วนที่อยู่ภายในของหมวกเห็ดซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นใยเปราะเหนียวและนุ่มโดยทั่วไปจะถูกนำมาใช้ประโยชน์โดยการนำมาทำเป็นอาหารจึงทำให้เห็ดถูกแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือเห็ดที่ทานได้และเห็ดพิษซึ่งเห็ดทั้ง2ชนิดเมื่อดูจากลักษณะผิวเผินภายนอกแล้วก็แทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยเห็ดเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกในลักษณะของอาหารและการสกัดมาทำเป็นยาแต่ทราบหรือไม่ว่าเชื้อราจากเห็ดยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกเช่นนำมาใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ทดแทนการใช้โฟมและพลาสติกวัสดุในการดูดซับเสียงจนไปถึงวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโดยการนำเชื้อราบริเวณรากของเห็ดซึ่งมีเส้นใยอยู่เป็นบริเวณมากมาใช้ในกระบวนการผลิตและแปรรูปจากพืชที่มีประโยชน์เพียงแค่ใช้ในการรับประทานให้กลายเป็นวัสดุทดแทนที่มีประสิทธิภาพสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเห็นได้ว่าการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพจะช่วยให้เราสามารถนำทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่มีอยู่อย่างมากมายรอบตัวเราไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและยังสามารถเพิ่มมูลค่าช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชาติได้อีกด้วย

0: นก็ชอบบางคนก็กลัวว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้จักเจ้าแมงมุมเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนและแมงมุมตัวเล็กๆพวกนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆไปค้นหาคำตอบกันค่ะและนี่ก็คือเพื่อนของเราวันนี้ค่ะมีพี่เจษอธิปัตย์อู่ศิลปกิจผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกับเจ้าแมงมุมกันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกว่านขยายกระติกน้ำถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เด็กๆมาทำอะไรมาดูแมงมุมอย่างแรกลักษณะเด่นที่เราจะแยกแมงมุมต่างจากสัตว์ชนิดอื่นคือแมลงมีกี่ขาครับ
2: 6ขา
1: แมลงมี6ขาแล้วแมงมุมมี
2: 8ขา
1: 8ขาแมลงมีหัวอกแล้วก็ท้องแต่ว่าแมงมุมเนี่ยจะมีเพียงแค่2ส่วนก็คือหัวกับท้องเท่านั้นเนาะแมงมุมบางตัวเนี่ยมี8ตาบางตัวมีตั้งแต่2ตาขึ้นไป6ตาวันนี้เราจะมาดูแมงมุมกัน
0: เจอกันปุ๊บพี่เจษก็ใจร้อนรีบแนะนำลักษณะของเจ้าแมงมุมให้เพื่อนของเรารู้จักกันเลยเด็กๆทั้งบ้านฟังกันทันหรือเปล่าคะทวนกันอีกทีนะคะแมงมุมไม่ใช่แมลงค่ะแมลงมี6ขาลำตัวมี3ส่วนก็คือหัวอกท้องส่วนเจ้าแมงมุมมี8ขาลำตัวมี2ส่วนก็คือส่วนหัวกับส่วนท้องตาของเจ้าแมงมุมมีตั้งแต่กลุ่มที่มี2ตาไปจนถึงกลุ่มที่มี8ตาเลยล่ะค่ะ
1: วันนี้พี่จะลองให้เด็กๆค้นหาแมลงเนี่ยคนละ1ตัวให้หยิบมาก่อนตัวที่เราคิดว่าเป็นแมงมุมที่มีแว่นขยายให้ใครไม่ได้เอาแว่นขยายมา
0: เข้าใจแล้วล่ะค่ะที่ต้องรีบบอกลักษณะของเจ้าแมงมุมก็เป็นเพราะว่าพี่เจษมีภารกิจสำคัญทดสอบเพื่อน

0: ของเรานั่นเองมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราจะรู้จักแมงมุมกันจริงๆหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
1: เจอไหมเจอยังยังไม่เจอใช่ไหม
2: แล้วก็เป็นตัวสีดำ
1: ฮะแต่ว่า
2: ไม่เป็นไรพี่เจ็ดไม่ใช
1: ่อ๋อพี่เจ็ดมีตาวิเศษหรอแมงมุมก็เลยไม่ต้องใช้
0: เพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราจะแบ่งกลุ่มแมงมุมออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแมงมุมโบราณกลุ่มบึ้งแล้วก็กลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือแมงมุมโลกใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มที่เพื่อนของเรากำลังทำความรู้จักกันวันนี้นั่นเองค่ะดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรเข้าแล้วแต่จะเป็นแมงมุมหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
2: พี่เจ็ดครับ
1: ตัวนี้มีสุ่มเสี่ยงว่าจะใช่นะไหนขอดูหน่อยสิ
0: จะใช่แมงมุมหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะ
1: โอ้ยังไม่ใช่
3: ต
1: ั
3: วนี้ไม่ใช่
1: อันนี้เป็นอันนี้เป็นแมลงเห็นไหมเป็นแมลงเพราะว่าจริงๆหนวดอะหนวดกับขาของแมงมุมมดอะมันคล้ายๆกันเลยเห็นปะแต่ว่าพอเวลาเรามาเช็คอีกทีว่าตัวนี้เป็นแมลงแน่นอนเพราะว่าหัวกับอกท้องเห็นชัดเจนเลยเห็นปะเห็นไหมครับมีหัวมีอกแล้วก็มีท้องชัดเจน
2: นี่เจอแมงมุมมดดำ
1: เป็นมด
4: ใช่ไหม
1: วันนี้5ตัวใช่ไหม5คนเราก็เจอ5ตัวนั่งลงครับนั่งลงกับพื้นเลยเดี๋ยวเรามาดูแมงมุมกันที่เราจับได้อ้าวเราลองนับซิว่าเช้านี้เราเจอกี่ตัวเราเจอทั้ง7ตัว
0: เจอหลายตัวแล้วแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเลยจะทำยังไงกันต่อดีล่ะคะพี่เจษ
1: เราลองมาแยกกันนะว่า7ตัวที่เราได้ในเช้านี้เนี่ยมันมีตัวไหนที่อันไหนที่เหมือนกันก่อนเอาจับตัวที่เหมือนกันมารวมฝั่งนี้ให้หมด
2: เหมือนเหรอ
1: คะช่วยกันดู
3: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลย
1: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอ
0: เราสามารถจัดกลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือว่าแมงมุมโลกใหม่จากการสังเกตได้แบบนี้ค่ะเริ่มต้นสังเกตจากใยค่ะแมงมุมโลกใหม่จะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ชักใยแล้วก็กลุ่มที่ไม่ชักใยค่ะจากนั้นมาลองดูพฤติกรรมการเคลื่อนที่ค่ะจะพบว่ามีกลุ่มที่กระโดดแล้วก็กลุ่มที่ไม่กระโดดค่ะโดยกลุ่มที่ไม่กระโดดก็ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ชอบอยู่นิ่งๆกับพวกที่ชอบวิ่งอีกด้วยค่ะ
1: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอโอ้ตายละนี่ไงตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ก็ไม่เหมือนกับตัวนี้ละต่างกันเห็นไหมเพราะว่าตัวนี้คล้ายมดถูกไหมครับเราก็จะแยกมาไว้ตรงนี้หนึ่งอันเห็นไหม
2: เป็นตัวใหญ
1: ่
2: แต่อันนี้มันอยู่กับอันนี้
1: อันนี้เห็นไหมเห็นวิธีการเกาะเห็นไหมเกาะเหมือนกันไหมสองอันนี้เกาะเหมือนกันไหมคือเด็กๆต้องดูความแตกต่างของแมงมุมก็คืออันแรกคือดูวิธีการเกาะดูลักษณะตัวก่อนนะครับเห็นไหมสองตัวนี้เหมือนเกาะเหมือนกันไหม
2: เหมือน
1: กันใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกัน
2: แต่ว่ามัน
1: แ
2: ยกม
1: าแต่ว่า
2: การ
1: มีตัวนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะแยกตัวนี้ที่จะแยกตัวนี้แยกตัวใหญ่อันนี้ได้1กลุ่มถูกไหมครับตัวนี้ลักษณะเดินเหมือนอะไรเห็นไหม
2: คล้ายปู
1: ใช่ไหมตัวนี้เหมือนปูเลยตัวนี้คล้ายมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เรียกง่ายๆเลยนี่คือ
2: แมงม
1: ุมมดแต่ว่ามันเหมือนมดอะไรอ่ะ
2: มดดำ
1: ก็เรียกแมงมุมเหมือนมดดำ
0: นอกจากแบ่งกลุ่มตามลักษณะการชักใยลักษณะพฤติกรรมการเคลื่อนที่แล้วเพื่อให้เข้าใจง่ายอีกนิดในกลุ่มเดียวกันเราก็ยังสามารถตั้งชื่อกลุ่มย่อยๆตามลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบที่เพื่อนๆของเรากำลังทำกันอยู่นี่ล่ะค่ะ
1: อันนี้ล่ะ
2: แมงมุมปู
1: เพราะลักษณะขายปูอันนี้ก็คือแมงมุมปูอันนี้เราได้2กลุ่มแล้วเห็นไหมเนี่ยแยกแมงมุมได้2กลุ่มแล้วอันนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีอะ
2: ตัวใหญ่ไม่รู้เหมือนกัน
1: ตัวใหญ่ยักษ
2: ์แมงมุมอ้วน
1: แต่ว่าดูขาสิขาเห็นไหม
3: ขน
1: ขาตัวนี้ขาก็จะไม่เหมือนกับอันอื่นถ้าเด็กๆลองเอาแว่นขยายส่องตาเห็นตาตรงกลางไหมครับตำแหน่งที่วางของตาเนี่ยจะเป็นรูป6ลองดูลองดูทุกคนลองดูครับเหมือนไหมเห็นยัง
2: ใช่
1: ใช่ไหมคือลูกตาเนี่ยจะเรียงตัวเป็นรูป6เหลี่ยมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้ชื่อว่าแมงมุมตา6เหลี่ยมอ้าวนี่เราได้3กลุ่มแล้วนะนี่1 2 3ละอันนี้ล่ะลักษณะเนี่ย

0: เวลาตอนที่เราจะจับเมื่อกี้นี้เนี่ยเขากระโดดไปมากระโดดไปมาเวลาล่าเหยื่อก็จะใช้วิธีการกระโดด
1: เป็นแมงมุมกระโดด
0: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแมงมุมกระโดดถูกไหมลักษณะหนึ่งคือแมงมุมกระโดดเนี่ยเขาชอบหันหัวไปหันหัวมาแล้วลูกตาตรงข้างหน้าเนี่ยจะมีลูกตากลมๆ2ลูกดวงใหญ่ๆอ่ะลองส่องดูทุกคนลองส่องดูนะครับส่องดูให้เห็น
2: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะแมงมุมที่เพื่อนของเราเจอบริเวณนี้มี2กลุ่มหลักๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมกระโดดแล้วก็กลุ่มแมงมุมไม่กระโดดโดยแมงมุมไม่กระโดดที่เจอก็คือกลุ่มแมงมุมปูกลุ่มแมงมุมมดดำกลุ่มแมงมุมตาหกเหลี่ยมนั่นเองค่ะ
3: แมงมุมที่มีตาเป็นหกเหลี่ยมอะครับไม่เคยเห็นมาก่อนครับ
4: หาตัวมันแล้วก็ใช้กล่องหนีบมันออกมาถ้าเอามือจับเราต้องระมัดระวังอย่าเหยียบอย่าเสียงดัง
5: ตอนแรกก็จับไม่ได้นะคะมันกระโดดหนีแต่สุดท้ายก็ครอบได้ค่ะมันก็อยู่ตามพื้นบางครั้งถ้าเกิดมันอยู่ชิดกับพื้นหนูก็ครอบฝาไปเลยถ้าสมมติอยู่บนใบไม้ก็ลุกค่อยๆลุกออก
2: นอกจากบริเวณพงหญ้าแล้วเพื่อนของเราจะเจอเจ้าแมงมุมตรงไหนอีกได้บ้างตามไปดูกันเลยค่ะ
0: เมื่อกี้นี้เราเจอแมงมุม5 4กลุ่มเมื่อกี้เนี้ยตรงยอดหญ้าใช่ไหมครับตรงโคนหญ้าตรงพื้นดินแล้วตรงต้นไม้ต้นนี้เราจะเจอแมงมุมตรงไหนได้บ้าง
6: ตรงใต้ใบไม
5: ้บนลำต้น
6: ต้นกิ่ง
2: เด็กๆทั้งบ้านล่ะคะคิดว่าต้นไม้แบบนี้เจ้าแมงมุมจะอยู่ตรงไหนได้บ้างคะ
0: ตอนนี้อยากให้เด็กๆหาด้วยตาเปล่าก่อนคือยังไม่ต้องเก็บนะหาด้วยตาเปล่าก่อนนี่คิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่ไหม
6: ไม่แมงมุมไม่น่าจะต
0: ั
6: ว
0: แมงมุมไม่น่าจะตัวเล็กเดี๋ยวเราลองมาดูกันใช่ไหมดูนะดูข้างในนี้นะ
6: เลยอันนี้น่าจะใช่แล้ว
2: นอกจากได้เจอตัวแล้วก็ยังได้เห็นบ้านแบบชัดๆอีกด้วยค่ะ
0: ตัวนี้
6: ตัวนี้มันแมงมุม
0: ตัวนี้ลักษณะบ้านเนี่ยเหมือนกับอะไรอ่ะมันเหมือนกับใส่ถุงใส่ซองเป็นซองเป็นอะไรสักอย่างใช่ไหมเหมือนเป็นซองเนาะเหมือนเป็นถุงอะไรสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยแมงมุมกลุ่มนี้ก็คือแมงมุมใยถุงเนื่องจากว่าลักษณะบ้านเนี่ยก็สามารถเรียกเป็นชื่อกลุ่มแมงมุมได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับมันเหมือนกับเป็นซองเป็นถุงอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะเข้าไปซ่อนหรือเข้าไปพักผ่อนได้ถือไว้นะ
6: ไปพักไปเรื่อยๆจะไปหา
0: อันนี้ได้แล้วที่แปะไว้เงี้ย
6: ฝนหรือเปล่าคะ
0: กันฝนกันแดด
7: มุกมันมานี่แล้ว
0: อันนี้คือเราเจอ1ตัวแต่ว่าที่เราสังเกตเห็นคือใยเห็นไหมใยเป็นแผ่นเลยแต่ว่าใยอันนี้ไม่ได้ใยสำหรับล่าเหยื่อนะเป็นใยที่เกาะคล้ายๆกับบ้านของมันที่เอาไว้หลบแดดหรือว่าหลบผู้ล่าบนใยเนี้ยไม่ใช่บ้านที่แท้จริงนะลองหาซิว่าบ้านจริงๆอยู่ตรงไหนมันจะมีอยู่เห็นไหม
6: ใน
1: ใบไม้หรือเปล่าคะ
0: นี่
6: ใบไม้หรือเปล่า
0: จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นแค่เหมือนกับหลังคาหรือเป็นแค่สนามหญ้าหน้าบ้านเฉยๆแต่ว่าบ้านจริงๆเนี่ย
6: อยู่
0: ในใบไม้นี่เห็นไหมครับอยู่ในนี้นี่ตรงนี้มันมีรูอยู่เห็นไหมจะมีรูอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นบ้านอีกหลังนึงของแมงมุมเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราเจอแมงมุมกลุ่มเนี้ยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่บ้านเรามีเยอะมากตอนเช้าเวลาเราตื่นขึ้นมาใช่ไหมมันจะมีใยแบบนี้ขาวโพลนสนามหญ้าไปหมดเลยเกตไหมอันนี
6: ้
0: ขอเวลาอีกแป๊บนึงได้ไหมครับอันนี้คือแมงมุมหมาป่าแต่ว่าลองให้ทายว่าอันนี้ชักใยไล่เหยื่อไหมตัวนี้
6: ไม่
0: ค่ะอ้าวแล้วเนี่ยไม่ใช่หรอ
6: ไม่ใช่
5: ไม่ใช
0: ่ทำไมอ่ะ
5: ใยมันบางเกินไป
0: ใยบางเกินไปใช่ถูกต้องครับใยบางเกินไปเพราะฉะนั้นแมงมุมหมาป่าเนี่ยไม่ได้ชักใยไล่เหยื่อแต่ว่าใช้วิธีการวิ่งไล่ตะคุบเหยื่อ
2: ใยของเจ้าแมงมุมมีรูปร่างหน้าตาหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของใยจะเป็นแมงมุมกลุ่มไหนค่ะกลุ่มแมงมุมชักใยรูปร่างใยจะเป็นแบบนี้ค่ะใยกลมใยเต็นใยยุ่งแล้วก็ใยถุงค่ะแมงมุมกลุ่มนี้ใช้ใยทั้งการล่าเหยื่อหลบภัยแล้วก็เป็นใยนอนค่ะส่วนแมงมุมกลุ่มไม่ชักใยอย่างเจ้าแมงมุมหมาป่าที่เพื่อนของเราเจอวันนี้รูปร่างใยก็จะเป็น

0: แผ่นบางๆขึงใยบริเวณปากรูบางกลุ่มทำใยในบริเวณรูใยของพวกแมงมุมกลุ่มนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นที่กำบังแดดกำบังฝนแล้วก็ควบคุมความชื้นนั่นเองค่ะ
1: ว่าแมงมุมหมาป่ามันก็จะเป็นแบบสร้างใยเป็นแผ่นอยู่ข้างบนตรงยอดหญ้า

0: มันก็ขึงใยเอาไว้แล้วมันก็อยู่ในใบไม้ม้วนนะครับ
1: ปกติแมงมุมส่วนใหญ่จะออกหากินในตอนกลางคืนไหนๆก็รู้จักตัวรู้จักใยแล้วคืนนี้พี่เจ็ดก็เลยอยากพาเพื่อนๆของเราออกสังเกตพฤติกรรมของเจ้าแมงมุมกันต่อค่ะ

0: ไฟฉาย
1: ใช่แล้วล่ะค่ะจะเดินสำรวจแมงมุมตอนกลางคืนก็ต้องแต่งตัวให้รัดกุมไม่ลืมไฟฉายแว่นขยายแล้วก็ใส่รองเท้าบูทนะคะที่สำคัญเด็กๆทั้งบ้านห้ามออกไปสำรวจเองนะคะอยากรู้ก็ต้องชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านไปด้วยค่ะ
0: ทีนี้วิธีสังเกตนะฮะคือสังเกตว่าเวลาเราส่องไฟออกไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าแสงไฟของเราเนี่ยมันจะไปกระทบกับดวงตาของแมงมุมแล้วมันจะเกิดเป็นแสงประกายระยิบระยับเดี๋ยวลองหันไปดู
2: เยอะมาก
0: เห็นไหมอันที่เป็นมันจะมีอันที่เป็นแสงแบบว่าไม่กระพริบเนี่ยอันนี้เป็นน้ำค้างแต่ว่าแสงที่มันกระพริบกระพริบกระพริบเนี่ยเป็นดวงตาของแมงมุมซึ่งทั้งผืนหญ้าตรงนี้เนี่ยเป็นแมงมุมหมาป่าทั้งหมดเลยนะเห็นไหมที่เราเห็นกันมากกลางวันนี้เนี่ยตอนนี้กำลังออกหากินเลยเวลานี
2: ้หมาป่าแล้วมันจะหอนไหม
0: หอนไหม
2: คิ
0: ดว่าหอนไหมหอนไหมครับ
2: ไม่หอน
0: เดี๋ยวเราไปดูที่ต้นไม้เมื่อเช้านี้ก่อนเลย
3: มีใยเต็มเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวดูนะครับ
3: ตรงนู้นด้วยค่ะ
0: สวยไหมสวยไหม
2: เ
0: หมือนทั่วเลยเนาะเหมือนทั่วเลยเนาะแต่ฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนไตแต่ว่าพี่เจตเรียกให้เป็นถั่วยิ้มแล้วการขอเอาตัวเด็กดูใกล้ๆก่อนเป็นแมงมุมกลุ่มเป็นตัวหนึ่งที่พี่จะชอบมากความลงก็เหมือนเด็กร้องไห้มีใครเห็นเป็นอย่างอื่น
4: ถ้าเด็กที่ไปไม่แหละ
1: คืนนี้ก่อนออกสำรวจฝนตกเล็กน้อยค่ะพี่เจตก็เลยบอกว่าเจ้าแมงมุมก็มักจะหลบฝนหาตัวดูไม่ยากแต่อาจจะทำให้เราได้เห็นพฤติกรรมการหากินอย่างที่ตั้งใจยากสักหน่อยค่ะ
0: ให้ทายว่าตัวนี้คืออะไร
2: กระโดด
0: มันไม่เหมือนกับแมงมุมที่เราเจอกันเมื่อตอนเช้าเลยนะส่วนที่เด่นชัดมากเลยคืออะไรรู้ไหม
2: ขาหน้าเหรอ
0: เขี้ยวเห็นไหม
2: ไหนเขี้ยว

0: ดังนั้นจะเป็นกลุ่มที่เราเจอใกล้ๆกับแหล่งน้ำตกลงกลุ่มนี้คือกลุ่ม
1: แหล่ง
0: น้ำเที่ยวยาวซึ่งไม่ได
2: ้เดินสำรวจด้วยกันมาพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องฝึกสังเกตด้วยตัวเองกันแล้วล่ะค่ะ
0: เดี๋ยวพี่เจษเนี่ยจะท้าให้เด็กๆช่วยดูพฤติกรรมของแมงมุมให้หน่อยเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็มีเหยื่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ากำลังชักใยหรือว่ากำลังทำความสะอาดตัวเองอย่างเงี้ยฮะลองดูแมงมุมแบบทำใจให้ชอบแล้วเดี๋ยวเราจะรักกับมันอย่าจับนะครับอย่าเพิ่งจับให้สังเกตก่อนว่าตอนนี้มันกำลังทำอะไรอยู่
1: ม
0: ัน
1: ไม่
0: ได
1: ้ทำอะไรมัน
0: ค
1: ิ
0: ดว่าอาจจะทำอะไรอย
1: ู่รอเย็นพี่เจษขาทำไมตอนเย็นมันถึงหาแมงมุมง่ายกว่าตอนเช้าคะ
0: หนูพูดว่ามันเกิดจากอะไรที่ทำให้เราหาง่าย
1: ตอนกลางคืนมันจะมาหา

0: เห็นว่าเมื่อกี้นี้มันมีใยที่หางใช่ไหมคะใยอันเนี้ยมันทำเอาไว้เพื่อที่จะจัดการไม่ให้ตัวเองเนี่ยร่วงลงไปข้างล่างเลย
1: มันกินเหยื่อมันกินได้แล้ว
2: ตามธรรมชาติเจ้าแมงมุมเป็นทั้งผู้ล่าแล้วก็เป็นผู้ถูกล่านะคะอาหารของเจ้าแมงมุมก็มีตั้งแต่แมลงตัวเล็กๆไปจนถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างจิ้งจกกบเขียดหรือแม้กระทั่งค้างคาวดังนั้นก็ถือได้ว่าเจ้าแมงมุมมีหน้าที่สำคัญในการทำหน้าที่ช่วยควบคุมประชากรสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติให้สมดุล นั่นเองค่ะ

0: เห็นอะไร
1: มันกระดูก
0: เมื่อกี้นี้พี่สินกับพี่พอเจอต้อง3ตัวถูกไหมแล้วเห็นอะไรอีกครับ
1: เห็นแมลง
0: เห็นใยเวลามองอ่ะมองแมงมุมอ่ะรู้สึกยังไง
1: รู้สึกแดงในตาเพราะว่าตรงเขี้ยวของแมงมุมมันตรงปลายสีดูเหมือนเป็นสีแดง
2: ที่ดูมันก็เดินไปเดินมาสักพักนึงก็เกาะนิ่งๆเลยตอนแรกเห็นใยแต่สักพักนึงเหมือนแบบใยมันถูกลมพัดหายไปก็เหลือแต่ตัวมันตัวเด
0: ีย
2: วแล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าบ้านมันรังมันอยู่แถวๆนั้นเลย
3: ก็แบบตอนแรกมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็เดิน
0: เดินหนีเราไปเลยเหรอ
3: ตอนแรกมันอยู่นิ่งๆใช่ไหมแล้วพอแมลงปอมาเกาะมันก็ลงมาข้างล่างตกเหมือนแค่โคนเป็นไม้แล้วมันก็ฟินกับขึ้นไปที่เดิมแล้วมันก็หยุดนิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็ชักใหญ่แล้วพอเอามือไปจับมันก็กระโดดหนี
0: แล้วมันกลับมาไหม
3: พอไปดูอีกรอบนึงมันกลับมา
1: ตอนแรกมันก็แบบอยู่นิ่งๆอ่ะแล้วก็มันก็แบบพยายามหนีไปหาตะกั่วแตนด้านหลังโดยที่พอปินหันหน้าไปอีกฝั่งนึงแล้วกลับมามันก็กลับมาที่เดิม
3: ตอนนั้นมันทำแปะยายไปที่ใบไม้แล้วมันก
2: ็ตอนแรกก็ไปค่ะแล้วมันก็เกาะอยู่นิ่งๆแล้วสักพักมันก็ไปข้างหลังแล้วพอกลับมาอีกทีมันก็ตะคุบเหยื่ออ
0: ๋อเจอว่ากำลังตะคุบเหยื่อพอดีใช่ไหมครับแล้วมันได้กินไหมมันได้แบบเคี้ยวเหยื่อไหม
2: มันก็คาบเอาไว้แล้วพอแตะมันก็ไปข้างหลัง
0: แล้วพี่พอล่ะพี่พอเจออะไรวันนี
1: ้
0: ไม่รู้ โอ้ยไปกับพี่ศิลป์เจอแมงมุมใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่

0: แต่ว่าก็อย่าไปทำร้ายมันมากก็ถ้าเราไปแบบแกล้งมันหรืออะไรพวกนี้มันก็จะแบบโต้ตอบเราบ้างหรือแบบบอกให้เรารู้อะว่าอย่าไปทำถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่ทำเรา
1: ตอนแรกก็กลัวๆอยู่แต่ตอนนี้ก็แบบที่พี่เจนบอกว่ามันก็มีพิษทุกตัวแต่บางตัวแต่บางตัวพิษมันไม่แรงมันก็น่ารักดี
2: ธรรมชาติมาโชว์ยังมีเรื่องราวสนุกสนุกและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมาฝากเด็กๆทางบ้านอีกหลายเรื่องนะคะรอติดตามชมในรายการได้เลยค่ะส่วนวันนี้ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปร่วมสนุกกันต่อใน Facebook ของรายการที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้กลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกำลังเสือโคร่งต้นไม้ประจำจังหวัดน่านจังหวัดน่านได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งขุนเขาเพราะมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาและเนินเขามีที่ราบระหว่างหุบเขาขนานไปตามความยาวของแม่น้ำน่านลักษณะภูมิประเทศเช่นนี้นอกจากเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารสายต่างๆแล้วยังมีป่าไม้หลายประเภทตามความสูงของพื้นที่เช่นป่าเต็งรังป่าเต็งรังผสมกับป่าเบญจพรรณรวมทั้งป่าดิบเขาซึ่งพบในพื้นที่สูงตั้งแต่ 1,000 เมตรถึง 1,500 เมตรจึงมีไม้ก่อขึ้นอยู่หลายประเภทที่แปลกพิเศษคือยังได้พบต้นไม้เขตอบอุ่นชนิดหนึ่งในจำนวน59ชนิดที่พบได้ในประเทศไทยคือกำลังเสือโคร่งจังหวัดน่านจึงคัดเลือกพันไม้นี้ให้เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดกำลังเสือโคร่งรู้จักกันทางการค้าว่าเบิร์ชเป็นต้นไม้ขนาดสูงใหญ่ตั้งแต่20ถึง25เมตรรอบต้นโตเต็มที่วัดรอบได้150ถึง200เซนติเมตรลักษณะใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับขอบมีจักฟันเลื่อยซ้อนรูปไข่พับจีบตามเส้นใบมีหูใบและหลุดร่วงง่ายลักษณะดอกของกำลังเสือโคร่งออกเป็นช่อตั้งตรงก็มีห้อยลงตามปลายยอดหรือด้านข้างกิ่งเป็นช่อหางกระรอกก็มีผลมีเปลือกแข็งเมล็ดเดี่ยวหรือมีปีกและใบประดับรองรับหรือห่อหุ้มเนื่องจากเปลือกของต้นกำลังเสือโคร่งมีกลิ่นหอมชาวบ้านนิยมไปต้มกินด้วยความเชื่อว่าเป็นยาบำรุงกำลังซึ่งอาจเป็นที่มาของชื่อกำลังเสือโคร่ง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือหลังเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: จากความสำเร็จของนโยบายการวางแผนครอบครัวส่งผลให้ปัจจุบันอัตราการเกิดลดลงและส่งผลให้สังคมไทยเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548และคาดว่าในอนาคตประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าในปีพุทธศักราช2574หรืออีกเพียง20ปีข้างหน้าจากสถานการณ์การเกิดข้างต้นสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม
1: หน้าที่ของมหาวิทยาลัยก็คือการสร้างองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมนั่นก็คือเราจะต้องหาความจริงนะฮะการค้นหาความจริงนี่ก็คือการทำวิจัยนะครับงานการวิจัยในทุกๆสาขาไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะครับสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์หรือการวิจัยประยุกต์ก็ตามเนี่ยล้วนแต่เป็นการสร้างความรู้การค้นหาความจริงนะครับซึ่งเมื่อเรามีองค์ความรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะพงถ่ายองค์ความรู้เนี่ยออกไปเป็นนโยบายสาธารณะนะครับเช่นในเรื่องของประชากรเนี่ยถ้าหากเราเห็นว่าขณะนี้มีปัญหาในเรื่องของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะครับเกิดขึ้นอย่างมากมีปัญหาในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดน้อยลงมีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นตัวกำกับอยู่นะครับหรือเราจะดูแลผู้สูงอายุในเรื่องของสวัสดิการให้เขาได้ดีอย่างไรเราจะให้การดูแลผู้สูงอายุทางด้านสุขภาพอย่างไรล้วนแต่ต้องการคำตอบนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างของการวิจัยที่เมื่อมีความรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรานำไปเป็นนโยบายระดับชาติระดับประเทศเอาไปขยายผลไปสร้างโครงการต่างๆนะฮะที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นนะครับเป็นต้นส่วนในเรื่องของการวิจัยด้านอื่นๆก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันแม้แต่ในเรื่องวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพราะวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยเป็นการค้นหาความจริงนะครับว่าความจริงที่อธิบายปรากฏการณ์ต่างสิ่งต่างๆทั้งทางวิทยาศาสตร์ทั้งสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยเมื่อเราได้รับทราบนะครับข้อเท็จจริงความจริงนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะใช้ประยุกต์เนี่ยมันมากมายมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยนะครับเราจึงมุ่งเน้นที่จะทำให้ทุกองค์ขับยบนะครับทุกสถาบันของมหาวิทยาลัยเนี่ยดำเนินการวิจัยอย่างเต็มที่ครับ
0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี้ขอนำเสนอการบรรยายบทความในประเด็นเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์จากทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: เนื่องจากการเกิดน้อยเนี่ยเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมีอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่ต่ำกว่าระดับทดแทนตั้งแต่ปี1970เช่นในประเทศเดนมาร์กสวีเดนและฟินแลนด์และยิ่งไปกว่านั้นในบางประเทศมีอัตราเจริญพันธุ์ต่ำกว่า 1.5 ซึ่งเป็นระดับอันตรายเช่นในญี่ปุ่นเกาหลีใต้เยอรมันออสเตรียอิตาลีและสเปนส่วนในประเทศแถบบ้านเราก็คือประเทศอาเซียนเนี่ยจะมีอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่สูงกว่าระดับทดแทนยกเว้นประเทศไทยเราสิงคโปร์และก็เวียดนามทีนี้ทำไมโซ่ทองของเราถึงมีจำนวนน้อยลงนักวิชาการหลายท่านมองว่าการเกิดน้อยเนี่ยเป็นผลผลิตหนึ่งจากสังคมอุตสาหกรรมซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการศึกษาและบทบาทหน้าที่การงานของผู้หญิงที่ดีขึ้นซึ่งผู้หญิงมีการศึกษาสูงขึ้นมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยสะท้อนถึงการลดลงของความเหลื่อมล้ำทางเพศบวกกับสภาพเศรษฐกิจที่

0: ่ไม่ค่อยมั่นคงนักมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรสูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันอีกสาเหตุหนึ่งคือเป็นผลพวงจากนโยบายวางแผนครอบครัวซึ่งส่งเสริมและพัฒนาให้มีการคุมกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในหลายประเทศด้วยทีนี้เมื่อคนเกิดน้อยลงผลกระทบหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือโครงสร้างอายุประชากรเพราะนอกจากคนจะเกิดน้อยลงแล้วเนี่ยเรายังมีอายุยืนยาวมากขึ้นเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเมื่อปี2012มีจำนวนผู้สูงอายุ810ล้านคนและจะเพิ่มเป็น 2,000 ล้านคนภายในปี2050หรือในที่ญี่ปุ่นจะมีจำนวนผู้สูงอายุสูงกว่าเด็ก3เท่าภายในปี2050เช่นกันซึ่งเมื่อคนเกิดน้อยแล้วอยู่นานขึ้นอัตราวัยแรงงานจะมีอัตราส่วนเล็กลงแต่ต้องคำจุนประชากรนอกวัยทำงานซึ่งมีจำนวนมากขึ้นก็คืออัตราพึ่งพิงทางอายุเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดความไม่สมดุลของสัดส่วนประชากรซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศทั้งนี้เนื่องจากวัยแรงงานหรือวัยทำงานของเราเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจทีนี้เมื่อโจทย์โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปหลายประเทศจึงตอบโจทย์ด้วยการออกนโยบายส่งเสริมการเกิดเพื่อที่จะสร้างสมดุลให้กับโครงสร้างประชากรซึ่งบทบาทหลักของนโยบายส่งเสริมการเกิดก็คือลดอุปสรรคของการมีบุตรซึ่งก็คือการลดต้นทุนทั้งทางตรงก็คือค่าใช้จ่ายโดยตรงที่เกิดจากการเลี้ยงดูบุตรเช่นค่าอาหารเสื้อผ้าการศึกษาซึ่งในยุโรปพบว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ20-30ของค่าใช้จ่ายครัวเรือนและช่วยลดต้นทุนทางอ้อมก็คือค่าเสียโอกาสค่าสูญเสียความมั่นคงทางการเงินของพ่อแม่หลังจากที่มีบุตรที่อาจจะต้องออกจากงานหรือว่ามีเวลาทำงานน้อยลงเพื่อที่จะมาดูแลบุตรฉะนั้นในหลายๆประเทศจึงเน้นนโยบายเสริมแรงจูงใจการมีบุตรโดยการแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับพ่อแม่ซึ่งเริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยอย่างเช่นในประเทศรัสเซียจะจ่ายให้รายเดือนสำหรับพ่อแม่ที่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์และให้พิเศษเพิ่มอีกเมื่อมีการฝากครรภ์ในครั้งอายุครรภ์ได้12สัปดาห์จากนั้นเมื่อคลอดบุตรออกมาแล้วก็จะมีเงินพิเศษเป็นโบนัสก้อนหนึ่งให้อีกตามการคลอดแต่ละครั้งจากนั้นก็จะมีเงินค่าเลี้ยงดูบุตรรายเดือนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับจำนวนบุตรที่มีแล้วก็อายุของบุตรที่มีตามแต่ละนโยบายของแต่ละประเทศนอกจากนี้ก็จะมีเงินค่านมบุตรเงินพิเศษอื่นๆเช่นอย่างเช่นสตรีตั้งครรภ์แล้วสามีต้องไปเกณฑ์ทหารในประเทศรัสเซียนะคะก็จะมีเงินพิเศษรายเดือนให้เพิ่มอีกกับสตรีท่านนั้นหรือว่าเด็กที่เกิดตรงกับวันชาติรัสเซีย12มิถุนายนก็จะมีเงินก้นถุงเล็กๆน้อยๆให้กับเด็กคนนั้นอีกด้วยจะเห็นว่าประเทศรัสเซียเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการผลักดันนโยบายส่งเสริมการเกิดอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องหนึ่งในนโยบายที่มีการศึกษาและเชื่อว่าช่วยเพิ่มอัตราเจริญพันธุ์ให้กับประเทศรัสเซียได้คือในช่วงจาก 1.3 ในปี2006เพิ่มขึ้นเป็น 1.51 ในปี2008ก็คือนโยบาย Maternity Capital หรือการให้คูปองเงินสดซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 250,000 รูเบิลหรือประมาณ 300,000 บาทให้กับครอบครัวที่มีลูกตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยสามารถใช้คูปองนี้ได้จนกระทั่งลูกอายุครบ25ปีสามารถนำไปแลกเป็นบริการเป็นการรักษาพยาบาลการศึกษาการฝึกงานของบุตรหรือนำไปซ่อมแซมบ้านหรือเป็นเงินออมส่วนหนึ่งให้กับมารดานอกจากนี้ก็จะมีนโยบายในการลดหย่อนภาษีให้กับครอบครัวที่มีบุตรในแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็มีสิทธิพิเศษอื่นๆเช่นมีการกู้เงินโดยไม่มีดอกเบี้ยการทำประกันหรือว่าให้สิทธิพิเศษในการซื้อบ้านสำหรับครอบครัวที่มีบุตรนอกจากนโยบายที่ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับพ่อแม่แล้วเนี่ยหลายประเทศก็ยังออกนโยบายที่พยายามเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมของการมีบุตรเช่นสิทธิพิเศษลาคลอดโดยยังคงได้รับเงินเดือนอยู่ซึ่งโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3เดือนถึง1ปีตามแต่ละประเทศเช่นสวีเดนและเยอรมันนี่จะให้อยู่ที่47สัปดาห์หรือออสเตรเลียกับสหรัฐอเมริกานี่จะให้สิทธิลาคลอดแต่ว่าไม่ได้รับเงินเดือนซึ่งก็ยังคงเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่อยู่ดีเพราะว่าเป็นการประกันความมั่นคงทางการงานในระดับนึงหรืออย่างที่ฝรั่งเศสก็คือให้สิทธิลาคลอดนานถึง318สัปดาห์แต่ได้รับเงินเดือนอยู่ที่22สัปดาห์ทีนี้ข้อกังวลหนึ่งสำหรับเรื่องสิทธิลาคลอดก็คือเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเพราะว่าคนที่ลาคลอดส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ทีนี้ในหลายๆประเทศจึงอยากที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาให้คุณพ่อเนี่ยได้มีสิทธิลาคลอดแล้วก็ได้ไปดูแลบุตรด้วย ที่นอร์เวย์จึงให้สิทธิลาคลอดสำหรับคุณพ่อเฉพาะคุณพ่อเท่านั้นเป็นเวลา14สัปดาห์โดยไม่สามารถโอนให้กับคุณแม่ได้เพื่อที่จะไปดูแลบุตรได้โดยตรงนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งจากผลการศึกษาในกลุ่มประเทศ OECD เนี่ยพบว่าตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นหรือว่าถ้าพ่อแม่สามารถทำงานแบบไม่เต็มเวลาได้เนี่ยจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราเจริญพันธุ์ของประเทศนั้นๆดังนั้นในประเทศนอร์เวย์เนี่ยพ่อแม่สามารถเลือกทำงานได้ร้อยละ50 60หรือ90ของชั่วโมงทำงานปกติหรือที่เยอรมันพ่อแม่สามารถทำงาน 15-30 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ได้นานถึง3ปีหลังจากคลอดบุตรเลยอีกนโยบายหนึ่งก็คือการบริการศูนย์ดูแลเด็กเล็กซึ่งที่สิงคโปร์เนี่ยก็จะมีการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรศูนย์ดูแลเด็กเล็กทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับรายได้ของแต่ละครอบครัวซึ่งสูงสุดเนี่ยก็จะช่วยอยู่ที่700เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือนหรืออย่างเช่นที่เดนมาร์กรัฐบาลเนี่ยจะกำหนดให้แต่ละเขตเทศบาลมีศูนย์ดูแลเด็กเล็กแล้วผู้ปกครองเนี่ยออกค่าใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ 25-28 ที่เหลือรัฐบาลจะรับผิดชอบซึ่งศูนย์เด็กเล็กเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากในประเทศเดนมาร์กคือสูงถึงร้อยละ90ถึงร้อยละ97คือนอกจากมีครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วเนี่ยคุณภาพยังได้มาตรฐานคือมีการควบคุมมาตรฐานควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดคืออาหารกลางวันของเด็กก็จะเป็นไปตามหลักโภชนาการจำนวนผู้ดูแลเด็กกับจำนวนเด็กก็จะเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดจากนโยบายตัวอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะคือแม้ว่าประสิทธิผลจากนโยบายที่กล่าวมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากนักว่าสามารถเพิ่มอัตราเจริญพันธุ์หรือเพิ่มการเกิดได้มากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งนี้เนื่องจากการเกิดหรือการมีบุตรเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องอีกมากมายแต่จากการทบทวนนโยบายต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้เข้าใจว่าในการกำหนดนโยบายส่งเสริมการเกิดจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในแต่ละบริบทของสังคมอย่างลึกซึ้งโดยแต่ละนโยบายจำเป็นที่จะต้องมีหนึ่งคือการยอมรับจากสังคมในวงกว้างคือต้องสร้างความเข้าใจให้ตรงกันว่านโยบายส่งเสริมการเกิดนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเพิ่มขนาดของประชากรแต่ต้องการที่จะควบคุมโครงสร้างของประชากรให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะ2คือต้องครอบคลุมและตอบโจทย์ได้ในหลายๆมิติตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรการเข้าถึงบริการของเด็กเล็กความมั่นคงทางการเงินการงานของพ่อแม่และรวมไปถึงการปรับปรุงโครงสร้างของสังคมให้เอื้อต่อการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเกิดแบบไม่มีคุณภาพเกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ต้องเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆคือนโยบายนึงได้ผลดีในสังคมนึงอาจไม่ได้ผลดีในอีกสังคมนึงเช่นนโยบายศูนย์เด็กเล็กได้ผลดีในสังคมตะวันตกแต่อาจไม่ได้ผลดีในสังคมตะวันออกเช่นที่ญี่ปุ่นเนื่องจากที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการดูแลลูกด้วยตัวเองในช่วง3ปีแรกของลูกฉะนั้นผู้หญิงจึงตัดสินใจที่จะออกจากงานเพื่อดูแลบุตรด้วยตัวเองมากกว่าที่จะใช้บริการศูนย์เด็กเล็กสุดท้ายนโยบายควรที่จะต้องเข้าใจง่ายและโปร่งใสคือทุกคนจะต้องรับทราบสิทธิพิเศษต่างๆเท่าเทียมกันอย่างทั่วถึงไม่มีเงื่อนไขใดๆซับซ้อนมากมาย
1: นโยบายในการส่งเสริมการเกิดเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆประเภทแรกก็คือเรื่องการมีอินเซนทีฟหรือมีแรงจูงใจอย่างเช่นอาจจะเคยได้ยินเบบี้โบนัสคือถ้าเกิดมีลูกปุ๊บรัฐบาลก็จะมีเงินสนับสนุนให้อันนั้นก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เสริมสร้างแรงจูงใจทำให้คนอยากที่จะมีบุตรมากขึ้นอีกชนิดหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นนโยบายที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมคือผู้หญิงเนี่ยบางทีสมัยนี้จะเริ่มมีลูกน้อยลงเพราะว่าเขาเริ่มสนใจการงานอยากที่จะมี career path อยากมีอะไรแล้วสังคมมันไม่ได้เอื้อให้สามารถที่จะมีทั้งสองอย่างได้กลายเป็นว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมอะไรบางอย่างเงื่อนไขทางสังคมอะไรบางอย่างทำให้ผู้หญิงสามารถเลือกที่จะมีครอบครัวได้และก็ยังมีความก้าวหน้าทางการงานได้สำหรับประเทศไทยเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นดีเบตอยู่อย่างแรกสุดเลยคือประเทศไทยถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องส่งเสริมการเกิดวิธีแบบไหนที่จะเหมาะสมกับประเทศไทยมากกว่าถ้าเกิดเป็นวิธีที่ส่งให้แรงจูงใจความกังวลของคนก็คือว่ามันจะเป็นการส่งเสริมการเกิดที่ไม่มีคุณภาพหรือเปล่าอย่างเช่นแบบคนก็เลยมีลูกกันเยอะๆเพื่อที่จะได้เงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็ยังต้องมีการศึกษาว่าอะไรนโยบายประเภทไหนถึงจะเหมาะกับบริบทเมืองไทยThank you.
2: ช่วงนี้เป็นการนำเสนอบทความหัวข้อนโยบาย

0: ่อการเกิดที่ลดลงในประเทศไทยและญี่ปุ่นผู้สูงอายุและสตรีเป็นพลังของสังคมได้โดยคุณสุพรจลัดสิทธิ์นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
1: ก็จะมาพูดถึงเรื่องนโยบายต่อการเกิดที่ลดลงในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นส่วนหนึ่งที่เราเลือกประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าเรามองเห็นว่าโครงสร้างประชากรของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีแนวโน้มที่แตกต่างจากประเทศไทยแต่เขาเผชิญปัญหามายาวนานกว่าประเทศไทยตรงนี้เราจะมาดูว่านโยบายหรือมาตรการต่างๆเนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นเขาจัดการต่อประชากรจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างก่อนที่เราจะไปพูดถึงตรงนี้เราก็อยากจะมาดูก่อนว่าโครงสร้างของไทยกับญี่ปุ่นเป็นยังไงถ้าดูจากตัวแท่งสีขาวนะคะก็คือเป็นผู้สูงอายุตรงนี้ค่ะในปี2553เนี่ยตรงนี้ขออนุญาตใช้นิยามผู้สูงอายุของญี่ปุ่นก็คือที่65ปีคือของประเทศไทยเราเนี่ยจะใช้นิยามผู้สูงอายุที่60ปีนะคะแต่เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบกันเราก็ขอใช้นิยามที่65ปีทำให้เราจะเห็นว่าในปี53ประเทศไทยเราสัดส่วนของผู้สูงอายุมีไม่ถึงร้อยละ10ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยถ้าจากที่หลายๆคนเข้าใจนะที่นี้ก็คือว่าเราถึงร้อยละ10แล้วแต่นั่นคือนิยามที่กำหนดที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะถ้ามาเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นแล้วเนี่ยในปี53เรามีสัดส่วนผู้สูงอายุ 8.7 คือไม่ถึงร้อยละ10ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นเขาไปถึงร้อยละ23แล้วซึ่งตรงนี้คือเขาเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดแล้วตรงนี้เขาเผชิญปัญหามาก่อนหน้าเราพอสมควรแล้วเมื่อมองคาดประมาณอีก20กว่าปีก็คือถึงปี2578สัดส่วนผู้สูงอายุของเราก็ก้าวขึ้นเท่ากับประเทศญี่ปุ่นนะขณะนี้ก็คือที่ 22.5% ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นก็คือก้าวกระโดดไปที่ 33.4% เช่นกันในส่วนของวัยเด็กก็ลดลงวัยทำงานลดลงจะมีในส่วนของประเทศไทยที่ว่ากระโดดขึ้นในช่วงปี53คือ 72.1 คือมันเป็นช่วงพีคของประชากรแต่ว่าหลังจากปีนี้เนี่ยก็คือว่าสัดส่วนประชากรของวัยแรงงานก็ลดลงต่อเนื่องกันมาเราจะมาดูกันว่าจากที่เราเห็นโครงสร้างประชากรของประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยว่าเขาเป็นยังไงบ้างและจะมาดูว่ามาตรการหรือนโยบายอะไรที่เขามาจัดการตรงนี้ตรงนี้คือเราก็จะเอาอัตราเจริญพันธุ์ของประเทศญี่ปุ่นมาดูกันนะคะเราจะเห็นว่าอัตราเจริญพันธุ์ตรงนี้ค่ะก็คือเส้นตั้งแต่ปี03ไปจนถึง53เนี่ยมันลดลงตลอดแม้แต่ว่าข้อมูลค่าประมาณเนี่ยไปจนถึงปี83ก็อยู่ในระดับคงที่คือ 1.3 อาจจะเห็นว่าในช่วงปี13เนี่ยอัตราเจริญพันธุ์มันกระโดดขึ้นจาก03คือ 2.0 มาเป็น 2.1 ตรงนี้มันเป็นช่วงของ second baby boom ก็คือว่า baby boom ของญี่ปุ่นเขาก็จะมีช่วงแรกอย่างที่แสดงให้ดูนะคะคือปี90ถึงปี92เพียง3ปีเท่านั้นเองแล้วก็หลังจากนั้นลดลงมาแล้วก็กระโดดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือช่วง second baby boom ก็คือช่วงปี13ในช่วงนี้อัตราเจริญพันธุ์ค่อยๆลดลงมาจนถึงระดับที่สังคมญี่ปุ่นให้ความสำคัญและสนใจก็คือช่วงปี32ที่เกิดคำว่า 1.57 shock ตรงนี้ก็คือว่าเป็นจุดแรกแล้วที่ว่าอัตราเจริญพันธุ์ลดต่ำลงมาถึงในระดับที่สังคมญี่ปุ่นทั้งนักประชากรหรือว่าทางสื่อสาธารณชนเริ่มให้ความสำคัญจนเกิดคำพูดคำนี้ขึ้นมาและหลังจากปีนั้นเขาก็ทำให้เกิดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีบุตรอย่างแท้จริงก็คือเรื่องนโยบาย The Angel Plan ตัวนี้เป็นนโยบายที่แรกๆเลยที่ส่งเสริมการมีบุตรในประเทศญี่ปุ่นโดยที่มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันจนถึงปี41-47ก็ยังมีการพัฒนาอยู่โดยการมีมาตรการต่างๆที่จะสนับสนุนให้ครอบครัวญี่ปุ่นมีบุตรเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นการขยายระยะเวลาการลาคลอดของญี่ปุ่นก็เช่นกันค่ะเขาก็มีการเพิ่มในเรื่องนี้มีเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรรวมไปถึงเรื่องของของพ่อที่ว่าสามารถลาที่จะเลี้ยงดูบุตรได้ตรงนี้ญี่ปุ่นก็มีเช่นกันก็คือว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้ญี่ปุ่นพยายามที่จะส่งเสริมให้ครอบครัวญี่ปุ่นเนี่ยมีบุตรเพิ่มขึ้นแต่จนถึงณปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าอัตราเจริญพันธุ์ก็คือยังลดต่ำลงอยู่ในส่วนของ The Angel Plan เนี่ยเขามีการพัฒนาจนไปถึง The New Angel Plan ตัว Angel Plan เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของการนอกจากการสนับสนุนให้ครอบครัวมีบุตรแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมให้ผู้หญิงสามารถทำงานนอกบ้านด้วยและเลี้ยงดูบุตรไปด้วยโดยการส่งเสริมให้มีสถานรับเลี้ยงเด็กเพิ่มขึ้นทั้งใกล้บ้านและใกล้ที่ทำงานตรงนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่สังคมญี่ปุ่นเขาเริ่มเห็นความสำคัญของสตรีในการทำงานนอกบ้านว่าจะเข้ามาช่วยในส่วนของกำลังแรงงานที่ลดลงนะคะโดยที่

ในปี2528เนี่ยก็คือจะมีกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานที่เท่าเทียมกฎหมายนี้จะพูดถึงในเรื่องของการให้สิทธิหรือโอกาสผู้หญิงสามารถเข้ามาทำงานได้เพิ่มมากขึ้นจากแต่เดิมคือแต่เดิมเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเขาจะมีก่อนหน้าหนูตั้งแต่เริ่มแรกนะคะก็จะมีพูดถึงเรื่องของการห้ามผู้หญิงทำงานล่วงเวลาเกิน2ชั่วโมงหรือห้ามทำงานกลางคืนตรงนี้มันเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ทำให้องค์กรหน่วยงานในการจ้างงานเลือกที่จะรับคนทำงานที่เป็นผู้ชายมากกว่าเพราะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าตรงนี้หลังจากอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าสังคมญี่ปุ่นนะคะก็คือเป็นสังคมที่ว่าผู้ชายเป็นเรียกว่าผู้ชายเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวแบบนั้นแล้วเขาก็จะมองว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าแต่งงานมีลูกแล้วก็คือควรที่จะอยู่บ้านเลี้ยงดูบุตรแต่เนื่องด้วยว่าอัตราเจริญพันธุ์ที่ต่ำลงจากที่ว่าเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่สังคมญี่ปุ่นเขาให้ความสำคัญแม้กระทั่งที่ว่าเกิด 1.57 ช็อคตรงนี้แล้วเขาก็มองว่ากำลังแรงงานเนี่ยมันลดลงแล้วสตรีควรที่จะเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในกำลังแรงงานจึงเกิดกฎหมายต่างๆมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ไม่เพียงแค่ตรงนี้นะคะก็คือว่ายังมีเรื่องของการให้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นด้วยโดยที่ไม่ได้มองเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ญี่ปุ่นเขามองมาตั้งแต่ปี2514ขณะที่ประเทศไทยเราปี2513เรามีนโยบายประชากรเพื่อที่จะลดอัตราเพิ่มประชากรตอนนั้นคือเราต้องการที่จะลดอัตราเพิ่มประชากรเรามองอยู่ตรงจุดนั้นขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเผชิญปัญหาตรงนี้มาก่อนเราแล้วเพราะฉะนั้นเขามองไปแล้วว่ากำลังวัยแรงงานเนี่ยมันจะลดลงดังนั้นเขาก็เลยมองว่าส่วนที่จะมาเพิ่มเนี่ยณตอนนั้นเขายังไม่ได้มองเรื่องกำลังสตรีเข้ามาสู่กำลังแรงงานแต่เขามองไปที่ผู้สูงอายุว่าควรจะขยายระยะเวลาในการทำงานให้มากขึ้นก็คือว่าในช่วงนั้นเนี่ยของทางภาคเอกชนผู้สูงอายุของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือจะทำงานถึงแค่55ปีเท่านั้นการออกกฎหมายนี้เข้ามาไม่ใช่เป็นการบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแล้วก็มีการออกมาตรการต่างๆเรื่องมาแล้วก็มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันคือเมื่อปี55ที่ผ่านมานะคะก็มีการบอกว่าให้องค์กรเอกชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆสามารถขยายอายุเวลาการทำงานของผู้สูงอายุให้ถึง65ปีได้กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ญี่ปุ่นเขาเริ่มมาตั้งแต่ปี14จากอายุเกษียณการทำงานที่55เขาขยายมาเป็น60 61มาเป็น65ตรงนี้คือใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมากแต่ก็มีมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ไทยเราเนี่ยคือที่เห็นหลักๆเนี่ยค่ะเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประชากรเนี่ยก็อย่างที่ทราบภาพกันตั้งแต่ช่วงแรกนะคะเรามีนโยบายประชากรเป้าหมายเราเนี่ยต้องการลดอัตราเพิ่มประชากรตรงนี้ค่ะในช่วงแรกมันมีถึงสูงถึงอัตราเพิ่ม 2.7% ต่อปีนะคะเราทำสำเร็จจากการที่เรามีมาตรการวางแผนครอบครัวโดยสมัครใจตรงนี้ค่ะลดลงมาจนถึงแผนพัฒนาฉบับที่7ฉบับที่7เนี่ยเป็นฉบับที่เราเริ่มหยุดในการพูดถึงเรื่องการลดอัตราเพิ่มประชากรแล้วเรากลับมาพูดใหม่อีกครั้งนึงในฉบับที่8แต่เป็นการพูดเพื่อที่จะให้คงอัตราเจริญพันธุ์ให้อยู่ในระดับทดแทนตรงนี้นะคะถ้าดูจากสถานการณ์จากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเราไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของการนโยบายเสริมการมีบุตรเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าส่วนหนึ่งเราสามารถศึกษาได้ว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีนโยบายส่งเสริมการมีบุตรมาตั้งแต่ปี38จนถึงปัจจุบัน TFR ของเขาอัตราเจริญพันธุ์เขาก็ยังไม่เพิ่มสูงขึ้นถ้าอย่างนั้นเราจะอาจจะดูนโยบายอื่นที่เขาเข้ามาจัดการก็คือในเรื่องของการเพิ่มกำลังแรงงานในกลุ่มของสตรีแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะคะในของประเทศไทยเราเนี่ยก็ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการทำงานในของกลุ่มผู้สูงอายุเรามีการขยายอายุการทำงานในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานักประชากรไทยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็จริงๆแล้วณปัจจุบันนี้อาชีพบางอาชีพที่ต้องใช้ทักษะใช้ความรู้พิเศษสามารถขยายอายุการทำงานได้ไปถึง 65-70 ปีตรงนี้มันก็ยังมีอยู่แต่เราอาจจะต้องทำให้จริงจังเหมือนอย่างที่นโยบายที่ประเทศญี่ปุ่นเขามีการเพิ่มมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ให้เป็นจริงเป็นจังขึ้นก็เชื่อว่าในอนาคตเราก็คงจะไปถึงจุดนั้นนะคะถ้าเราจะศึกษาประสบการณ์ของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเรื่องการเอากำลังสตรีเพิ่มเข้ามาเนี่ยตรงนี้มองว่าเราอาจจะได้เปรียบมากกว่าญี่ปุ่นตรงที่ว่าระดับการศึกษาของเราชายไทยกับหญิงไทยไม่แตกต่างกันนักแต่ของประเทศญี่ปุ่นระดับการศึกษาของผู้หญิงเขาในระดับถ้าพูดถึงในระดับการศึกษาในระดับขั้นสูงนะคะของผู้หญิงจะน้อยกว่า

0: ู้ชายมากตรงนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเข้าสู่กำลังแรงงานของผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยมีน้อยลงสำหรับประเทศไทยเราในเมื่อระดับการศึกษาของหญิงไทยกับชายไทยเราไม่แตกต่างกันมากนักแต่ว่าการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของประเทศเราเนี่ยผู้หญิงก็ยังมีน้อยกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจว่าเราจะต้องเข้าไปจัดการในเรื่องของความเท่าเทียมหรือการให้โอกาสเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในการทำงานได้เท่าเทียมกับผู้ชายค่ะ
1: ขอเกริ่นถึงประเทศญี่ปุ่นก่อนเนาะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเข้าสู่เขาเผชิญกับปัญหาภาวะโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงทางประชากรมาก่อนประเทศไทยเราหลายปีแล้วและตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเราควรจะศึกษาประเทศญี่ปุ่นซึ่งประเทศไทยเราณตอนนี้ก็คือมีโครงสร้างทางประชากรเนี่ยเปลี่ยนแปลงคล้ายกับของเขาเพียงแต่ว่าของเขาเนี่ยมีปัญหาภาระที่มากกว่าประเทศไทยเราเยอะกว่านะคะตรงนี้ค่ะก็เลยเป็นจุดที่เราควรจะศึกษาประเทศของเขามาดูว่าเป็นยังไง
2: ต่อไปเป็นการนำเสนอบทความในหัวข้อสถานเลี้ยงเด็กช่วยให้คนมีบุตรมากขึ้นจริงหรือโดยดร.จงจิตฤทธิรงค์อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะทำให้ทั้งพ่อและแม่เนี่ยต้องออกไปทำงานนอกบ้านโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวแล้วก็อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอยู่อาศัยจากครอบครัวขยายนะคะกลายมาเป็นครอบครัวที่มีขนาดเล็กลงจากเดิมที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่ที่บ้านนะคะคอยช่วยดูแลบุตรหลานให้จนตอนนี้ก็ไม่มีผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลบุตรนะคะแล้วก็ยังมีงานวิจัยที่พบว่าการที่ไม่มีผู้ดูแลบุตรเนี่ยส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรค่ะดังนั้นวัตถุประสงค์ของบทความนี้นะคะคือเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กหรือระบบที่ช่วยดูแลเด็กที่ดีและมีมาตรฐานแล้วและมีค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไปในประเทศไทยจะช่วยลดภาระการเลี้ยงดูบุตรและทำให้คนมีบุตรมากขึ้นจริงหรือเปล่านะคะโดยการศึกษาแบ่งออกเป็น2 ส่วนค่ะส่วนแรกคือการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กในปัจจุบันและส่วนที่2คือศึกษาความคิดเห็นของผู้หญิงที่ต้องการมีบุตรและแม่ที่มีบุตรปฐมวัยนะคะ 0-6 ปีเกี่ยวกับภาระการเลี้ยงดูบุตรและการใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะสำหรับปัจจุบันนะคะประเทศไทยมีประเภทของสถานเลี้ยงเด็กแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะรูปแบบแรกคือรูปแบบบริการเลี้ยงเด็กกลางวันในครอบครัวนะคะให้บริการเลี้ยงดูเด็กแบบไม่เป็นทางการที่จัดขึ้นที่บ้านของผู้เด็กอาจเป็นคนในชุมชนหรือคนที่รู้จักคุ้นเคยกันนะคะค่าบริการไม่แพงมากนัก2คือศูนย์รับเลี้ยงเด็กกลางวันค่ะรับเลี้ยงเด็กอายุ 2-6 ปีขนาดของศูนย์ขึ้นอยู่กับจำนวนเด็กซึ่งมีขนาดตั้งแต่5คนขึ้นไปช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้เพราะต้องออกไปทำงานนอกบ้านและ3คือการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาแบ่งออกเป็น2ระบบนะคะระบบแรกคือระบบโรงเรียนคือชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาลค่ะอีกแบบนึงคือแบบที่ไม่อยู่ในระบบโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วยเตรียมความพร้อมด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาบุคลิกภาพและจริยธรรมให้แก่เด็กก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาค่ะในปี2556นะคะพบว่ามีจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19,820 แห่งและมีครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 19,600 คนและมีผู้ดูแลเด็ก 33,550 คนซึ่งมากกว่า 90% ของสถานเลี้ยงเด็กในประเทศไทยอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยค่ะสัดส่วนของครูพี่เลี้ยงต่อเด็กนะคะปัจจุบันเท่ากับ1:48ค่ะจะเห็นว่าครู1ท่านเนี่ยจะต้องดูแลเด็กจำนวนมากซึ่งมีจำนวนมากสูงกว่าที่คณะกรรมการการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยตั้งไว้ที่1:20ค่ะนอกจากนี้อัตราค่าบริการยังแปรผันไปตามคุณภาพของการบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะสำหรับมาตรฐานและคุณภาพของสถานเลี้ยงเด็กสำหรับวิธีการศึกษาจะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อสอบถามภาระและการวางแผนในการเลี้ยงดูบุตรความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กค่ะโดยแบ่งแนวคำถามออกเป็น3แบบและถามใน3กลุ่มประชากรนะคะคือกลุ่มแรกเป็นผู้ที่สมรสแล้วและยังไม่มีบุตรค่ะสอบถามกรณีศึกษา2กรณีโดยถามว่าท่านคิดว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานจะช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูบุตรจนทำให้ตัดสินใจมีบุตรได้เร็วขึ้นหรือไม่และแบบที่2คือผู้ที่มีบุตรและไม่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กจำนวน2กรณีแบบที่3ผู้ที่มีบุตรและใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กจำนวน2กรณีเช่นกันโดยสอบถามว่าท่านคิดว่าสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานจะช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูบุตรจนทำให้ตัดสินใจมีบุตรได้มากขึ้นหรือไม่นะคะสำหรับลักษณะทางประชากรนะคะ เป็นผู้หญิงทั้งหมดนะคะโดยมีอายุตั้งแต่29ถึง37ปีค่ะระยะเวลาสมรสอยู่ระหว่าง1ถึง7ปีโดยกลุ่มที่มีบุตรแล้วนี่มีบุตรจำนวน1ถึง2คนค่ะโดยอายุบุตรก็คือประมาณ3เดือนนะคะจนถึงประมาณ5ปีค่ะสำหรับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะคะผู้ที่พักอาศัยอยู่ด้วยในกลุ่มของผู้ที่สมรสแล้วแต่ยังไม่มีบุตรนะคะคืออยู่กันกับคู่สมรสเพียง2คนแล้วก็ทำงานประจำนะคะส่วนกลุ่มที่มีบุตรและไม่ได้ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กนะคะคือจะพักอยู่กับคู่สมรสบุตรแล้วก็พ่อแม่ของคู่สมรสค่ะท่านนี้นะคะก็จะทำงานเป็นพนักงานบริษัทส่วนอีกท่านนึงที่อยู่กับคู่สมรสและบุตรด้วยกันเพียง3คนนะคะก็จะไม่ได้ทำงานค่ะส่วนกลุ่มสุดท้ายนะคะผู้ที่มีบุตรและใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะเป็นกลุ่มที่อยู่กับคู่สมรสและบุตรเท่านั้นค่ะท่านหนึ่งมีเป็นเจ้าของกิจการและอีกท่านหนึ่งเป็นพนักงานรัฐค่ะค่ะหมายเหตุนะคะคือกรณีตัวอย่างที่ศึกษานี้นะคะไม่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรใดๆนะคะเพียงแต่เป็นการสังเกตเป็นการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มประชากรที่น่าจะไปใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะกลุ่มแรกนะคะผู้ที่สมรสแล้วแต่ยังไม่มีบุตรกรณีศึกษากล่าวว่าการมีบุตรจะทำให้มีความสุขเพราะบุตรเป็นส่วนเติมเต็มของครอบครัวหรือเป็นส้มทองคล้องใจค่ะแล้วก็บอกว่าการที่มีบุตรนั้นยังเป็นภาระที่มีผลกระทบกับการทำงานทั้งสองท่านเนี่ยได้วางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลบุตรแล้วแต่ว่าชะลอการมีบุตรออกไปเนื่องจากมีภาระงานมากและขาดผู้ดูแลบุตรที่ไว้ใจได้รวมทั้งยังคาดหวังให้พ่อแม่หรือญาติพี่น้องนะคะมาเลี้ยงดูให้แต่ปัจจุบันนี้ยังรอท่านเกษียณและยายมาอยู่ด้วยกันนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีบุตรและไม่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กทั้งคู่เนี่ยได้เตรียมความพร้อมด้านการเงินไว้แล้วแต่ว่าไม่มีผู้ดูแลบุตรทำให้พ่อหรือแม่ท่านใดท่านหนึ่งนะคะจะต้องหยุดทำงานเพื่อดูแลบุตรและเมื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กผู้ปกครองท่านหนึ่งกล่าวว่าสถานเลี้ยงเด็กควรคำนึงถึงความปลอดภัยของบุตรความสะอาดและการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและคิดว่าสถานเลี้ยงเด็กคุณภาพดีจะมีราคาแพงค่ะท่านกล่าวว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานให้บริการดีอยู่ใกล้บ้านก็จะไม่ใช้บริการค่ะเนื่องจากกังวลว่าพี่เลี้ยงเด็กอาจจะทำร้ายบุตรเพราะอารมณ์โกรธที่ต้องดูแลเด็กจำนวนมากและคิดว่าพี่เลี้ยงเด็กจะไม่รักและดูแลเด็กได้ดีเหมือนกับพ่อแม่หรือญาติแต่อาจจะใช้บริการตอนที่บุตรเข้าเรียนชั้นอนุบาลโดยที่อัตราค่าบริการจะต้องไม่สูงเกินไปเพื่อเสริมพัฒนาการของลูกค่ะจะสังเกตว่าทั้งสองกลุ่มนะคะกลุ่มที่ยังไม่มีบุตรและมีบุตรในกลุ่มนี้นะคะคือไม่คิดว่าสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยจะเป็นการตอบปัญหาของการที่ไม่มีผู้ดูแลบุตรได้ค่ะอันนี้ก็อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสถานเลี้ยงเด็กในปัจจุบันนะคะค่ะสำหรับกลุ่มที่3คือกลุ่มที่มีบุตรใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กนะคะทั้ง2ท่านเนี่ยมีบุตรทันทีหลังจากสมรสแล้วก็ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กใกล้บ้านโดยทั้งสองท่านเนี่ยได้ศึกษาสถานเลี้ยงเด็กมาหลายแห่งก่อนที่จะมาตัดสินใจใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กแห่งนี้ท่านหนึ่งกล่าวว่าสถานเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพจะช่วยลดภาระการเลี้ยงบุตรได้เพราะจะทำให้ตัวเนี้ยสามารถไปทำงานประจำได้อย่างสบายใจค่ะส่วนอีกท่านกล่าวว่าการให้บุตรเข้าศูนย์เด็กเล็กจะช่วยให้บุตรได้เรียนรู้การเข้าสังคมกับเพื่อนและมีกิจกรรมต่างๆที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านค่ะค่ะขอสรุปสั้นๆนะคะผู้ดูแลบุตรนะคะยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะต่อการตัดสินใจมีบุตรเนื่องจากว่าผู้สมรสเนี่ยอาจจะเลื่อนการมีบุตรออกไปเนื่องจากไม่มีผู้ดูแลบุตรเมื่อผู้สมรสเลื่อนอายุการมีบุตรออกไปจะทำให้ส่งผลต่อสุขภาพของแม่และเด็กที่ระหว่างตั้งครรภ์นะคะส่วนปัจจัยทางเศรษฐกิจของครอบครัวก็ยังคงเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจมีบุตรอยู่ดีนะคะสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กในกรณีที่พ่อแม่ไม่มีคนดูแลแล้วก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยออกไปทำงานนอกบ้านได้ดังนั้นจึงจะส่งผลให้เศรษฐกิจของครอบครัวเนี่ยดีขึ้นฉะนั้นสรุปว่าสถานเลี้ยงเด็กก็น่าจะเป็นปัจจัยทางอ้อมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรอย่างน้อยก็เลื่อนให้มีบุตรได้เร็วขึ้นสำหรับในกลุ่มที่พร้อมจะมีบุตรแล้วค่ะ
1: อย่างปัจจุบันนี้เราก็ทราบแล้วว่ามีเด็กที่เกิดน้อยลงฉะนั้นเด็กที่เกิดมาเนี่ยควรจะเติบโตมาในสังคมที่มีคุณภาพพ่อแม่ก็อยากจะมีบุตรคือไม่คนที่สมรสกันเนี่ยก็อยากจะมีโซ่ทองคล้องใจนะคะก็แต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าไม่มีผู้ดูแลบุตรก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะส่งเสริมให้มีการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของสถานเลี้ยงเด็กอะค่ะ
4: อย่างแรกคือที่ผู้ปกครองกังวลเนี่ยคือเรื่องความปลอดภัยของบุตรนะคะจะต้องแน่ใจว่าพี่

0: เลี้ยงเด็กเนี่ยค่ะหรือครูพี่เลี้ยงเด็กจะรักแล้วก็เอาใจใส่เหมือนอย่างที่พ่อแม่เขารักลูกของตนเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในสถานเลี้ยงเด็กความสะอาดการส่งเสริมพัฒนาการของลูกมีพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็ยังจะอยากให้ลูกของตนนี้มีพัฒนาการที่ดีถ้าสถานเลี้ยงเด็กช่วยเหลือในจุดนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองมั่นใจใช้บริการค่ะ
1: และบทความสุดท้ายของประเด็นนโยบายเป็นบทความหัวข้อกฎหมายที่ผูกพันรัฐไทยและการเกิดของมนุษย์ในสถานะของสร้างความมั่นคงเชิงประชากรและสังคมโดยรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์กาญจนจิตราสายสุนทรอาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2: enforcement ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ enforcement ของนักกฎหมายมันมี2ระดับนะคะระดับหนึ่งคือส่วนราชการที่บังคับตามสิทธิ์อาจจะมีกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาแล้วก็หน่วยงานที่มีหน้าที่ enforce of enforcement อย่างกรรมการสิทธิ์อะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยจะนะคะมีเวลาไปดูแลกฎหมายเท่าไหร่ฉะนั้นการลดภาระการเลี้ยงดูบุตรให้บุพการีเนี่ยมันก็จะไม่ใช่สำหรับคนสัญชาติไทยทุกคนและไม่ใช่คนสัญชาติไทยในทะเบียนราษฎรไทยทุกคนไม่ต้องไปพูดถึงคนต่างด้าวแล้วนะคะก็คือตอนนี้ประเทศพม่าก็ต้องมาคนของเขาเองแล้วก็มาแล้วด้วยค่ะในประการที่2ถามว่ากฎหมายที่เอื้อต่อการส่งเสริมการเกิดมีไหมก็ไม่มีกฎหมายห้ามคนเกิดมีไหมมันก็ไม่มีค่ะมันปล่อยให้เป็นเสรีภาพของบุพการีที่จะมีความรับผิดชอบต่อคนเกิดเอาเองค่ะฉะนั้นตอนนี้มันก็คงจะเห็นได้ว่ามันก็เหมือนทุกประเทศที่ต้องปฏิรูปกฎหมายในเรื่องนี้ค่ะว่าคือไอ้ประการที่หนึ่งไอ้มาตรการทางเศรษฐกิจเนี่ยค่ะให้ไปเถอะค่ะถ้าเขาไม่อยากมีลูกเขาก็อย่างในประเทศฝรั่งเศสก็เหมือนกันที่สมัยที่30ปีที่แล้วที่เคยไปอยู่อะค่ะให้เท่าไหร่มันก็ไม่มีลูกเพราะทุกคนอยากไปเที่ยวเขาเรียกว่ากองวาเคชั่นเนี่ยค่ะฉันมีลูกมันไปไม่ได้นะคะประการที่สองค่ะและมาตรการทางสังคมไอ้มันลงรับเลี้ยงเด็กก็มีไปเถอะค่ะถ้าประการที่สามมันไม่มานะคะมาตรการทางความคิดอะค่ะว่าไอ้การกระตุ้นความอยากมีบุตรของประชากรในประเทศไทยเนี่ยถ้ามันไม่ได้สร้างขึ้นมาหรืออย่างนึงถ้าเกิดระดับบริหารทั้งหลายยังมีข้อมูลผิดว่าเรามีประชากรล้นประเทศไทยนะคะก็ไม่ต้องพูดถึง1กับ2มันไปไม่ได้หรอกค่ะดังนั้นจะเห็นได้ว่าไอ้2ประการแรกเนี่ยมันก็จำกัดมันไม่ได้คุ้มครองคนเกิดที่เป็นคนที่โซเชียลไลซ์กับประเทศไทยนะคะงานวิจัยที่ทำกับมหิดลปีแรกเลยค่ะได้ A3 ตัวเลยแล้วก็ไอ้เรื่องเนี่ยค่ะโซเชียลไลเซชันเนี่ยค่ะคือมันก็คือสิ่งที่ควรชี้ว่าเขาควรมีสัญชาติไทยเนาะแต่ตอนนี้มันแยกออกจากกันฉะนั้นเราก็จะเห็นคนที่มีสัญชาติไทยแต่ไม่ได้มีอะไรที่มันมีโซเชียลซัพพอร์ตประเทศไทยเลยอันนี้มันก็จะทำให้เราคิดเหมือนกันว่าเบิร์ดตัวนี้มันจะเป็นเบิร์ดของคุณภาพไหนไอ้กฎหมายไอ้ส่งเสริมการเกิดของมนุษย์แต่มันไม่มีอะค่ะฉะนั้นมันก็ต้องเริ่มต้นทำงานความคิดมันค่ะอย่างที่สำคัญกฎหมายดีแค่ไหนถ้าผู้รักษาการตามกฎหมายมันไม่เชื่อกฎหมายนั้นนะคะนะคะท่านทั้งหลายมีมือถือนะคะแต่ท่านไม่ได้ใช้มันเต็มประสิทธิภาพมันก็ทำงานได้ไม่ถึงราคาของมันจริงไหมคะฉะนั้นไอ้องค์กรที่รักษาการตามกฎหมายที่ทำเรื่องเบิร์ดโปรโมชั่นเนี่ยค่ะมันต้องเชื่อเรื่องนี้นะถ้ามันไม่เชื่อเรื่องนี้นะก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมามีกฎหมายสักร้อยฉบับมันก็ไม่ได้ทำให้เบิร์ดมีคุณภาพขึ้นในประเทศนี้ค่ะ
3: ทรัพยากรมนุษย์นี่นะครับเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาตินะครับดังนั้นเนี่ยการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจึงต้องมีนโยบายนะครับที่ชัดเจนและก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรนะครับอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่ว่าจะได้มีแนวทางที่จะให้มีจำนวนประชากรในขณะที่พอเหมาะในกลุ่มอายุต่างๆนะครับที่เหมาะสมด้วยนะครับเพราะหากว่าเราปล่อยไปอย่างชนิดที่ไม่มีการควบคุมนะครับก็จะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาได้มากๆเราเคยมีปัญหาการเกิดนะครับที่มากเกินไปนะครับเราเคยมีในขณะนี้นะครับปัญหาเนี้ยการเกิดน้อยลงแต่ว่าอัตราตายของประชาชนเนี้ยนะครับลดลงก็ทำให้ผู้สูงอายุเนี้ยมีจำนวนมากแล้วก็ทำให้คนที่อยู่ในวัยแรงงานขนาดนี้ลดลงเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้มันจะส่งผลไปที่สังคมและเศรษฐกิจนะครับอย่างมากการที่จะติดตามนะครับให้ใกล้ชิดเพื่อที่จะออกเป็นนโยบายในการที่จะปรับฐานของประชากรให้เหมาะสมเนี่ยนะครับในประชากรกลุ่มต่างๆเนี่ยจึงมีความสำคัญมากทั้งหมดนี้จำเป็นจะต้องมีการวิจัยจำเป็นต้องมีการศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะเอานำความรู้นั้นเป็นข้อเท็จจริงเอามาเป็นกำหนดนโยบายเราจะลดอัตราการเกิดได้อย่างไรนะครับเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้การเกิดมีคุณภาพเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ประชากรที่เกิดน้อยลงนั้นเป็นประชากรคุณภาพนะครับเราจะให้การศึกษาเขาอย่างไรนะครับเราจะอบรมเลี้ยงดูเขาอย่างไรสังคมจะช่วยอย่างไรเราจะดูแลผู้สูงอายุอย่างไรนะฮะเราจะดูแลคนพิการนะครับคนชายขอบต่างๆได้อย่างไรนะครับทั้งหมด ต่างๆเหล่านี้มันล้วนแต่ส่งผลไปสู่เศรษฐกิจและสังคมของชาติทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากและการเปลี่ยนแปลงของประชากรก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับอาทิเช่นอาการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการแต่งงานการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการมีบุตรนะครับก็ทำให้จำนวนประชากรเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ดังนั้นเนี่ยนะครับสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเนี่ยนะครับจึงมีความสำคัญมากครับที่จะเป็นสถาบันที่คอยติดตามนะครับสร้างงานวิจัยก็คอยที่จะมีนโยบายผันไปเป็นนโยบายของชาตินะครับที่ชัดเจนว่าเราจะเข้มตรงไหนนะฮะจะผ่อนตรงไหนนะฮะทำยังไงที่จะทำให้จำนวนประชากรเนี่ยพอเหมาะที่สุดที่จะทำให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนครับ
1: ในครั้งหน้าพบกับการเสนอบทความในหัวข้อครอบครัวกับการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์ติดตามชมได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th

การที่จะเลี้ยงปลาให้มีสุขภาพดีได้นั้นน้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งอะค่ะที่มีผลต่อสุขภาพปลาเราลองมาเดากันดูไหมคะว่าถ้วยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามถ้วยไหนจะเป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาเริ่มต้นจากการเทน้ำก่อนนะคะใส่ลงไปในถ้วยแบ่งโดยที่วันนี้ที่เราจะดูก็คือค่าหลักๆก็คือเป็นเรื่องของคลอรีนที่อยู่ในน้ำซึ่งคลอรีนมีความเป็นพิษสำหรับตัวปลานะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจสอบ1หยดแล้วก็เขย่านะคะอันนี้เป็นแถบสีนะคะสำหรับการเทียบปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนเรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะสีเข้มที่สุดก็จะเป็นมีความเป็นคลอรีนที่ค่อนข้างสูงถ้าจากในน้ำถ้วยเบอร์3เนี่ยค่ะที่เราเห็นประมาณ6ใช่ไหมคะในขณะที่น้ำที่เป็นถ้วยเบอร์2เนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ2ส่วนน้ำของถ้วยเบอร์1ที่เราดูกันก็ประมาณ0ที่ใสๆแบบนี้เนี่ยค่ะแสดงว่ามันไม่มีคลอรีนที่อยู่ในน้ำเลยน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็คือน้ำของถ้วยเบอร์หนึ่งนะคะขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะว่าน้ำเนี่ยค่ะมาจากล่างอันนี้เป็นน้ำกรองของตู้กรองน้ำอะค่ะในขณะที่อันนี้เนี่ยค่ะถ้วยเบอร์สองก็จะเป็นน้ำประปาซึ่งความเข้มข้นของคลอรีนก็จะมีการแปรเปลี่ยนไปตามแต่ละพื้นที่ของประเทศอะค่ะถ้วยเบอร์สามเนี่ยเป็นน้ำที่เราเติมคลอรีนเข้าไปเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความแตกต่างของสีคลอรีนได้มากขึ้นทีนี้เราจะพูดถึงสารเคมีค่ะตัวหนึ่งซึ่งมีขายกันอยู่ตามท้องตลาดอยู่แล้วก็คือยาฆ่าคลอรีนเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราหยดสารเคมีตัวนี้ลงไปในน้ำที่มันมีคลอรีนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขย่าเล็กน้อยสีที่เราตรวจเจอก็จะหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำก็จะใสแล้วก็ไม่มีคลอรีนเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ยาฆ่าคลอรีนในปริมาณความเข้มข้นที่สูงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะดังนั้นการใช้สารเคมีมันมีทั้งคุณและโทษนะคะถ้าเราไม่รู้ความเข้มข้นจริงๆแล้วเราใช้ในปริมาณที่สูงจนเกินไปมันก็จะทำให้เกิดการตกค้างที่อยู่ในตู้ปลาได้นะคะสารเคมีอีกตัวนึงที่จะต้องพูดถึงกันก็คือเรื่องของยาน้ำใสจะนิยมใช้กันมากลักษณะสีที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นสีแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันมีสีฟ้าค่อนข้างจะเป็นสีเข้มที่ข้างฉลากขวดเขาก็จะบอกว่าเติมเท่าไหร่เวลาที่เราหยดลงไปในตู้ในทางความเป็นจริงอะค่ะคุณประโยชน์ของยาตัวนี้ก็คือว่าช่วยทำให้น้ำมันใสขึ้นมาดูมีสีสันที่สวยงดงามก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดความเป็นพิษหรือมลภาวะที่เกิดขึ้นสำหรับปลาได้นะคะในกรณีที่บ้านเราไม่ได้มีตัวเทสคลอรีนนี้ไม่สามารถที่จะรู้ความเข้มข้นของคลอรีนได้สิ่งที่จะทำได้เลยสำหรับการเลี้ยงปลาสวยงามก็คือแค่ลองน้ำใส่ตู้ปลาค่ะแบบนี้ถ้าเกิดเราจะทำให้คลอรีนหมดไปเร็วๆสิ่งที่ทำได้ก็คือเรื่องของการเติมหัวทรายหรือว่าออกซิเจนลงไปในน้ำอะค่ะถ้าลองน้ำทิ้งไว้ค้างคืนอะค่ะแล้วก็เติมออกซิเจนลงไปในน้ำแบบนี้อะค่ะมันจะทำให้เกิดการออกซิไดซ์ของคลอรีนที่จะทำให้เกิดการระเหยออกไปได้อะค่ะวันรุ่งขึ้นก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วอะค่ะในตู้เลี้ยงปลาขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในเรื่องของการคงค้างอยู่ของคลอรีนที่อยู่ในน้ำอะค่ะลองทิ้งไว้2คืนรับประกันเลยค่ะว่าจะไม่มีคลอรีนอยู่ในน้ำเลยแล้วก็เป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาไม่จำเป็นต้องเติมสารเคมีพวกนี้ลงไปในน้ำบ้านของปลาก็คือน้ำการที่น้ำมีคุณภาพดีเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีตามไปด้วยนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ

ไปดูถนนเส้นหนึ่งในประเทศไทยนี่เป็นเรื่องปกติที่เราเห็นทุกๆวันมีบ่อขยะตลอดทั้งเส้นมีคนมาทิ้งมีคนมาเก็บสุดท้ายคนทิ้งก็มากกว่าคนเก็บเราพยายามแก้ปัญหาขยะบริเวณนี้มากกว่า10ปีใช้คำเตือนใช้กฎหมายใช้คำด่าแต่ไม่ได้ผลคนทิ้งก็ยังเชื่อว่าทิ้งได้แล้วก็ทิ้งตามๆกัน

0: คนเราก็มีความเชื่อแปลกๆเชื่อว่าทิ้งได้ก็ทิ้งตามกันบ่อขยะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดทิ้งป้ายมากมายว่าห้ามทิ้งกลับไม่เชื่อ
1: ใช่พอเราเชื่อว่าทิ้งได้เราก็ทิ้งตามกันวันหนึ่งพอเชื่อว่าทิ้งไม่ได้ก็ไม่ทิ้งเชื่อแบบไหนบ้านเมืองเราก็เป็นแบบนั้นขยะจัดการได้ด้วยมือเรา

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้านสิด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: คะตามอำเภออาจารย์ของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภออาจารย์ของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอั้งค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ตรงไหนจึ๊กจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างที่อยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
0: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแม่พาน้องไปดูหน่อย
1: เจ้า

0: เมื่อกี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะลำไยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วค่ะโอ้แม่ฟันแล้วโอ้แม่แม่โอ้โอ้โหล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกเดินหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือเอาไปทำแกงกินเหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: จ้าจ้าไปแกงใส่จึกอะ
0: เอาไปแกงกินกับจึกเนี่ยแหละ
1: จ้า
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาไหมแม่จ๋า
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใหญ่มันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่หนึ่งต้นค่ะ
1: ค่ะหนึ่งต้น
0: สิ่งที่ใช้ได้คือเท่านี
1: ้ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออกอีก
1: เหรอเอาที่อ่อนๆอ่ะ
0: เอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในมันจะหวานเลยอ่ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่าเอาใบมาห่อไว้ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกนะคะแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีกแล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปในแกงจึกด้วยโดยเราจะตัดเอาทั้งตัวหยวกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยป่าค่ะโอ้หนาวอันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่2แล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสูงมาก
1: เลย
0: โอ้หนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม่แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีอุ้ยเอาแล้วได้แล้วปีกล้วยป่าสีนี่คือแบบม่วงแดงเลยนะคะ
1: น่ะอันนั้นอีกลูกนะ2ลูกอันนั้นก็มีลูก
0: อ๋อนั่นก็มีค่ะ
1: นั่นก็มี
0: แล้วลูกคือขนาดเท่าๆกัน
1: เท่าๆกันไปจังนวดไปจังนวด
0: อุ้ยแม่แม่แม่แม่หนูอยู่หลังแม่ดีกว่าได้แล้ว
1: ได้หลายแกนล่ะสอง
0: อันนี้ปลีที่สองนะคะหัวมันพอๆกันเลย
2: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมินนี่จะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: เยอะละ
1: เนี่ยนะ
0: โอ้กอใหญ่ๆนั่นน่ะโอ้อร่อยมากจะได้หน่อมาเยอะๆ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วเพราะหานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะจึงจึกที่แม่บอก
0: แล้วเจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เต่าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
0: ค่ะ
1: ค่ะอ๋อถึงว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
0: จะใส่หน่อ
1: เราใช้หน่อแล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกยอดมันนะ
1: จ้ะ
0: ออกยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้อันนี้แก่ละหน่ออ่อนมันจะอยู่ข้างหลังนะ
1: อ๋อหน่ออ่อนมันจะ
0: น่ะปลายแก่มันออกอ่ะถ้ามันออกแบบที่มันอ่อนๆออกเนี่ยนี่ดิอย่างตัวนี้น่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าเมื่อคืนมันยังไม่ออกใบเลยมันกําลังเนี่ย
1: มันกำลังจะออกใบ
0: เนี่ยมันจะออกใบมันยังมาบานไงหน่อมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
1: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ย จะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบหน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่าร้างนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะโอ้เหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนา
0: ๆโอ้โหมันมีขนมันเยอะ
1: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
0: มันต้องเอาหลายตัวอยู่นี่แต่มันมีเยอะนะ
1: นี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกกออื่น
0: เอาตัวใหญ่ไหมคะจะมีเยอะ
1: อ่าใช่ต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
0: ่ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในเนี่ยเยอะล้มแล้วนี่โอ้นี่เนื้อเยอะจริงค่ะแม่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ก็อ่อนอยู่นะ
1: โอ้อันนี้แสดงว่าเราน่าจะได้2ท่อนเลยเนาะแม่เนา
0: ะ
1: แล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมนะแม
0: ่มีถ้าไม่ออกใบนี่กินได้เอาได
1: ้
0: ถ้ามันออกใบหน่อมันจะมีน้อย
1: โอ้นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
0: จ้ะใหญ่มาก
1: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหมคะแม่
0: เจ้าใหญ่อ่ะนะใหญ่ได้ละ
1: โอเค
0: นี่พอแกงละ
1: พอแกงอะโอ้
0: จนอิดเลย
1: จนอิดเลยแม่บอกว่าอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยแล้วแหละ
0: เป็นสุดสองชั่วโมงสามชั่วโมงกว่าจะเจอน
1: ่ะได้แล้วนะคะวัตถุดิบของเรานี่เลยต้นจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะขามป้อมอีกเอาไปทำลาบนี่ทำลาบตะละอังตอนนี้แม่พาเลาะเข้ามาในสวนลำไยอีกมุมนึงนะคะแม่พามาเก็บมะขามป้อมคือต้นนี้เลยนี่หนูเห็นลูกมาแล้วเนี่ยแม
0: ่เออจะผ่าได้ก็เดี๋ยวมันสูงมาก
1: เดี๋ยวแม่จ๋าเก็บลูกมันแม่ผ่าต้นเลยเหรอจ๊ะ
0: ต้องพันออกเลยเนี่ยต้องพันนะพันออกแล้วก็เอาไปถึงบ้านแล้วก็เอาขุดเอาเปลือก
1: ใช้เปลือกแล้วลูกไม่ใช้อ่ะคะ
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: เอ้ารอตอนแรกที่แม่บอกมีนะว่าจะมาเก็บมะขามป้อมมีก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอ้มีไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
0: ได้ค่ะ
1: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
0: ใช้ส่วนตรงไหนค่ะที่มันมีทางเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบ
1: ค่ะ
0: ขาวๆอ่ะมันมีกลิ่นแบบฝาดๆอ่ะถ้าฝาดก็บีบๆแล้วก็สับใส่เนื้อแล้ว
1: ค่ะ
0: หมู
1: ตอนนี้เราจะฟันเอากิ่งมะขามป้อมลงมานะคะมันแข็งมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยนั่นไงเต็มหัวเลยเอาตรงไหนอะจ๊ะแม่
0: จะเอาตรงนี้ค่ะ
1: เอาเฉพาะข้างล่าง
0: อะ
1: แล้วข้างบนเราใช้ไม่ได้อะคะ
0: ใช้ไม่ได้ค่ะ เพราะว่ากิ่งมันพูดง่าย
1: เอาไปเป็นท่อนอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: จะมะขามป้อมก็มีต้นมะกอกมี2อย่างนะ
1: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมก็ได้มะกอกก็ได้
0: ใช
1: ่โอเคนี่ได้แล้วนะคะ
0: จ้า
1: ต้นมะขามป้อม
0: จ้า
1: เดี๋ยวไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบแต่ละอ
0: ัน
1: หนูไม่เคยกินอยากรู้เลยรสชาติเป็นยังไง
0: วันนี้จะได้กินนี
1: ่แน่นอนค่ะแม่ของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาระอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาระอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
0: เป็นคน
1: ดาระอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจึกของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจึกหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้าง
0: จ้า
1: แล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีปลีกล้วยป่า
0: แล้วก็มี
1: อันนี้เป็นดอกตั้ง
0: ค่ะ
1: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจืดก็ต้องทำอะไรก่อน
0: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
1: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านในได้แล้ว
0: แล้วก็หักแล้วก็เวียน
1: ประมาณนี้ประมาณข้อนึง
0: ค่ะ
1: หักแล้วก็
0: แล้วเวียน
1: เวียนได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
0: แล้วก็แช่น้ำ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวแม่จะปอก
0: จะปอกจึกอันนี้จะผ่า
1: ออ
0: กหน่ออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน
1: จึกที่แม่ผ่าออกมานะคะคือจะใช้เป็นแกนกลางเฉพาะหนอนออกเนี่ยข้างในเลย
0: จะว่านอ่ะตรงนี้นะว่าน
1: หวาน
0: ค่ะ
2: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หน่อจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้เด็ดเฉพาะส่วนดอกของมัน
0: ส่วนดอกมันเนี่ย
1: ดอกตั้งนี่ก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเนาะแม่เน
0: า
1: ะ
0: ใส่เกลือนิดหน่อย
1: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี
0: ้ค่ะ
1: พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปแล้วตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
0: ตำให้ละเอียด
1: ละเอียดเลย
0: จ้ะ
1: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องพริกแกงที
0: ่
1: ตำลงไปทั่วเลยมันต้องหอมมากแน่ๆ

0: ได้แน่วันนี้นะ
1: สูงมากนี่ดมจากกลิ่นก็รู้ใช่ไหมแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่อะไรคะ
0: จะใส่น้ำลงไปนะ
2: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
1: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าแล้วก็หยกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างแกงจึกอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไรอยู่แล้ว
0: ปกติเนี่ยเพราะว่าเราดูหนาวเนี่ยมันจะออกพร้อมทุกอย่างไงดอกตั้งก็ออกช่วงนี้แล้วก็ตาร่างนี่ไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งแล้วก็แกงจึกนี่แกงตลอดไปก็ได้
1: แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
0: จ้า
1: จ้าแล้วครบพอดีแล้วรสชาติแกงจึกนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม
0: ่มันจะเปรี้ยวๆแล้วก็หวานอ่ะมันหวานด้วยเพราะว่ายอดอ่อนมันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากนอจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ต่อไปเราใส
0: ่ผักชี
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงจึก
0: แกงจึก
1: หรือภาษาคนดาราอ้างเรียกว่า
0: ดังจึก
1: ดังจึก
0: หาบจึก
1: หาบจึก
2: ที่2จากชนเผ่าดาระอั้งนะคะก็คือลาบดาระอั้งค่ะลาบดาระอั้งของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: หนูต้องทำยังไงคะแม
0: ่ลูกก็ต้องขูดแบบเนี้ยขูดออกเปลือกขาวๆก่อนอ่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ขูดเปลือกขาวๆออก
0: จ้า
1: พอเราขูดเอาเปลือกด้านนอกของต้นมะขามป้อมออกแล้วก็จะใช้ตรงนี้เหรอคะแม
0: ่ใช่ใช้เนื้อมันคือสีเขียวกับสีขาวใช้ได้เลย
1: ค่ะก็ขูดเหมือนเดิมเลยเยอะไหมคะแม่
0: เอาเยอะค่ะ
1: เอาเยอะเลย
0: เอาเยอะ
1: รสมันจะออกฝาดๆใช่ไหมคะแม่
0: มันจะฝาดๆ
2: ด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาดมากเมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะ
1: เดี๋ยวระหว่างมีตำเครื่องแกงแม่จะหั่นผักผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะเนี่ย
0: เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ผักชี
1: โอ้อันนี้แม่ทำอะไรคะ
0: จะอันนี้ต้องสับนะ
1: อ๋อแม่บีบเอาเนื้อ
0: ค่ะเอาเนื้อมันออก
1: จ้ะแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลยเหรอคะ
0: จ้ะจ้ะจ้ะ
2: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผักเครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
0: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อแล้วก็ซับด้วยกันแล้วก็จะย่ำเลยแล้วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยคิงนะนี่มันขาดคิง
1: อ้าวขาดคิงเราต้องใส่ไหมแม่
0: เจ้าตะกี้มีคิงมีใบในหมู
1: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่หนูไม่ใส่นี้ได้ไหมแม่บอกขาดขิงจ้ะ
0: มันขาดขิง
1: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อน
0: ค่ะ
1: ม
0: ิน
1: ตำให
0: ้เดี๋ยวจิ้มนะ
1: ฮะจิ้มได้เหรอ
0: รสชาติมันจะได้ก่อนนะจิ้มได้ค่ะ
1: จิ้มได้เหรอคะ
0: ค่ะ
1: เป็นไงคะลำก่อนค่ะ
0: มันจางเกลือ
1: มันจางเกลืออ่ะเติมเกลือหน่อย

0: ปั้นเป็นก้อนๆนี่คือลาบดาราอ่างแล้วนี่คือเหมือนหมูทรงเครื่องเลย
1: เจ้า
0: แม่สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
1: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
0: เหรอคะ
1: เจ้ามันหวาน
0: เปลือกมะขามป้อมที่เราใส่ทำให้น้ำซุปหวานด้วย
1: เจ้า
2: ลาบดาราอ่างนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: โอ้หอมค่ะหอมเลยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปน่ากินมาก
1: หมดแล้ว
0: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาราอ่างหรือที่แม่เรียกว่าย
1: ังซ่าดาราอ่าง
0: ยังซ่าดารา

0: เดี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลย
1: แกงจืด
0: แกงจืด
1: อร่อยไหมอ
0: ร่อยค่ะแม่น้ำแกงออกเค็มๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมหนูว่าคล้ายๆกับแกงจืดผักกาดดองแต่ว่ารสความเข้มข้นเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปยังไ

0: กี้แม่ให้มินชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานเลย
1: หวาน
0: ออกหวานหวานค่ะแต่ดอกตั้งเนี่ยคือจะออกขมคล้ายๆมะระแต่จะเบากว่า
1: จ้า
0: อร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาราอั้งแตกดีค่ะเหมือนเวลาเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้นี่คือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีนี่ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจอกใสๆเหมือนน้ำซุปหมูสับ
1: เหมือนน้ำซุปแหละ
0: ตัวก้อนหมูนี่จอกแห้ง
1: ๆเขาใส่เปลือกมะขามไงเปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
0: แต่มินกินแล้วมินไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้หรืออะไร
1: ไม่มีกลิ่นไม่มี
0: ไม่มีไม่เขียวไม่ฝาดไม่อะไรเลย

0: หารทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากนะคะแม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือกินง่ายค่ะกินได้เลยอร่อยเลยค่ะแม่ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได้รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพอร์จานได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแม่คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
1: แม่ก็ยินดีมากมากวันนี้เพราะว่าลูกๆหลานๆจะได้เห็นอาหารจนเผาดาดอ้าง
0: เนี่ย
1: เห็นไหมจริงๆ
0: ใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่สำหรับวันนี้นะคะตามเพอร์จานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่กับแม่คองลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ภาษาดาดอ้างบอกว่าไงจ๊ะแม่
1: แฮะมุกเตอร
0: ์แฮะมุกเตอร์แฮะมุกเตอร์ค่ะ
1: แฮะมุกเตอร
2: ์นี่เกิดอุบัติเหตุกลางทางค่ะมีดแม่จะล่วงด้วยความเราโลกแล้วก็ยื่นมือไปรับซะเลยแม่จัดยาให้แล้วหนึ่ง
1: หรือมันจะหยุดเลย
2: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
1: ่ใบสาบเสือ
2: โอ้หนูรอดแล้วแม่แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันคว้าใบไม้เขียว
1: อารมณ์เป็นสปาเนี่ย
2: ตอนจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้ว
1: เข
2: ้าเลยไปต่อจ้ะแม่
1: จ้ะอมรินทร์ทีวี

0: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันดังนี้การป้องกันปัญหาหมอกควันไม่ประกอบกิจกรรมที่เพิ่มปริมาณหมอกควันอาทิเผาขยะจุดธูปเทียนหลีกเลี่ยงการประกรรมที่ทำให้เกิดไฟป่าโดยไม่เผาวัสดุทางการเกษตรไม่จุดไฟหาของป่าหรือล่าสัตว์และใช้วิธีฝังหรือไถกลบแทนกำจัดขยะโดยใช้วิธีฝังกลบแทนการเผาหรือเผาในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดลดการใช้ยานพาหนะโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะและเลือกใช้พลังงานทางเลือกการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่หมอกควันไม่ออกกำลังกายหรือทำงานที่ต้องออกแรงมากในที่โล่งแจ้งเพราะจะสูดดมฝุ่นละอองเข้าร่างกายในปริมาณมากสวมหน้ากากอนามัยแบบครั้งเดียวทิ้งโดยเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันดื่มน้ำสะอาดหรือชาเจือจางอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเป็นพิเศษไม่ให้เข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหมอกควันโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ทั้งนี้หากมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกแน่นหน้าอกหรือหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษา

0: ปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คุณยังจำภาพหลอดที่ติดอยู่ในจมูกเต่าตัวนี้ได้ไหมถ้าคุณยังจำได้แสดงว่าภาพนี้มีผลกับคุณแล้วคุณคิดว่าใครเป็นคนทำคุณมั่นใจหรือเปล่าว่าหลอดชิ้นนี้ไม่ได้มาจากมือคุณคุณคิดว่าหลอดชิ้นสุดท้ายที่คุณเพิ่งใช้ไปอยู่ที่ไหนถ้าโลกนี้ไม่มีหลอดพลาสติกคุณจะใช้ชีวิตยังไงคงไม่สะดวกบ้างแต่เชื่อว่าคุณคงปรับตัวได้เทียบกับเต่าตัวนั้นคิดว่าใครลำบากกว่ากันหลอดพลาสติกถูกผลิตขึ้นมาเมื่อร้อยกว่าปีก่อนใช้เวลาย่อยสลาย450ปีแสดงว่าหลอดพลาสติกอันแรกมันยังไม่หายไปไหนมันยังอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้ใครจะเชื่อว่าหลอดพลาสติกที่เล็กๆความยาวแค่คืบกว่าๆจะสร้างปัญหาให้กับโลกมากกว่าขนาดของมันหลายร้อยเท่า500ล้านชิ้นต่อวันคือจำนวนที่คนอเมริกันใช้หลอดพลาสติกหากนำหลอดพลาสติกเหล่านี้มาต่อกันจะสามารถพันรอบโลกได้2รอบครึ่งส่วนคนไทยโดยเฉลี่ยใช้หลอดพลาสติกกันวันละ 1.5 หลอดซึ่งก็เท่ากับว่าในประเทศไทยมีการสร้างขยะที่เป็นหลอดพลาสติกมากถึง100ล้านชิ้นต่อวันเราใช้หลอดพลาสติกไม่เกิน20นาทีใช้จนเคยชินร้านสะดวกซื้อก็แจกให้เราจนเคยตัวเราจึงเห็นหลอดที่อยู่รายรอบตัวเป็นเรื่องปกติแต่หารู้ไม่ว่าพวกมันคือเพชฌฆาตนึกออกไหมว่าหลอดพลาสติกเหล่านี้จะไปจบอยู่ที่ไหนร้อยละ 3.15 ของขยะในมหาสมุทรส่วนใหญ่คือหลอดพลาสติกเราต้องสูญเสียเต่าไปอีกกี่ตัวสูญเสียสัตว์ทะเลไปอีกกี่ชนิดจากขยะพลาสติกจำนวนมหาศาลที่ถูกทิ้งให้ไหลลงสู่มหาสมุทรทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจเราจะรณรงค์อีกกี่ครั้งก็ไม่มีความหมายถ้าเรายังคงใช้หลอดพลาสติกกันแบบเคยชินใช้กันแบบทิ้งขว้างหยุดเป็นต้นเหตุของขยะพลาสติกในทะเลเลิกหลอดเริ่มวันนี้

0: ความเชื่อบางอย่างเหมือนดูงมงายไม่มีเหตุผลแต่มันทำให้คนสงบสุขมันทำให้คนสงบยอมรับแต่ความเชื่อบางอย่างเมื่อมีคนทักท้วงมีคนตั้งข้อสังเกตมีหลายเสียงพูดเราก็ควรจะนั่งพิจารณาดูว่าทำไมที่ว่าดีแล้วทำไมมีคนคัดค้านมีคนไม่เห็นด้วยเราควรจะศึกษาที่ตัวเราเองหาข้อมูลซึ่งหาได้ง่ายมากเมื่อเราหาข้อมูลแล้วก็ชั่งน้ำหนักที่ตัวเราเองว่าอะไรเหมาะอะไรควรอย่างกรณีลูกตุ๊กตาลูกเทพเราไม่รู้วันหนึ่งคนเอาไปตั้งกี่คนแล้วประสบความสำเร็จแล้วได้อย่างที่ว่านั้นเท่าไหร
1: ่สังคมไทยเนี่ยได้บทเรียนแล้วนะเพียงแต่ว่าเราจะทำอะไรกับบทเรียนบทนี้ต่างหากบทเรียนที่แลกมาด้วยความเชื่อเนี่ยมักจะจ่ายด้วยราคาสูงเสมอไม่ว่าจตุคามรามเทพไม่ว่าหินทิเบตไม่ว่าจะเป็นหินสีนำโชคผมคิดว่าบทเรียนเนี่ยมันเป็นการสร้างโอกาสให้คนได้มีสติปัญญาเพิ่มขึ้นตอนนี้กลุ่มที่มีความเชื่อมีความนับถือโดยถือตามกันเนี่ยก็เริ่มหวาดกลัวเริ่มเอาตุ๊กตาไปฝากไปทิ้งตามโคนต้นไม้ของวัดบ้างอะไรต่ออะไรบ้างทีแรกบอกน่ารักแต่ตอนนี้บอกน่ากลัวเพราะฉะนั้นสังคมจะได้บทเรียนที่ทำให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในสิ่งที่เสพหรือสนองความสุขของตัวเอง
0: คือเมื่อเราศรัทธาเราเกิดความรู้สึกชอบเราต้องอย่ารีบผีผามครับเราชอบเราศึกษาเราดูเราไปสังเกตจะอุ้มตุ๊กตาช้างของอื่นเราก็ดูไปก่อนศึกษาเป็นยังไงกำลังเตรียมว่ากำลังจะไปซื้อลูกตุ๊กตาลูกเทพมาพอดีเนี่ยเกิดเรื่องละเลิกเลยโชคดีไปเพราะเราไม่ได้รีบเริ่มแต่บางคนเริ่มไปเรียบร้อยแล้วเสียตังค์ไปเยอะแล้วเพราะนั้นช้าลงสักนิดนึงใช้ปัจจิปัญญาไขครวญสังเกตเรียนรู้มันไม่ใช่ความรู้ทางคณิตศาสตร์ฟิสิกส์หรือทางการแพทย์คือความรู้เรื่องชีวิต
1: คือความเชื่อเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของมนุษยชาติมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เพียงแต่ว่าตำแหน่งแห่งหนหรือที่ทางของความเชื่อเนี่ยมันจะไปเกี่ยวเกาะหรือว่าไปผูกกับอะไรในอเมริกาก็มีวิธีการที่จะใช้ตุ๊กตาบำบัดเพื่อประโยชน์การบำบัดทางอารมณ์ก็มักจะเป็นเคสที่สูญเสียบุตรโดยฉับพลันโดยอุบัติเหตุเพราะว่าภาวะการรองรับอารมณ์นี่มันไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการพัดพลากหรือการสูญเสียคราวนี้ว่าต้องอยู่ใกล้ชิดกับนักจิตบำบัดด้วยเพราะว่าจะต้องอยู่ในการควบคุมอยู่ในการดูแลอยู่ในโปรแกรมการใช้ตุ๊กตาบำบัดมาเป็นประโยชน์ก็เพื่อที่จะเยียวยาจิตใจของคนในภาวะทางจิตที่เขาตกเหมือนในทางการแพทย์ที่เรียกว่าบำบัดแบบประคับประคองพระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธศาสนิกชนต้องไม่ถือมงคลตื่นข่าวอะไรที่เขาถือว่าเป็นมงคลตัวเองอย่าพึ่งตามเขาจะต้องมากระตุกและฉุกคิดก่อนว่าหลักที่แท้จริงของศรัทธาถ้าเราจะเชื่อถ้าเราจะยึดมาปฏิบัติสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อทำให้สติปัญญาของเราเพิ่มขึ้นไหมไปให้ความรู้สึกของเราเป็นไปในทางที่เป็นกุศลหรือเป็นในทางที่พัฒนาตัวเองมากขึ้นไหมสังคมต้องกลับมาทบทวนบทบาทของตัวเองแบบรอบด้านและรอบคอบมากขึ้นผมยกตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อโดยตรงนะครับคือบทบาทในแวดวงกำแพงวัดก็กลับมาทบทวนบทบาทว่าทำไมคนพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยไม่เข้าถึงธรรมเข้าถึงวัตถุมากกว่าพระมีหน้าที่จะให้ธรรมะไม่ใช่ให้วัตถุให้ปัญญาไม่ใช่ให้ปัญหาอย่าให้ประชาชนอ่อนแอโดยไม่รู้ตัวทีนี้ประชาชนก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองครับว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ประชาชนที่เขายึดถืออย่างนี้ไม่ใช่เพียงเพราะแค่โชคร่ำรวยสิริมงคลนะฮะแต่ผมคิดว่าที่เขาทำเนี่ยบางครั้งแค่เป็นแฟชั่นบางครั้งแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดเขามีถ้าเราไม่มีมันเข้ากับเขาไม่ได้แต่ทบทวนตัวเองจริงๆว่าถ้าเราทำนะฮะถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ยผลกระทบจริงๆมันเกิดอย่างไรแล้วในที่สุดคุณก็เอาไปทิ้งอ่ะศรัทธาเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกๆคนในพุทธศาสนาไม่สามารถห้ามศรัทธาพื้นฐานของคนได้แต่ที่พุทธศาสนามาเติมเต็ม

0: คือปัญญา
1: ปรากฏการณ์นี้ทำให้เราว่าถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเรียนรู้รู้จักตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นไหมเราเห็นคนอื่นเขาหลงไปขนาดนั้นเนี่ยเราจริงๆเราหลงอะไรบ้างหรือเปล่าปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราก็จมไปกับความกลัวความเหงาทีนี้ถ้าเรารู้ไม่ทันว่าจริงมันมาจากความคิดความปรุงแต่งนะเราก็เลยเผลอไปแก้ความเหงาด้วยการหาอะไรมาเสพหาอะไรมาบริโภคเราก็เลยมีอะไรเยอะแยะมากมายไปเพราะนั้นการศึกษาย้อนเข้ามาที่จิตใจตัวเองย้อนเข้ามาที่เบื้องหลังอารมณ์ความคิดความรู้สึกต่างๆเป็นคำตอบและเราเลือกได้ว่าจะทำอะไรตามสิ่งที่มันควรทำงดเว้นได้ในสิ่งที่ไม่ควรทำเราก็งดเว้นเราจะไม่ไปทำอะไรเพราะความชอบความอยากความอะไรความเพราะความกลัวเพราะความกังวลในต่างประเทศเราถึงเห็นความระบบการศึกษาเรียนรู้ตัวเองโดยการหันมาสังเกตมาภาวนามาเจริญสติทั้งบูมกันอย่างมากมายเลยเพราะคนรู้ว่าสุดท้ายความรู้ที่ขาดหายไปคือความรู้จักตัวเองอย่างแท้จริง
0: สังคมที่มีปัญญาเป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเองและประเทศชาติพัฒนาได้ดีกว่า
2: ถ้าคนเราเนี่ยนะคะมาเข้าใจว่าฮอร์โมนหรือว่าเรื่องของสารในร่างกายเนี่ยมันเชื่อมโยงกับความรักยังไงเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจความเป็นจริงมากขึ้นยกตัวอย่างสมมติน้องๆผู้หญิงเนี่ยที่โอ้โหมีช่วงแรกๆมีคนมาจีบบางทีเราก็อาจจะต้องมีคิดเอาไว้ในใจด้วยว่าอ๋อส่วนนี้มันเป็นธรรมชาติเนาะสารเคมีของเขากำลังทำงานแล้วว่าอย่าเพิ่งยึดมากอย่าเพิ่งคาดหวังมากเวลาเราปิ๊งคนนี้ปุ๊บสารเคมีที่หลั่งในสมองก็คือโดปามีนโดปามีนเนี่ยเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสารที่ทำให้เรามีความสุขเหมือนเวลาที่เราออกกำลังกายเยอะหรือคนที่มีเซ็กส์คือเป็นสารเคมีที่ทำให้สมองรู้สึกว่าเหมือนได้รางวัลโดปามีนจะหลั่งมามากขึ้นทำให้เราอยากได้มากขึ้นอยากทำอีกอยากไปอีกความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกเสน่หาแบบที่เป็นแพชชั่นแบบนี้ก็อาจจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเออทำไมมันถึงมีเรื่องโปรโมชั่นใช่ไหมก็ช่วงจีบกันก็โหมีพลังเนาะถ้าเป็นผู้ชายมาจีบผู้หญิงก็สามารถมารับมาส่งทำนู่นทำนี่ให้ได้เยอะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โหโดปามีนทำงานเยอะมากเลย
3: ซึ่งโดปามีนเนี่ยนะที่หลั่งมาบริเวณเดียวกันเนี่ยเป็นบริเวณเดียวกับคนไข้ที่เขาใช้ยาเสพติดนะแต่ว่าของเราจะเป็นในลักษณะที่ว่าโหยหาคิดถึงตลอดเวลาหลังจากนั้นฮอร์โมนตัวต่อมาที่เริ่มทำงานคือออกซิโตซินเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพระหว่างกันจะหลั่งออกมาทำให้สัมพันธภาพระหว่างคนรักเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งออกซิโตซินเนี่ยนะมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการทำงานของฮอร์โมนตัวอื่นๆเช่นฮอร์โมนเพศก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมต่างๆมันตื่นไปหมด
2: เวลาที่เรารู้สึกเริ่มผูกพันเนี่ยนะคะเราก็อยากจะผูกพันกับอีกฝ่ายนึงมากขึ้นทีนี้การกอดการสัมผัสการเข้ามาใกล้ชิดกันเนี่ยก็เป็นอีกส่วนนึงที่ทำให้คนรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นเราจะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนกับเราผูกพันกับคนคนนี้เนาะ
3: การทำงานของสารสื่อประสาทโดยธรรมชาติไม่ได้ว่าจะทำงานเท่าเดิมทุกวันนะมันจะทำงานในแต่ละวันเนี่ยตามปกติและจะมีอาการดื้อขึ้นเรื่อยๆระบบเดียวกับการดื้อยาเลยยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราเคยชินกับความสุขเท่านี้วันต่อมาความสุขเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่เรารู้สึกไม่สุขเท่าเดิมจะเห็นได้ว่าความรักเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งเอ๊ะทำไมมันจืดจางลงสารสื่อประสาทมันทำงานน้อยลงมันต้องใส่ขนาดมากๆไปกระตุ้นให้โดปามีนมันทำงานได้เยอะขึ้นเราอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศหรือทำอะไรก็ตามให้ตื่นตัวให้สารสื่อประสาทตัวอื่นไปเหนี่ยวนำให้โดปามีนลุกขึ้นมาทำงานได้เท่าเดิมเราจะมีความสุขเท่าเดิมอาการอกหักซึมเศร้าเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องคือซีโรโทนินแต่หลายคนเนี่ยเขามีซีโรโทนินที่ไม่สมดุลเป็นคนชุนเฉียวเขาจะเป็นคนที่รักรุนแรงรักเหลือเกินหวงเหลือเกินหึงเหลือเกินอันเนี้ยน่ากลัวทีนี้ซีโรโทนินเมื่อมันทำงานแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมสั่งการของกล้ามเนื้อต่างๆทำให้เราอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่อยากจะลุกอยากตายซึมเศร้ามันจะตามมาหมดเป็นชุดเลย
2: มันขึ้นอยู่กับมุมมองของความรักของแต่ละคนด้วยเขาสูญเสียอะไรไปบางคนอาจจะโหสูญเสียสิ่งที่มันสำคัญทั้งหมดในชีวิตไปเลยแล้วก็ยึดกับคนคนนี้มากเช่นถ้าแบบคบแฟนแล้วแฟนสำคัญมากสูญเสียไปเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เขาอาจจะรับได้ยากแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยที่เขาดูแลตัวเองไม่ได้ยึดกับแฟนเท่านั้นมีเพื่อนยังติดต่อกับครอบครัวแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนอื่นด้วยเนี่ยคนแบบนี้จะกลับขึ้นมาปรับตัวได้ดี
3: เราต้องหมั่นใช้สมองส่วนหน้าให้ทำงานเยอะๆสมองส่วนหน้าจะเป็นสมองที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของความเห็นอกเห็นใจการทำงานของสมองส่วนหน้าง่ายที่เดียวคือหมั่นคิดด้วยกันเยอะๆหมั่นทำกิจกรรมด้วยกันเยอะๆเราจะไม่อยู่ในห้วงของอารมณ์ไม่ให้อารมณ์เป็นใหญ่โกรธได้นะห่วงได้นะหึงได้นะแต่กลับสู่สภาวะปกติ
2: ความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามทำให้เรามีพลังในการจะทำสิ่งดีๆให้ทุกคนแม้กระทั่งให้ตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ที่จะสร้างความรักให้เป็นรักตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยแบ่งปันความรักนี้ให้คนอื่นเนี่ยเราก็จะมีความสุข
4: We have detected gravitational waves. We did it.
5: จริงๆถ้าเกิดเอาลักษณะที่เขาเจอจริงๆก็คือแค่กราฟยึกยือจังหวะที่มันยึกยือแค่นี้ 0.2 วินาทีถามว่าทำไมไอ้แค่กราฟยึกยือแค่นี้มันถึงสำคัญกับวงการวิทยาศาสตร์อย่างแรกเลยมันไม่ใช่แค่กราฟยึกยือธรรมดามันเป็นกราฟยึกยือที่เขาพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นคลื่นความโน้มถ่วงซึ่งไอ้คลื่นความโน้มถ่วงเนี้ยเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยเราพยายามหากันมาเป็น100ปีแล้วแต่ยังไม่มีใครที่เจอคลื่นความโน้มถ่วงโดยตรงไอ้ยึกยือเนี่ยคือคลื่นความโน้มถ่วงถ้าเกิดย้อนกลับไปสมัยไอแซคนิวตันที่เราเรียนมาตอนม.ปลายเซอร์ไอแซคนิวตันเขาบอกว่าวัตถุที่มีมวล2อันจะมีแรงดึงดูดระหว่างกันนั่นคือแบบที่นิวตันอธิบายแต่ว่าทีนี้เมื่อ100ปีที่แล้วไอน์สไตน์เปลี่ยนความคิดทางด้านการเคลื่อนที่ของมวลแล้วก็วิธีการมองมวลใหม่โดยที่ว่าทุกอย่างสสารมีมวลมวลจะทำให้สเปซไทม์ณบริเวณนั้นมีการเปลี่ยนรูปไปเหมือนว่าเรามีผ้าใบขึงไว้ให้ผ้าใบนั้นน่ะเปรียบเสมือนเป็นสเปซไทม์นะครับแล้วเราเอามวลหนักๆวางลงไปในผ้าใบเราจะเห็นผ้าใบมันยุบลงมาอันนั้นก็คือเปรียบเสมือนว่า space time ตรงที่มันมีวัตถุที่มีมวลเนี่ยมันยุบลงไปนั่นเองนะครับทีนี้การที่มวล2อันจะโคจรรอบกันอย่างโลกรอบดวงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เพราะว่าดวงอาทิตย์มันทำให้เกิดหลุมของ space time ทำให้ space time มันยืดตรงนั้นเวลาที่โลกเคลื่อนที่เข้าใกล้โลกก็แค่เคลื่อนที่ไปตาม space time หรือว่าเคลื่อนที่ไปตามผ้าใบนี่แหละเพียงแต่ผ้าใบมันเว้าลงไปมันก็เลยเว้าลงไปหาดวงอาทิตย์เท่านั้นเองทีนี้ถ้าวัตถุที่มีมวลมากๆเนี่ย2อันที่มันมีหลุมของมันเองอยู่แล้วในผ้าใบเคลื่อนที่ด้วยความเร่งก็คือมันจะมีคลื่นความโน้มถ่วงมาทั้ง2อันรวมกันคลื่นความโน้มถ่วงนั้นก็จะขยายให้สูงขึ้นในระดับที่เราพอจะสามารถตรวจสอบได้แล้วเราก็ตรวจสอบคลื่นณจังหวะที่มันรวมตัวกันได้พอดีการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงครั้งนี้นะครับทำโดยทีมวิจัยที่เขาเรียกกันว่าไลโก้เป็นชื่อย่อนะครับคือนำทีมหลักๆโดยสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียหรือ Caltech กับ MIT สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์นะครับคือใช้การแทรกสอดของแสงเลเซอร์เรายิงแสงเลเซอร์ออกไป2ทางเป็นรูปตัว L ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาออกแบบให้แสงมันวิ่งไปแล้ววิ่งกลับมาแล้วก็หักล้างกันงั้นที่ตัวตรวจจับจะไม่พบอะไรเลยทีนี้ถ้าเกิดมีคลื่นความโน้มถ่วงมาคลื่นความโน้มถ่วงก็จะทำให้ space time นะแกนหนึ่งยืดแต่อีกแกนหนึ่งหดทำให้คลื่นที่ตอนแรกมีแล้วหักล้างกันมันก็จะเลื่อนไปหน่อยนึงจากที่มันหักล้างมันก็จะเสริมกันเกิดเป็นสัญญาณที่เครื่องตรวจสามารถวัดได้หลังจากที่เราได้คลื่นยึกยืนนี่แล้วเนี่ยเราเอาเปรียบเทียบกับแบบจำลองทำให้เรารู้ว่ามันเกิดจากการที่มีหลุมดำมวลมหาศาลหรือหลุมดำที่มีมวลตั้ง30เท่าของดวงอาทิตย์เนี่ยมารวมตัวกันซึ่งปกติแล้วไอ้หลุมดำมวล30เท่าเนี่ยยังไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกันคือปกติถ้าเกิดหลุมดำที่มีมวลประมาณดาวฤกษ์เนี่ยเราจะเจอหลุมดำที่มวลประมาณ5ถึง10เท่าของดวงอาทิตย์นะครับ อันที่3คือเราไม่ได้เจออันเดียวเราเจอ2อันด้วยคือดับเบิลมาเลยเป็นหลุมดำที่มวลมหาศาล

0: ขนาดเนี้ยที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยมารวมกันแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราเจอหลุมดำขนาดยักษ์2อันรวมกันก็ถือเป็นความพิเศษอย่างที่3แล้วอย่างที่4คลื่นความโน้มถ่วงไม่ใช่คลื่นแสงแตกต่างกับแสงที่เราเคยใช้สังเกตการจักรวาลมาตั้งแต่ยุคกาลิเลโอแตกต่างมากเพราะนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นการเปิดหน้าต่างบานใหม่ให้กับวงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์ว่านอกจากแสงที่เรามองเห็นที่เราใช้ศึกษาวิวัฒนาการของจักรวาลของกาแล็กซีต่างๆแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้เครื่องมืออื่นในการที่จะศึกษาความเป็นไปของจักรวาลได้ตอนเด็กๆคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราเกิดมาทำไมคนสมัยก่อนเขาสงสัยเหมือนเราครับว่าเราเกิดมาทำไมเรามีไอ้นู่นไอ้นี่ได้ยังไงโลกเกิดมาได้ยังไงอันนี้มันคือจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีต่างๆที่เรามีใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้คือสมัยก่อนเราก็มีแค่ต้นไม้มีอยู่ในถ้ำใช่ไหมฮะไม่มีเทคโนโลยีเลยถ้าเราไม่สงสัยเราจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยปัจจุบันเราอาจจะยังอยู่ในถ้ำเหมือนเดิมอันนี้ความสงสัยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นถามว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงถ้าตอบในฐานะที่ผมเป็นนักวิจัยเราก็ได้เครื่องมือใหม่ใช่ไหมครับนอกจากแสงแล้วเรายังได้คลื่นความโน้มถ่วงที่จะใช้ศึกษาจักรวาลแล้วบางทีสามารถใช้ศึกษาไปได้เลยสิ่งที่แสงสามารถศึกษาได้ด้วยซ้ำอันที่สองกว่าที่เราจะเจอคลื่นความโน้มถ่วงเนี่ยมันจะต้องผ่านความลำบากมามากมายคือเราต้องพัฒนาเทคโนโลยีไอ้เทคโนโลยีระหว่างทางที่เราพัฒนาเป็นร้อยอย่างเป็นพันอย่างเนี่ยครับมันสามารถเอาไปใช้ได้เลยเพราะนั้นเราอาจจะได้เห็นเทคโนโลยีที่เขาใช้ในไลโก้เอามาอยู่ในเครื่องอะไรบางอย่างที่สามารถเราสามารถเอาไปซื้อใช้ได้ก็ได้ครับในอนาคตตอนที่เขาประกาศว่าเขาเจอแล้วเนี่ยมันรู้สึกเหมือนแบบรู้สึกดีใจไปกับเขาด้วยว่าเขาเหนื่อยมาเป็น10ปีหลาย10ปีการทำงานวิจัยต่างๆเนี่ยมันใช้เวลานานใช้พลังงานเยอะอย่างน้อยๆคือได้แรงบันดาลใจว่าเฮ้ยถ้าเราพยายามต่อไปเราอาจจะค้นพบอะไรที่ยิ่งใหญ่ก็ได้เหมือนเป็นการเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับตัวเองครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับ
1: คนไทยเนี่ยกินน้ำมันหลากหลายนะตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยเรากินไขมันซึ่งเรามองว่าอิ่มตัวเนี่ยเยอะมากเช่นน้ำมันหมูเนี่ยจะใช้มาทอดอาหารเป็นประจำอยู่แล้วนะสัดส่วนของน้ำมันหมูเองเนี่ยถ้าเทียบกับน้ำมันพืชหลายชนิดดีกว่าก็จะมีสัดส่วนของกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยค่อนข้างจะมากนิดนึงแต่เทียบกับน้ำมันปาล์มเองมันก็ไม่ได้เลวร้ายมากนะเพราะจริงๆตรงนี้เนี่ยสัดส่วนที่อยู่ในน้ำมันหมูเองเนี่ยจะมีสัดส่วนที่เป็นน้ำมันไขมันอิ่มตัวมากหน่อยเวลาไปทอดมันก็จะมีประโยชน์ก็คือว่ามันจะถ้าทอดกรอบมันก็จะกรอบมันก็จะหอมนะบางคนบอกว่าน้ำมันหมูมีคอเลสเตอรอลมีหนึ่งไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีนะเพราะฉะนั้นเราจะได้คอเลสเตอรอลเพิ่มมานิดหนึ่งนะเพราะตรงนี้ถามว่าถ้าเกิดใช้น้ำมันหมูแล้วมีประโยชน์กับร่างกายเทียบกับน้ำมันพืชไหมคงไม่ใช่แต่ถามว่ามีโทษขนาดนั้นหรือเปล่าก็คงไม่ใช่สมัยโบราณเราคิดน้ำมันหมูมานานคนไทยไม่มีปัญหาเรื่อง NCD นะเพราะเรื่องเรากินแล้วเราประมาณการทอดเราไม่ได้ทอดเยอะแยะอะไรนะฮะแล้วเราก็ใช้พลังงานเพราะฉะนั้นการกินให้บาลานซ์สำคัญที่สุดนะให้มันสมดุล นะฮะคือน้ำมันและไขมันในธรรมชาติมีรวมกันเนี่ยจะมีสูตร3ประเภทอยู่นั้นนะรวมกันอยู่นะในสัดส่วนที่แตกต่างกันชนิดที่1เรียกไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวเนี่ยผลต่อร่างกายคือว่าถ้าทานมากเกินไปเนี่ยก็จะมีผลทำให้ LDL มันเพิ่มขึ้น LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีซึ่งก็จะมีผลในการเพิ่มคอเลสเตอรอลด้วยข้อดีของไขมันอิ่มตัวก็มีคือว่ามันมีความคงตัวสูงมันเวลาเราไปทอดที่อุณหภูมิสูงเนี่ยโอกาสที่เกิดควันก็จะไม่มีมันอาหารที่ทอดกรอบเราต้องการน้ำมันที่มีสัดส่วนของไขมันอิ่มตัวสูงเพราะเนื่องจากว่าทำให้อาหารนั้นกรอบโดยที่ไม่เสียคุณภาพประเภทที่2คือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวอันนี้ก็คือมีจุดที่ไม่อิ่มตัวอยู่หนึ่งตำแหน่งอันนี้ก็จะเป็นกรดไขมันที่ให้พลังงานแล้วก็มีความคงทนต่อการทอดหรือการให้ความร้อนสูงในระดับหนึ่งแต่ไม่มากเท่ากับชนิดแรกตัวนี้ให้พลังงานแต่ไม่ค่อยมีผลในการเพิ่มหรือลดคอเลสเตอรอลหรอกนะมันก็เป็นกลางๆเป็นตัวนำสารอาหารต่างๆได้ดีชนิดที่3ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน

0: ็คือมีความไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งพวกนี้ข้อดีของเขาก็คือทำให้ LDL ลดลงนะ LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีที่บอกไปแล้วก็มีผลทำให้คอเลสเตอรอลลดลงแต่ข้อเสียของเขาคือว่าเขาจะไม่ทนต่อความร้อนสูงพอเราไปทอดไปผัดเนี่ยตัวเขาจะหืดง่ายว่างั้นเถอะเวลาหืดง่ายเวลาอาหารหืดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราไม่ต้องการคืออะไรคืออนุมูลอิสระตัวนี้จะไปตัวทำให้ก่อมะเร็งได้เพราะตรงนี้จะเห็นภาพว่าถ้าเราใช้น้ำมันเหล่านี้เนี่ยไปทอดที่อุณหภูมิสูงหรือเปิดทิ้งไว้นานๆที่โอกาสที่เกิดการผื่นได้เนี่ยก็จะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งนะแต่ขณะเดียวกันขณะนี้ชีวิตคนเราเปลี่ยนเรากินของผัดทอดมากขึ้นอีกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราจะกินชนิดของน้ำมันต่างๆที่ใช้เนี่ยเราก็มั่วใช้มั่วไปเรื่อยนะฮะเราไม่ค่อยได้ดูแลว่าอะไรที่เหมาะกับอะไรแต่จริงๆแล้วเวลาเรากินอาหารพวกนี้เราต้องเลือกชนิดของไขมันหรือน้ำมันเนี่ยที่เหมาะกับการทำอาหารเวลาเราเลือกใช้น้ำมันเราเห็นภาพว่าถ้าเกิดเรามาใช้ทอดกรอบนะต้องการอะไรที่มันทอดนานๆทอดกรอบต้องการความกรอบความหอมแบบกลิ่นไหม้หน่อยๆพวกนี้นะก็ต้องใช้น้ำมันที่อิ่มตัวแหละน้ำมันปาล์มก็เป็นทางเลือกอันนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการผัดสเตอร์ฟรายผักนิดๆหน่อยๆน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้น้ำมันลำข้าวอยู่กลางๆน้ำมันลำข้าวก็จะมีความหลากหลายในการใช้งานมีส่วนที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเนี่ยอยู่ตรงกลางเยอะนิดนึงใช่ไหมซึ่งเชิงเดี่ยวเนี่ยมันเป็นตัวที่ร้อนเกินไปหน่อยก็ไม่เคยเป็นไรเพราะน้ำมันลำข้าวก็เป็นน้ำมันที่ใช้ได้หลากหลายนิดนึงแต่ถ้าเกิดอาหารแบบที่สมมติเรามาทำน้ำสลัดน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเนี่ยน่าเป็นประโยชน์เพราะเนื่องจากว่าตัวมันยังไม่ถูกเปลี่ยนสภาพไม่มีโอกาสที่จะหืนใช้น้ำมันถั่วเหลืองสบายนะครับน้ำมันลำข้าวก็ยังพอไหวไขมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อร่างกายการเลือกรับประทานเนี่ยสัดส่วนที่เหมาะจริงๆแล้วที่องค์การอนามัยโลกแนะนำนี่นะคือ1ต่อ1ต่อ1 1ต่อ1ต่อ1ก็คือไขมันอิ่มตัว1ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว1ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน1ส่วนจะเห็นว่าทุกตัวมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันหมดนะฮะว่าจริงๆเวลาเราเลือกรับประทานเนี่ยเราจะเลือกให้หลากหลายการกินอาหารที่หลากหลายดีที่สุดการที่กินน้ำมันหรือไขมันเข้าไปต้องมีการใช้ออกต้องมีการใช้พลังงานเพื่อจะให้ไขมันที่กินเข้าไปเนี่ยมันมีการเผาผลาญแล้วเป็นพลังงานแล้วไม่เหลือสะสมมากแล้วก็ในการทำอาหารในบ้านเราเนี่ยอาจจะมีน้ำมันมากกว่า1ชนิดในบ้านไม่ใช่ว่ามีชนิดเดียวเราใช้ทุกอย่างนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกไว้ครับ
1: จะเห็นได้ว่าความแก่เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนกลัวมันน่ากลัวยังไงมันน่ากลัวเพราะมันมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราเลยแต่เราก็มีวิธีง่ายๆค่ะที่จะดูแลตรงนี้เพื่อจะเป็นวิธีป้องกันให้เรามีความแก่สมอายุอันดับแรกต้องวอร์มใบหน้าก่อนทำวิธีง่ายๆก็คือเราจะถูมือของเราเนี่ยค่ะนะคะให้อุ่นจากนั้นเราก็แตะไปบริเวณใบหน้าเหมือนกับปรับสภาพของหน้าเนี่ยให้มีอุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิปกติจากนั้นเราก็จะมีการกดจูดไปในแต่ละส่วนนะคะของใบหน้ามากกว่านี้นะคะบางคนก็จะมีการตบใบหน้าเบาๆเพื่อให้รู้ว่าใบหน้าเราควรจะเริ่มที่จะออกกำลังกายแล้วปัญหาอย่างแรกเลยก็คือมีรอยย่นบนหน้าผากมันเกิดมาจากอะไรบางทีเราเลิกหน้าบ่อยๆเวลาเราออกกำลังกายเราก็จะใช้มือนะคะมีการจับบริเวณกล้ามเนื้อนะคะซึ่งต้องจับให้ถูกต้องด้วยว่าลายกล้ามเนื้อเขาเป็นยังไงเมื่อจับแล้วจากนั้นเราก็ออกกำลังกายด้วยต้านขึ้นไปนะคะค้างไว้นับ1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยมันจะทำให้กล้ามเนื้อของหน้าได้มีภาวะการกระชับและผิวก็ไม่ย่นสำหรับตินกาที่พบกันบ่อยๆเนี่ยมันเกิดมาจากเมืองเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีแสงแดดนะคะบางทีการที่เราแบบหยีตานะคะบ่อยๆเนี่ยมันก็มีผลหรือแม้แต่เวลาเรานั่งหน้าคอมพิวเตอร์การที่เราไม่ได้มีการขยับขับเคลื่อนหรือการออกกำลังกายบริเวณกล้ามเนื้อตาเราเลยแล้วร่วมกับอายุด้วยเนาะวิธีการก็เป็นการที่เราก็จะจับนะคะบริเวณของตานะแล้วเราก็ปิดตาขึ้นมาจะเห็นได้ว่าตาเราจะไม่มีภาวะของการย่นใดๆเลยแต่กล้ามเนื้อตาจะมีภาวะการตึงและการได้การทำงานเราใช้ค้างไว้ประมาณ 3-5 วินาทีในส่วนต่อไปก็คือใบหน้าหย่อนคล้อยนะคะโดยเฉพาะส่วนของร่องแก้มที่เราจะเจอกันบ่อยๆและจะเห็นได้ว่าในส่วนนี้บางทีมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราจะดูแลเขายังไงเพราะว่ามันตามแรงดึงดูดของโลกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะมีลักษณะของการที่เราทำแก้มอย่างเงี้ยค่ะไปซ้ายขวานะคะวิธี ีการดูดน้ำก็เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อของบริเวณแก้มเนี่ยกระชับแต่การดูดน้ำมันไม่เหมาะสำหรับการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นการที่เราทำปากเนี่ยค่ะในงานวิชาการเขาเรียกว่า kissing เป็นวิธีการหนึ่งด้วยซ้ำที่เป็นการออกกำลังกายของแก้มนะคะในส่วนของคอเนี่ยสมมติเราออกกำลังกายข้างซ้ายนะคะเราหมุนไปด้านขวานะคะแล้วก็เชิดขึ้นนะคะปิดปากนะคะแล้วลิ้นเราเนี่ยให้แตะบริเวณเพดานข้างบนเราจะรู้สึกตึงด้านข้างซ้ายนะคะแล้วก็ค้างไว้แล้วก็กลับมาทำสองข้างจุดที่มีปัญหาของภาวะของการรอยย่นของบริเวณคอก็จะน้อยลงค่ะหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมคูลดาวน์ค่ะเราก็จะมีการนวดนะคะมีการตบกล้ามเนื้อเบาๆรวมทั้งลักษณะของสุดท้ายสุดก็คือมีการถูมือนะคะแล้วก็ให้ความอุ่นบริเวณใบหน้าเช่นเดียวกันปัญหาของร่างกายเยอะที่สุดก็จะมีหน้าท้องทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะวิธีการเราก็จะนอนราบกับพื้นนะคะชันเข่าขึ้นก็จะเป็นการแตะตัวของส้นเท้าค่ะแล้วก็มีการเคลื่อนตัวขึ้นโดยกระดูกสะบักเนี่ยลอยพ้นพื้นการที่เราแตะบริเวณของส้นเท้าเอียงซ้ายเอียงขวาภาวะของเอวเนี่ยจะทำให้เกิดเอวคลอดได้ด้วยสะโพกนี่จะเป็นสิ่งที่ลดยากมากนะคะเราไม่ค่อยที่จะมีการเคลื่อนตัวเองไปไหนเลยนั่งอยู่ที่เดียวนานๆเราก็จะมีท่าที่จะทำให้ลดสะโพกมีทั้งท่ายืนแล้วก็ท่านอนค่ะการยืนที่ระดับของขาเนี่ยกางให้อยู่ระดับของแนวไหล่นะคะแล้วก็มีการย่อตัวลงหลังตรงหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของท่านอนตะแคงแล้วก็มีการยกขาขึ้นซึ่งท่านี้จะเป็นท่าที่ส่งตรงไปยังที่ตัวของสะโพกเลยทีเดียวค่ะเวลาเรายกแขนเกิดการหย่อนคล้อยก็จะเห็นชัดอาจจะเกิดจากภาวะการกล้ามเนื้อที่ไม่กระชับการที่เราไม่ได้ออกกำลังกายหรือบางทีอย่างที่บอกคือเราออกกำลังกายค่ะแต่ไม่ได้ลงไปเฉพาะส่วนสำหรับการออกกำลังกายท้องแขนเนี่ยทำได้ไม่ยากเลยคือเราอาจจะต้องใช้เครื่องมือที่จะต้องทำให้มีภาวะของการมีน้ำหนักเพื่อให้มีแรงต้านนี่ก็คือจุดหนึ่งที่เราต้องการที่จะทำให้กล้ามเนื้อของท้องแขนของเราเกิดภาวะการกระชับได้ค่ะให้ทำได้บ่อยครั้งเลยเท่าที่คุณต้องการแล้วถ้าทำได้ดีที่สุดก็บอกว่าทำช่วงเช้าจะดีค่ะเพราะช่วงเช้านี่เป็นช่วงที่เราเริ่มมีกิจกรรมต่างๆนะคะก็จะทำให้มีการทำงานของกล้ามเนื้อพร้อมที่จะทำกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันที่เราอยากจะให้หน้าเรากระชับแล้วก็สัดส่วนเป๊ะเนี่ยนะคะเราจะต้องมีองค์ประกอบควบคู่กันไปด้วยหลายส่วนไม่เพียงแค่การดูแลตรงนี้อย่างเดียวอันดับแรกที่อย่างที่คุยถึงก็คือเรื่องอาหารเช่นตัวของไลโพพีนพวกมะเขือเทศนะคะหรือพวกแตงโมพวกนี้ก็จะช่วยได้อีกส่วนนึงก็คือกลุ่มอาหารที่อยู่ในพวกของซิลิเนียมค่ะเช่นพวกทูน่านะคะหรือพวกเห็ดหอมอีกอันนึงก็คือส่วนของวิตามินซีก็มีส้มมีพวกกีวีนะคะซึ่งเป็นส่วนที่กระตุ้นนะคะแล้วก็เสริมสร้างพวกคอลลาเจนอีกส่วนนึงที่น่าสนใจเลยคือน้ำเขาบอกว่าให้วันนึงให้ได้สัก2ลิตรดื่มทีเดียวเยอะๆอย่างนั้นเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะคะน้ำเนี่ยให้ค่อยๆทานจะมีผลต่อภาวะของกล้ามเนื้อมีผลต่อภาวะของผิวได้ดีที่เราได้คุยกันไปก็เป็นเหมือนการสร้างต้นทุนค่ะต้นทุนนี้ก็จะทำให้เกิดภาวะของการชะลอความแก่ถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆสม่ำเสมอนะคะไม่แน่สักวันหนึ่งอาจจะมีคนมาทักว่าเอ๊ะทำไมเราหน้าเด็กจังหุ่นเป๊ะเลยนะคะ

0: ำงานรับจ้างแหละครับผมขี่มอเตอร์ไซค์ส่งของคือขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยแล้วส่งของด้วยวันหนึ่งไม่พอทานครับผมเพราะว่าต้องมีครอบครัวด้วยแล้วก็ไหนจะผ่อนค่างวดรถแล้วไหนจะค่าเช่าบ้านอีกแล้วไหนจะให้ลูกให้เต้าแล้วแฟนยิ่งไม่ทำงานกันด้วยไปกันใหญ่เลย
1: โควิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละค่ะเพราะว่าลูกค้าไม่กล้าออกจากบ้านส่วนใหญ่ที่ได้ก็ส่วนใหญ่ได้จากออเดอร์ก็คือว่าลูกค้ามาให้ลูกค้ามาเอาเองหรือว่าเขาสั่งมาแล้วเราไปส่งเขาค่ะรายได้ที่ปกติที่เราจะได้หายไปเยอะมากเพราะว่าลูกค้าไม่มาเลย
2: แต่โควิดรอบแรกเนาะแต่กุมภาปีที่แล้วก็พออยู่ได้แต่นี่เงียบมากเงียบจริงๆค่ะถ้าหยุดก็คือแย่ได้น้อยแต่ก็ดีกว่าไม่ได้เลยค่ะก็นี่แหละพวกพนักงานแม่บ้านบ้างโรงพยาบาลจุฬาบ้างอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติจะมีคนเข้ามาออกกำลังกายสลุมเนาะอันนี้ก็สลุมก็ปิดจะ2อาทิตย์แล้วอ่ะก็เงียบค่ะเงียบเราต้องอยู่กับมันให้ได้ค่ะก็อยากให้ทุกคนสู้ๆค่ะ
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะสัปดาห์นี้เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งนะคะที่เรานำเสนอในตอนพิเศษฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจค่ะวันนี้ก็ปรับรูปแบบให้เข้ากับสถานการณ์ครอบครัวรับเชิญและแขกรับแชร์ที่เคยมาออกในรายการของเราค่ะวันนี้ก็จะได้สดมาจากทางบ้านผ่านทางระบบออนไลน์นะคะแต่ละท่านเป็นคนที่ทำธุรกิจแล้วในสถานการณ์โควิดได้รับผลกระทบเขามีวิธีการที่จะฝ่าฟันประคองธุรกิจของเขาไปอย่างไรวันนี้จะได้พูดคุยกันนะคะจาก5ธุรกิจด้วยกันค่ะท่านแรกค่ะคุณวริศรเป็นธุรกิจท่องเที่ยวที่จังหวัดชุมพรนะคะแนวคิดของการจัดการท่องเที่ยวก็คือทำธุรกิจหรือธรรมะธุรกิจพี่รังธนครค่ะธุรกิจกีตาร์แฮนด์เมดเฮียซงธุรกิจภัตตาคารยังมีคุณยุทธค่ะธุรกิจข้าวแกงที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันและมีคุณหนึ่งนาตาเลียเพียแคมค่ะธุรกิจโรงศพแล้วก็แดร็กเป็นแดร็กควีน
4: แดร็กควีน
3: ค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีทุกท่าน
5: สวัสดีครับผม
4: ก่อนอื่นต้องถามเลยครับว่าหลังจากที่ได้ชม VTR ที่แม่ค้าหลายๆท่านรู้สึกลำบากกับช่วงสถานการณ์โควิดในช่วงนี้ที่มันเงียบเหงาลงเยอะแต่ละท่านมีความคิดเห็นยังไงกับสถานการณ์แบบนี้ครับแต่ก่อนอื่นรู้สึกมาไม่ครบนะฮะ
3: ใช่ค่ะหายไป
4: 1 2 3 4ขาดคุณ1คุณ1ครับคุณ1ฮะ
3: พี่1ค่ะ
7: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะต้องแต่งตัวเต็มขนาดนี้เลยเหรอคะ
8: อ้าวให้เกียรตินิดนึงค่ะต้องให้เกียรติรายการนิดนึง
4: ทางบ้านฝากมาถามว่าคุณหนึ่งแต่งกี่โมงครับ
8: ก็แต่งตัวตั้งแต่ตีห้าค่ะแล้วก็รออัดตอนนี้ค่ะ
4: ครับผมแต่งตัวตั้งแต่ตีห้าเมื่อวานด้วยฮะพี่หมวย
8: เกินตายจับปะค่ะ
3: ค
8: ่
3: ะ
4: มาถามแต่ละท่านเลยดีกว่าเริ่มที่คุณวริศรดีกว่าครับเป็นไงครับได้ชม VTR ชิ้นเมื่อกี้ไปแล้ว
9: โควิดก็เป็นโรคใบใหม่ที่เข้ามาแทนที่โรคใบเก่าแล้วก็เป็นรอบที่3แล้วด้วยนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าคนไทยมีพลังแห่งการให้ครับการให้การแบ่งปันอนุเคราะห์กันช่วยเหลือกันนี่แหละมันจะเป็นพลังที่ทำให้ประเทศเราเนี่ยไม่เหมือนที่ใดในโลก
10: อย่างที่รู้ๆกันว่าตอนนี้ประสบปัญหาหนักสำหรับคนที่ทำงานหาเช้ากินค่ำก็อยากเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านนะฮะผมคิดว่ามีอีกคนจำนวนมากที่ประสบปัญหาหนักในลักษณะแบบนี้นะฮะแต่ก็มันจะต้องผ่านพ้นวิกฤตแบบนี้ไปได้ด้วยการที่อย่างที่เราบอกคือการกำลังใจและการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันเนี่ยจะทำให้สามารถประคองไม่ผ่านพ้นสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ไปได้ครับ
11: ผมว่าการให้กำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราในวันนี้ก็คือการออกไปช่วยกันช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยอุดหนุนซื้อของกันแล้วก็แม้แต่แบ่งปันสิ่งต่างๆ

0: ที่เราจะให้แก่เพื่อนคนชาวไทยด้วยกันในนี้ในเวลานี้ผมว่าสำคัญที่สุดกำลังใจสำคัญมากสำหรับโควิดครั้งนี้เลยนะครับครั้งที่3นี่หนักมากครับ
1: สำหรับผมก็ผมมองว่ากำลังใจที่สำคัญที่สุดเนี่ยนอกจากที่เราจะได้จากคนรอบๆข้างแล้วนะครับมันก็ตัวเราด้วยนี่แหละครับมันคือกำลังใจที่สำคัญที่สุดมันเป็นแรงผลักดันในตัวเรานี่แหละครับผมมีคำพูดอยู่คำเดียวจนถึงทุกวันนี้ว่าไม่มีฝนที่ไหนตกแล้วไม่หยุดเดี๋ยวสักวันหนึ่งฝนมันก็ตกแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหยุดแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องผ่านไปวันนี้ก็จะกลายเป็นแค่บทเรียนบทหนึ่งของชีวิตในระยะยาวๆต่อไปก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนเหมือนกันครับสู้ๆครับครับผม
2: จริงๆแล้วนะคะมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าคิดในมุมกลับกันนะคะคือถ้าวันนี้เราไม่มีใครสิทธิ์จากโควิด-19 นะคะเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้วิธีป้องกันที่มันจะต้องทำมากขึ้นในสภาวะโลกปัจจุบันนะคะแต่แน่นอนค่ะในจังหวะที่มันเกิดระลอก3นี้นะคะนอกจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วนะคะการที่เราก็จะต้องมีให้กำลังใจตนเองนะคะมากกว่านั้นนะคะคือเราต้องเป็นห่วงเป็นใยจากการกระทำที่มันเกิดจากเราด้วยนะคะถ้าวันนี้เราต้องการให้โลกและเศรษฐกิจเนี่ยมันดำเนินต่อไปสังคมมันดำเนินต่อไปค่ะวิธีการในแต่ละครั้งที่เราจะกระทำการใดๆเนี่ยเราต้องตกผลึกด้วยว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อคนที่2 3 4 5หรือไม่ค่ะถ้ามันไม่มีเราก็จะทำได้อย่างสบายใจค่ะแต่ถ้ามันมีแล้วบวกกับสภาวะอย่างนี้ด้วยเนี่ยเราอาจจะต้องตระหนักนิดนึงว่ามันควรทำหรือไม่ควรทำนะคะแล้วก็มากไปกว่านั้นเนี่ยสิ่งที่มีตอนนี้นะคะมากกว่าการให้กำลังใจพวกเรากันเองในฐานะผู้ประกอบการนะคะคนที่ต้องให้กำลังใจมากที่สุดตอนนี้ก็คือคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องตอนนี้ทุกคนค่ะที่กำลังทำงานอย่างหนักนะคะเพื่อให้สภาวะโควิดเนี่ยมันค่อยชะลอตัวหรือว่าให้คนที่ทำการรักษาเนี่ยมีจำนวนที่รักษาหายมากขึ้นค่ะ
3: ค่ะถามพี่หนึ่งต่อเนื่องนะคะพี่หนึ่งเนี่ยปกติแล้วก็จะมีงานโชว์ drag แต่ว่าจากโควิดในรอบที่แล้วมาจนถึงรอบนี้น่าจะได้รับผลกระทบทั้งปีเป็นยังไงบ้างคะกับงานโชว
2: ์ก็จากที่มีนะคะอันนี้คือเราก็ไม่อยากเครียดมากเลยเดี๋ยวจะพูดเรื่องตลกให้ฟังนะคะยกตัวอย่างเช่นตอนเช้าเนี่ยค่ะมีคนมาทักละบอกว่าต้องการให้รีวิวไส้กรอกยี่ห้อหนึ่งราคาเนี่ย 100,000 บาทนะฮะราคา 100,000 บาทเราก็อบมิดเรียบร้อยละพอแล้วสถานที่ที่ต้องไปอ่ะก็คือจังหวัดหนึ่งนะฮะที่จะต้องไปพอถึงเวลาปุ๊บเช้ารับออเดอร์ตอนเย็นปุ๊บเกิดประกาศทันทีว่าเมืองต้องปิดอ่ะฮะเงินแสนมันก็เหมือนแบบว่าผ่านรอยมาให้ชื่นชมแล้วก็ลอยจากไปนะคะอันนี้ยังไม่นับรวมกับในเรื่องที่ถูกสั่งปิดสถานบันเทิงนะคะหรืออีเวนท์ที่มีจำนวนคนเยอะมากๆเนี่ยก็จะต้องถูกเคลื่อนไปหมดค่ะเพราะฉะนั้นเราได้รับผลกระทบตรงนี้ตรงๆนะฮะแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้องมาปรับกระบวนการวิธีการสื่อสารใหม่ให้มันเข้ามาอยู่ในออนไลน์ให้ได้มากที่สุดค่ะ
3: ถามพี่วริศรกับธุรกิจท่องเที่ยวที่ชุมพร
4: ตอนนี้คือปิดสนิทเลยเพราะว่าการเฝ้าระวังแล้วก็มาตรการต่างๆเนี่ยมุ่งไปให้คนไม่มีการเคลื่อนที่หรือชะลอถ้าไม่จำเป็นจริงๆเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันก็จบไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าของเราเนี่ยเราจริงๆเราทำงานเป็นเครือข่ายด้วยนะครับแล้วเราก็ทำเรื่องของอาหารการกินเรื่องของภัยคุกคามต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เหมือนเราได้ซ้อมมาประมาณ22ปีแล้วเราก็เลยว่าเราใช้พลังทั้งหมดหรือว่าประสบการณ์ทั้งหมดที่เราฝึกมาเนี่ยครับก็มาใช้ในตอนนี้นั้นเราก็ไม่ได้มองเรื่องการท่องเที่ยวแบบอย่างเดียวแล้วแต่มันก็เป็นมองเรื่องของการอยู่แล้วก็มีความสุขอย่างอื่นเช่นเรื่องของอาหารการกินตอนนี้เราก็ผลิตอาหารการกินส่งให้กับสมาชิกนะครับเรื่องของใช้ต่างๆแล้วก็ที่นี่ก็เป็นเหมือนกับชุมชนเล็กๆ เราก็ใช้โอกาสทองช่วงนี้ครับฝึกคนของเราทั้งหมดเลยแล้วก็บอกว่าไม่ได้เป็นการจำลองวิกฤตตอนนี้วิกฤตเกิดขึ้นจริงๆเราก็วางแผนที่จะอยู่ในโลกใบใหม่เนี้ยอย่างมีความสุขร่วมกัน
5: มาถึงเรื่องท่องเที่ยวอีกเหมือนกันของคุณยุทธซึ่งเป็นเส้นทางที่ต้องเดินทางขึ้นเหนือแล้วก็โดยเฉพาะร้านคุณพ่อของคุณที่รถทัวร์จอดเยอะมากแล้วก็รวมถึงร้านข้าวแกงของคุณด้วยเป็นยังไงบ้างครับ
1: ร้านรถทัวร์ของคุณพ่อนี่หนักเลยครับจากเดิมนี้เมื่อก่อนรถทัวร์ผมใช้คำว่าลดไปเกือบ 60-70% ได้เลย อันนี้คือจำนวนรถนะครับจำนวนของรถทัวร์แล้วจำนวนผู้โดยสารหายไปจากเดิมคันหนึ่งเนี่ยประมาณ30ที่ถึง40ที่เนี่ยเหลือไม่ถึง10ที่ครับพี
5: ่ครับ
1: คือกระทบหนักมากครับมากยอมรับว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่หนักมากจริงครับส่วนร้านข้าวแกงที่นครสวรรค์เนี่ยมันตามแผนเดิมของผมเนี่ยคือผมตั้งใจที่จะเปิดมาเพื่อที่จะช่วยกับคนไม่มีจริงๆนะครับซึ่งเราขายราคาถูกอยู่แล้วในราคา25บาทนะครับในช่วงแรกแต่พอมาช่วงนี้ผมก็เลยปรับราคาลงให้เหลือ20บาทขนาดผมขายถูก20บาทแล้วนะครับพี่ยังเหลือพี่ลองคิดดูว่าหนักขนาดไหนนะครับ
5: 20บาทนี่กับข้าวกี่อย่างครับคุณยุทธ
1: รากข้าว1อย่างครับพี่รากข้าว1อย่าง2อย่างทุกวันนี้คือผมเรียกว่าผมเรียกแทบแจกอย่างเดียวแล้วพี่แทบไม่ได้ขายแล้วคือทำมาช่วยอย่างเดียวเลยนะครับก็โชคดีที่ว่าขอบคุณกับพี่ๆในนครสวรรค์หลายๆท่านนะครับพอเขารู้ว่าผมทำแบบนี้มา2ปีแล้วปีนี้เขาปีที่3หลายๆคนก็มีส่วนร่วมนะครับเอาข้าวสารมาช่วยนะครับก็มีข้าวสารส่งมาจากต่างประเทศก็มีนะพี่นะส่งมาช่วยกันผมก็เลยโอเคถ้าในเมื่อผมได้ไม่มีต้นทุนในการซื้อแล้วผมมีแค่ค่าแรงในการจ่ายแม่ครัวอย่างเดียวก็คือผมเอารายได้หรือกำไรจากที่เราขาย20บาทเนี่ยอันเนี้ยเป็นค่าแรงแม่ครัวแล้วส่วนที่เหลือผมทำแจกทำขายทำแจกทำขายอย่างเดียวเลยครับพี
5: ่โอ้เรียกว่า
3: ค่ะ
1: หนักมากครับ
3: แล้วอย่างร้านข้าวแกงของคุณพ่อค่ะที่ได้รับผลกระทบหนักนะคะตรงนี้ลูกน้องเราเองดูแลยังไงอะคะ
1: สำหรับในส่วนของลูกน้องนะครับก็ลดเงินเดือนลงอันนี้ยอมรับจริงๆนะครับลดเงินเดือนลงแต่เราก็มีส่วนช่วยก็คือให้ทุกคนสามารถเอาอาหารที่บ้านเนี่ยจากที่ร้านเนี่ยกลับไปทานได้เอาไปฝากคนในครอบครัวได้ด้วยเพราะอย่างน้อยๆเราลดค่าแรงลงแต่ตกเย็นคุณก็ไม่ต้องไปหาอาหารและคุณไม่ต้องเตรียมปรุงอาหารคุณสามารถเอาของที่ร้านเนี่ยไปได้เลยใช่ครับ
3: ก็ต้องช่วยกันเพื่อให้ตัวเราอยู่ได้แล้วก็ลูกน้องก็อยู่ได้ด้วยค่ะได้ฟังมา3ท่านได้รับผลกระทบจากโควิด-19แต่ว่ามีอยู่ธุรกิจหนึ่งนะคะปรากฏว่าออเดอร์เยอะมากต้องถามที่หลังธุรกิจกีตาร์แฮนด์เมดทำไม่ทันเลยใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับคือจริงๆแล้วเนื่องจากธุรกิจผมเป็นธุรกิจเล็กๆเป็นงานทำเฉพาะทางนะฮะมันไม่ใช่ว่าทุกคนซื้ออะไรแบบนี้เนื่องจากก่อนโควิดเนี่ยเรามีออเดอร์ค้างอยู่แล้วข้ามปีอยู่แล้วใช่ไหมครับพอมาช่วงโควิดระลอก3เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดผลกระทบกับตัวผมมากในเรื่องของธุรกิจแถมเรายังมีคนเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ายังมีคนมาสั่งกีตาร์ผมอีกนะฮะในตัวราคา 30,000 40,000 บาทเนี่ยในช่วงที่โควิดระลอก3หนักๆเนี่ยมีออเดอร์เข้า 3-4 ตัวเลยมันเป็นเรื่องของเงินอนาคตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะว่าเขาสั่งเสร็จแล้วอีก2ปีถึงจะรับค่อยจ่ายเงินอะไรแบบนี้นะฮะแต่ก็มีบางเคสที่ทำกีตาร์ส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าปัญหาทางด้านการเงินของเขาเนี่ยยังไม่พร้อมเขาก็จะฝากกีตาร์ไว้กับเราก่อนอะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่ตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบเลยกับอาชีพที่ทำอยู่ตรงนี
5: ้คนอื่นเขามีผลกระทบอยากให้คุณหลังเนี่ยพูดข้อดีหรือมุมดีๆของการที่มีโควิดในครั้งนี้บ้างดีกว่า
6: คืออันดับแรกเลยเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยหยุดสารวจน์คือโดยหลักของผมเนี่ยทำงานกีตาร์ด้วยไปพูดเป็นวิทยากรด้วยคิดช่วยเหลือนักโทษมันบางทีมันทำให้เราสารวจน์มากเกินไปพอมีโควิดเนี่ยเหมือนทุกอย่างมันถูกสต็อปลงมันทำให้ผมเนี่ยได้มานั่งอยู่กับตัวเองแล้วก็ถามความต้องการของตัวเองและได้มองคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นว่าที่การมีสถานการณ์โควิดเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยได้หยุดพักสมองลงแล้วก็ได้ปรับตัวอย่างเช่นผมกับครอบครัวอย่างเงี้ยก็คือเราเนี่ยใช้เงินอย่างพอเพียงเราก็เริ่มคุยกันว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้เราควรจะปรับตัวอยู่แบบไหนมีเวลาให้อยู่กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นอะไรแบบเนี้ยครับผมคิดว่าคือชีวิตผมมันเคยแย่มาก่อนเนี่ยคือผมเคยอยู่ในเรือนจำเคยแบบโอ้โหชีวิตแบบสุดโต่งมาหมดแล้วอ่ะพอวันนี้มาเจอสถานการณ์อะไรแบบเนี้ยผมอาจจะรับได้มากกว่าคนอื่นเพราะว่าผมเคยอยู่ในจุดที่มันสิ้นหวังสุดๆแล้วแต่วันนี้พอมาเจอสถานการณ์โควิดเนี่ยเราคิดว่าเราแย่อย่างเงี้ยเราจะมีเห็นคนแถวบ้านเราเนี่ยแย่กว่าเราอีกบางทีผมอยู่แถวบ้านเนี่ยผมก็พยายามขับมอเตอร์ไซค์ผ่านตลาดก็เห็นพ่อค้าแม่ขายที่เขาก็กลัวโควิดเหมือนกันแต่เขาก็โกรธมากกว่ามันจำเป็นต้องหาเงินอะไรแบบนี้ฮะมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ชีวิตผ่านบุคคลหรือคนในชุมชน

0: คนอะไรแบบนี้ครับผมก็เลยรู้สึกว่าโควิดสถานการณ์เนี่ยมันทำให้ผมได้นิ่งลงได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นได้ใช้เวลากับครอบครัวได้มองคนรอบข้างหรือเริ่มสนใจคนอื่นมากยิ่งกว่าเวลาที่เราปกติแบบนี้ครับ
1: แต่เดี๋ยวคุณหลังจะไม่เหงาอีกต่อไปแล้วนะฮะ
2: ค่ะ
1: คุณจะอยู่อย่างไม่สงบสุขแล้วครับเพราะว่าคุณหนึ่งเขาจะไปหาคุณฮะใช่ไหมพี่หนึ่ง
3: อาจารย์บอกอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยในสิ่งที่คุณหลังพูดนะคะจริงๆตัวนาตาลีเองเนี่ยบางทีก็ต้องคิดเชิงบวกนะคะคือแบบมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยในสภาวะที่มันวิกฤตเงี้ยค่ะสร้างความชุ่มชื้นหัวใจด้วยตัวเราเองด้วยค่ะแล้วก็ต้องมองข้อดีในสิ่งที่มันไม่ดีให้ถ้าเราเจอมันเนี่ยมันก็จะทำให้เราอยู่ได
1: ้มาถามเฮียซงบ้างดีกว่าครับเป็นไงบ้างครับกับธุรกิจร้านอาหารของเฮียซงมีผลกระทบมากขนาดไหนครับ
4: เราเป็นภัตตาคารที่มีดูแลชีวิตพนักงานเนี่ยเยอะอยู่สองสาขาเนี่ยเรามีพนักงานประมาณสัก40ท่านซึ่งสำหรับเราต้องบอกว่าเร่งของผมเนี่ยในระลอกที่3เนี่ยถึงวันนี้เนี่ยเรายังแจกกับข้าวให้พนักงานกินวันละ3มื้อเรายังไม่ได้คิดสักนิดว่าเราจะตัดเงินเดือนคนงานจนกว่าว่าในอนาคตมันมีการยืดไปถึงไหนเราค่อยคุยแต่ระยะที่มาถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังดูแลลูกน้องเราที่ร่วมเป็นร่วมตายกับเรามาแต่ต้องบอกว่าเจ้าของธุรกิจอะในการขยายตัวหรือแม้แต่การวางแผนในการใช้เงินแล้วก็วางแผนในการจ้างลูกน้องเนี่ยมันมีอะไรที่โควิดครั้งนี้สอนให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราต้องวางแผนธุรกิจของเราอีกแบบหนึ่งในอนาคตนะน่ากลัวฮะน่ากลัวแล้วก็ผมเชื่อว่าครั้งนี้ธุรกิจใครยิ่งใหญ่ก็ยิ่งเจ็บแต่เจ็บแบบเอาตัวรอดได้หรือเปล่าภาษาจีนอย่างพวกผมทุกวันนี้ก็คือเอาเงินเก่าอ่ะออกมาใช้ถ้าไม่มีเงินเก่าเนี่ยรอเงินใหม่เนี่ยเหนื่อยครับแต่เราก็สู้นะโดยที่มีการพัฒนาธุรกิจของเรานะครับคุณหมวยคุณมิก
1: แต่มีหนึ่งท่านครับที่เรารู้ว่าเด็กอายุต่ำกว่า7ขวบผู้ใหญ่ที่อายุเกิน70กินฟรีคนพิการกินฟรีเรามีภาพมาฝากกับธุรกิจร้านข้าวแกงของคุณยุทธครับ

0: ใจบุญจริงๆพี่ด้วยเดี๋ยวนี้มีคนเขาช่วยมาเยอะ
1: อ๋อพี่อ้อนไง
0: หลายเสียดหลาย
1: ถูมือนี่ไงมีคนช่วยเยอะให้น้ำน้ำรวยน้ำรวยนะครับ
0: ในนู้นด้วยนะครับในนู้นมีคนช่วยเยอะ
1: นี่ไงพี่อ้อน
2: รอบแรกน่าจะประมาณ30กล่องข้าวหมดไปครึ่งหม้อแล้วเดี๋ยวรอบที่2ก็มาเรื่อยๆวันนี้น้อยกว่าทุกๆวันปกติเขาจะมารอนั่งรอกันแล้ววันนี้อีกแก๊งหนึ่งไม่รู้หายไปไหนโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงจะถ่ายรูปอัพให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสำหรับพี่ๆที่ช่วยมาขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณน้ำใจสำหรับทุกคนเลยเห็นบุญกันแน่นอนถ้าเหลือจากตรงนี้เดี๋ยวก็จะเอาไปฝากที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นะครับขอบคุณครับ
3: สรุปคุณยุทธก็ยังยึดคอนเซปต์เดิมว่าเด็กๆผู้สูงอายุพิการทานฟรี
2: ครับพี่คอนเซปต์เดิมเลยครับ
3: แต่ตอนนี้ที่คุณบอกไปเมื่อกี้ว่าลดเหลือ20บาทก็แทบจะทานฟรีอยู่แล้ว
2: ใช่ครับตอนนี้คือมีทั้งในส่วนที่ผมแจกด้วย
3: ครับ
2: แจกเนี่ยเฉลี่ยวันหนึ่งประมาณ50กล่องครับพี
3: ่ครับผม
2: ก็คือทั้งแจกด้วยแล้วก็ทั้งขายด้วยถ้าเหลือจากตรงในส่วนที่แจกก็จะนำส่วนที่แจกที่เหลือจากตรงนี้เอาไปให้กับพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลด้วยครับ
3: คือให้บุคลากรทางการแพทย์ที่นครสวรรค
2: ์ใช่ครับใช่
3: และอัตราการที่คนออกมาซื้อของใช้จ่ายซื้อของกินที่นครสวรรค์ช่วงนี้เป็นไงบ้างครับ
2: เงียบมากครับพี่เงียบมากเงียบมากเมื่อเช้าผมก็ขับรถวนรอบปกติเนี่ยถ้ายิ่งวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยถนนรอบๆหนองรอบๆอุทยานสวรรค์เนี่ยจะเต็มไปด้วยรถและผู้คนมากร้านค้าช่วงเช้าเนี่ยจะคึกคักในช่วงสักก่อนหน้าที่จะเกิดสถานการณ์แบบนี้นะครับตอนนี้คือเงียบพี่

0: ค่ะ
1: คุณสนใจเอาแดร็กควีนไปแห่รอบนครสวรรค์ไหมฮะ
2: น่าจะโดนกักตัวก่อนนะเหมือนว่ามาจากกรุงเทพด้วยอ่ะ
0: ตอนนี้อาจจะยังขึ้นรถแห่ไม่ได้ค่ะคุณยุทธบอกว่าได้นำอาหารไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอพยาบาลไหมคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างกำลังใจของแต่ละท่านในการต่อสู้กับโควิด
2: ทุกครั้งที่เวลาผมจะเอาไปแจกผมจะไม่ค่อยได้เจอกับพยาบาลแต่ส่วนมากผมจะเจอกับพวกพี่ๆเวนเตนะครับพวกพี่ๆขับรถ EMS รถฉุกเฉินพวกนี้แล้วก็จะเจอกับพวกพี่ยามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ละคนเขาก็เหนื่อยนะผมจากที่ผมได้คุยกับเขาเขาก็บอกว่าเหนื่อยมากเพราะว่าถ้ายิ่งช่วงระลอก3ที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยนครสวรรค์เนี่ยรุนแรงมากครับพี่วันนึงติดเฉลี่ยกันเป็นร้อยเลยครับรถเข้าออกรถเข้าออกตลอดเวลาเลยก็ส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าผมช่วยทางไหนได้บ้างผมมีข้าวแกงในตอนเย็นส่วนตอนกลางวันผมมีกาแฟผมก็จะชงกาแฟใส่ขวดแล้วก็เอาไปให้พวกพี่ๆเขาด้วยครับ
1: คุณหนึ่งสนใจไปเป็นพรีเซนเตอร์ร้านกาแฟหรือว่ากีตาร์มั้ย
3: ก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะไปรีวิวกาแฟที่นครสวรรค์นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเอากีตาร์จากคุณหลังพระนครเนี่ยไปดีดเล่นด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะลงที่จังหวัดชุมพรเนี่ยเราจะวัดจะแวะดูว่าอาหารจีนอร่อยอร่อยแบบเป็นคนจีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วเราก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยค่ะไปฝากกันที่จังหวัดชุมพรค่ะ
0: ก็คือเดินสายไปครบทุกคนกลับมาที่พี่หลังนะคะพี่หลังเองตอนนี้ทำกีตาร์ไม่ทันมีออเดอร์เข้ามาแต่ว่าพี่หลังก็ยังแบ่งเวลาส่วนนึงอะค่ะไปเยี่ยมเพื่อนๆที่ออกมาจากเรือนจำแล้วก็เริ่มต้นทำธุรกิจเพื่อนๆพี่หลังเป็นยังไงบ้างคะ
4: คือตอนนี้หลายคนที่พ้นโทษออกมาแล้วเริ่มประกอบธุรกิจที่สุจริตเนี่ยมันพอมีโควิดระลอกนี้เข้ามาปึ้งเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยสะดุดและภาวะของคนที่เคยผ่านเรียนจำมาเวลาเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยพอเจอสถานการณ์นี้เขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราจะทำดีแล้วมันเกิดวิกฤตในชีวิตอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็อยากไปให้กำลังใจเขาไปสนับสนุนไปช่วยซื้อของเขาอะไรแบบนี้ก็พยายามจะไปให้ได้อาทิตย์ละหนึ่งวันเพื่อจะไปหาเพื่อนนักโทษที่เราพูดคุยแล้วดูซิว่าเออเขาเจอปัญหาจริงเขาแย่จริงการไปหาเขาเนี่ยพอเขาเห็นหน้าเราเนี่ยเหมือนเราไปให้กำลังใจให้เขาเห็นตัวเป็นๆ เลยเสร็จแล้วเราก็มีส่วนในการที่จะควักเงินทุนบ้างเล็กน้อยในการสนับสนุนเขาเนี่ยมันก็จะสร้างกำลังใจให้เขาแล้วเราก็จะพูดหนุนใจให้กำลังใจเขาว่าให้สู้ต่อไปนะอย่ามีผมอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดอะไรที่เราไม่เหลือบาปก่อนอะไรแล้วเราสามารถช่วยได้เนี่ยเราก็ยินดีช่วยเนื่องจากผมโอเคธุรกิจของผมไปได้ใช่ไหมฮะผมก็จะแบ่งเงินส่วนหนึ่ง 10% ของธุรกิจผมเนี่ยเอาไว้ช่วยกลุ่มเพื่อนๆของผมที่เขาเกิดปัญหาไม่ว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่บางทีในลักษณะของการไปหาเนี่ยเงินมันไม่ได้มากนะแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกมันเป็นเรื่องของกำลังใจมีนักโทษบางคนเนี่ยถึงกับน้ำตาไหลเลยนะแล้วเขาก็พูดว่าเออเงินทอนมันก็สำคัญนะแต่ถ้าเกิดขาดกำลังใจเนี่ยมันจะเอาแรงที่ไหนไปหาเงินอะไรแบบนี้ให้เขารู้สึกว่าเออเขาไม่ได้ถูกลืมอย่างน้อยมีผมคนนึงที่เข้าใจความรู้สึกพวกเขาอะไรแบบนี้ฮะ
5: สวัสดีครับผมหลังพระนครนะฮะวันนี้ผมมาเยี่ยมพี่กิ่งนะพี่กิ่งขาย
6: ข้าวหมูทอดค่ะสวัสดีค่ะข้าวหมูทอดค่ะ
5: ข้าวหมูทอดนะ
6: ค่ะ
5: ตอนนี้กิจการเป็นไงบ้างครับ
6: ก็นิดหน่อยซบเซานิดหน่อยนะ
5: ซบเซานิดหน่อยนะ
6: ใช่เพราะว่า
5: ก็เป็นอดีตนักโทษอีกหนึ่งคนนะที่โดนคดีเกี่ยวกับยาเสพติดติดทั้งหมด4ครั้งนี่ปล่อยมาได้3ปีแล้วมาทำกิจการข้าวหมูทอดนะฮะข้าวหมูทอดนะฮะไก่ทอดหมูทอด
7: ก็ยังพอไปได้ใช่ไหมฮะ
6: ก็ยังพอไปได้ค่ะยังไปได้อยู่
7: สู้
6: ถึงที่สุด
1: จริงๆดีเนาะอย่างที่หลังบอกว่าเวลาไปอย่างเงี้ยสิ่งเดียวที่สำคัญพอๆกับเงินคือกำลังใจ
0: ใช่ค่ะ
1: เผลอๆบางทีกำลังใจสำคัญยิ่งกว่าเงินอีก
0: ค่ะมาที่เฮียซงบ้างค่ะธุรกิจภัตตาคารเฮียซงเองมีการปรับตัวยังไงคะในสถานการณ์นี
8: ้ต้องบอกว่าเราทำร้านอาหารใช่ไหมคู่แข่งเราถ้าเป็นในเวลาปกติเราก็คือภัตตาคารทั่วไปภัตตาคาร A B C ภาษาจีของร้านจีนก็คือคู่แข่งของเราแต่ณวันนี้โควิดร้านเราเนี่ยจะแข่งกับอะไรที่อยู่ความสะดวกหรือความที่เขาบอกว่าเป็นโลกออนไลน์ได้ยังไงเราก็เลยมานั่งคิด

0: ิดว่าเอ๊ะเราต้องก้าวเข้าไปสู่โลกออนไลน์แล้วเว้ยถ้าเราไม่มีที่เป็นออนไลน์ผมว่าในโลกอนาคตเราอยู่ไม่ได้ก็เลยคุยทีมงานเสนอผมมาผมบอกผมเห็นด้วยแล้วเราจะทำยังไงกับคำว่าโลกออนไลน์กับภัตตาคารจีนน่ะซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะเป็นไปได้จนลูกๆผมบอกว่ามันเป็นไปได้เพราะว่าอะไรครับเราก็คัดเลือกเอาอาหารที่เราอร่อยอร่อยของร้านเราเนี่ยมีอะไรอร่อยบ้างแล้วก็มีกี่เมนูเราคิดขึ้นมาเราก็คิดขึ้นมา 4-5 เมนูแล้วเราก็มาขายออนไลน์ผมบอกเฮ้ยขายออนไลน์มันจะขายได้ยังไงของเขาเนี่ยนะบะหมี่เนี่ยเขาผัดกันเนี่ยเขาขายอยู่ริมถนนจานละ 7-80 บาท 60 บาทร้านเราเนี่ยจานนึงกินคนเดียว 140-150 บาทเขาบอกว่าแข่งได้สิฟ้า1เราก็เอาความอร่อยระดับเหลาของเราเนี่ยไปตอบโจทย์แล้วก็สร้างความฝันของผู้บริโภคว่าเฮ้ยจ่ายเงินเท่านี้เขาก็ได้กินเหมือนกันคือเราต้องคิดว่าเหมือนกับตอนนี้มันมีสงครามอยู่ข้างหน้าเราต้องลืมเมื่อวานนี้ไปซะเราอย่าไปคิดถึงเมื่อวานว่าเราเคยขายของไงเราเอาข้างหน้าให้ผ่านก่อนดีกว่าผมยังสู้เลยผมเป็นเจ้านายผมสู้ให้เขาเห็นเขาก็จะได้สู้เหมือนกับผมเหมือนกันเพราะว่าโควิดมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดหรอกครับแต่โควิดสอนให้เราเจอทางเดินเส้นใหม่ซึ่งเป็นเส้นที่ทำให้เราอาจจะนำมุมมองนี้ไปขยายธุรกิจของเราในวันข้างหน้าก็ได้ผมคิดแบบนี้นะ
1: ได้เห็นภาพชัดนะคะกับการปรับตัวของเฮียซงแล้วก็วิธีการดูแลลูกน้องวิธีการคิดมาที่พี่วริศรนะคะธุรกิจการท่องเที่ยวเรายังไม่แน่ใจเลยว่าปลายปีนี้เราจะเปิดการท่องเที่ยวได้ไหมนะคะในมุมหนึ่งของทรัพยากรธรรมชาติพี่วริศรอยู่ติดทะเลได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีโควิดก็คือทะเลสวยขึ้นตรงนี้อยากให้เล่าให้ฟังค่ะ
2: จริงๆแล้วเราใช้ทรัพยากรกันมากเกินไปนะครับจนไปรบกวนเพราะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกอย่างได้พักพอคนไม่มาเนี่ยการรบกวนก็น้อยลงก็เป็นธรรมชาติของความสมดุลว่าสิ่งนี้น้อยลงสิ่งหนึ่งก็จะกลับมาเราก็พบว่าจริงๆธรรมชาติเนี่ยเยียวยาตัวเองได้อย่างเร็วมากเลยนะครับขณะที่เรากินเราใช้กันเรียกว่าเข้าขั้นล้างผลาญกันเลยทีเดียวแต่พอหยุดแป๊บนึงเนี่ยธรรมชาติก็ฟื้นตัวเพราะนั้นเราเห็นพลังของธรรมชาติ
3: แต่เห็นได้ข่าวบอกว่าทะเลชุมพรสวยมากใช่ไหมครับ
2: สวยครับผมอยู่ทุกวันผมก็ยังเห็นว่าสวยทุกวัน

0: วยมาก
1: อยากจะไปอะค่ะพี่นิก
0: อยากไปเที่ยวจังเลยเหมือนอยากจะไปเรียนดำน้ำละ ไปลอยก็ได้พี่วลิศรฮะตอนนี้นั่งอยู่แถวไหนครับ
2: โอ้นั่งอยู่ริมหาดเลยครับ
0: เอาริมหาดโอ้นี่ไง
1: โอ้โห
0: บรรยากาศดี
2: ทั้งหมด
1: ค
2: ่
1: ะ
0: โอ้ดูดิเงียบสงบนี่ผมสามารถนั่งได้เป็นวันๆเลยนะพี่หมวย
1: หมวยเคยไปนั่ง
0: ตรงนี้เลย
1: ใช่ค่ะของพี่วลิศรเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็พอถ่ายรายการเสร็จก็นั่งริมทะเลอย่างที่พี่มิกบอกเลยนั่งแบบ
0: นั่ง
1: ได้เป็นชั่วโมงค่ะ
0: คนชอบบอกว่าทะเลลมทะเลเหนียวผมไม่เคยมีความรู้สึกนั้น
1: ค่ะ
0: ผมรู้สึกว่าผมสามารถนั่งดูคลื่นได้ทั้งวันมันผ่อนคลายดีมากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: อ่ะอันนี้ก็คือทางออกเนอะของเมื่อกี้ของเฮียซงแล้วก็ของพี่วลิศรแล้วแล้วท่านอื่นล่ะครับมีทางออกสำหรับธุรกิจของตัวเองในช่วงโควิดอย่างนี้บ้างไหมครับอะคุณยุทธก่อนก็ได
3: ้ครับถ้าสำหรับยุทธก็คือปัจจุบันตอนนี้ก็คือยุทธเปิดร้านกาแฟอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าเกิดว่ากับสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยนะตอนนี้ยุทธเริ่มลงรายละเอียดลึกมากขึ้นกับธุรกิจที่ตัวเองทำอยู่ใช่ครับก็คือเหมือนกับเราเริ่มพยายามหาวิธีการอะไรหลายๆอย่างอย่างที่พี่หลังบอกนะครับว่าตอนที่ถ้าสถานการณ์แบบ

0: ติเนี่ยบางทีเรายังฟุ้งเราฟุ้งเราอยากทำนู่นเราอยากทำนี่เราอยากทำอะไรหลายๆอย่างแต่พอมันเกิดวิกฤตและสถานการณ์แบบนี้มันทำให้เราอยู่กับตัวเองมากขึ้นมันทำให้เรารู้ถามตัวเราเองมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรเราอยากทำอะไรมันมีรูทางทางไหนที่เราจะไปได้ไหมอะไรแบบนี้ครับมันทำให้เราอยู่กับตัวเองมากขึ้นง่ายๆเลยสำหรับวิกฤตแบบนี้ทำให้เราตอบคำถามกับตัวเองหลายๆอย่างได้มากขึ้นครับพี
1: ่ค่ะคุณดึงนะคะธุรกิจลงศพมีการเพิ่มช่องทางในการทำธุรกิจในช่วงโควิดนี้ยังไงคะ
2: จริงๆแล้วนะคะหลายมันเขาเรียกว่านี่ดีกว่าหลายๆคนก็จะมองว่าแบบเฮ้ยร้านลงศพเนี้ยค่ะมันจะต้องออฟไลน์อย่างเดียวนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีออนไลน์ด้วยแต่ออนไลน์ของเราเราคงไม่ใช่แบบว่ามานั่งรีวิวลงศพลงใบนี้นอนดีไม่มีชาร์จอะไรเงี้ยกูไม่ใช่นะแต่ก็เป็นในลักษณะว่าสร้าง awareness อย่างอื่นให้เห็นนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถแบบว่าเป็นยังไงบ้างคะไหนช่วยรีวิวหน่อยนอนลงใบนี้สบายไหมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ค่ะเราก็แบบเราก็เรียนสาย marketing มานะสาย communication มาเนี่ยมันก็เลยทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนนะฮะก็คือการเอาสิ่งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ให้เข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์ก็เช่นการขายลงศพนี่แหละเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์แต่จะเข้าไปในลักษณะแบบไหนถูกไหมฮะสิ่งที่ต้องมาแน่ๆล่ะคอนเทนต์นะฮะช่องทางการสื่อสารหรือการสร้างความเอ๊ะให้กับทุกๆโพสต์นะฮะเช่นแบบว่าเฮ้ยวันนี้ธุรกิจลงศพเนี่ยเราเป็นลูกคนจีนเนาะเป็นตั๋วเกี้ยด้วยเป็นลูกคนโตแล้วแบบมีเชื้อสายจีนวัฒนธรรมคัลเจอร์เฮ้ยแต่แต่งแร็กอย่างเงี้ยทำไมคุณยังขายสินค้าทางวัฒนธรรมได้ฮะมันก็จะเกิดเรื่องเล่าหรือแม้กระทั่งการที่เราเป็นแชมป์ Drag Race Thailand เนี่ยเป็นมิส ACDC เราอยู่ในแวดวงบันเทิงเนี่ยข่าวเก่าๆที่เราเคยออกไว้ฮะแล้วมันเป็นอันซีนเนี่ยเราก็จะถูกกลับมาพูดถึงใหม่นะฮะก็สร้างคอนเทนต์ตัวเองก็คือพูดง่ายๆเลยสวมวิญญาณอินฟลูเอนเซอร์เข้าไปนะฮะแต่ก็ผนวกกับการขายสินค้าทางวัฒนธรรมเนี่ยแหละค่ะและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่นาตาเลียเองทำอยู่ตลอดเวลาค่ะณปัจจุบันนี้เราได้ทุนเรียนฟรีนะคะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนาะพอมันขึ้นชื่อว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยมันก็จะมุ่งไปสู่ละเช่นภาคธุรกิจภาคเครือข่ายต่างๆเนี่ยค่ะเราก็ต้องสร้างนะคะสร้างคอนเนคชั่นเพิ่มพาร์ทเนอร์ต่างๆในช่วงที่มันเป็นวิกฤตการณ์อย่างเงี้ยค่ะแต่การเพิ่มคอนเนคชันเนี้ยค่ะมันไม่ใช่เป็นแค่ว่าเพิ่มจะในเรื่องของแบบอินคัมที่เข้ามาอย่างเดียวนะฮะแต่การได้แลกเปลี่ยนนะฮะกับผู้ประกอบการต่างๆนี่แหละมันคือแวลูที่เราต้องสะสมเอาไว้นะฮะเพราะเราจะเห็นว่าวิธีการแก้ไขปัญหาโควิดเนี่ยต่างๆเนี่ยมันจะมีวิธีการที่ค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยณเวลานี้พอมันมีใครสิทธิ์เนี่ยแล้วมันเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ถ้าวันนี้สินค้าที่มันเกี่ยวกับคนตายเนี่ยเข้าไปออนไลน์ไปโลดแล่นไปให้ถูกพูดถึงในแบบโซเชียลได้อ่ะนี่คิดว่าอะไรก็สามารถเป็นไปได้ในโลกออนไลน์ค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างเครือข่ายที่ทางคุณหนึ่งได้ไปพูดคุยมาเขามีวิธีการปรับตัวกับธุรกิจยังไงบ้างอะคะ
2: นะคะจากที่เราไปเรียนนะคะเราเรียน marketing communication นะคะเกี่ยวกับงานนิเทศนะคะแต่สิ่งที่เราได้มาเนี่ยคือมีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่ช่วงเวลาที่มันเป็นปัญหาเงี้ยเขามาเรียนหนังสือเพิ่มนะคะแต่เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันจะมีวิธีคิดอยู่2แบบค่ะ1คิดถึงตัวเขาเองก่อนนะคะคือถ้าเขารอดองค์กรจะรอดนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะทำตัวเองให้แข็งแรงก่อนนะฮะจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่แหละมันอาจจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นแต่มันต้องทำให้ตัวเองแข็งแรงนะฮะกับอันที่สองนะฮะก็จะเหมือนที่เฮียซงบอกนะคือลดต้นทุนนะฮะลดกำไรลดบางอย่างแต่อยู่ได้ไม่เสียคุณภาพนะฮะอันนี้ก็คือวิธีคิดที่หลายผู้ประกอบการเขาทำนะฮะแล้วมากไปกว่านั้นนะคะเมื่อคนที่เขาเป็นผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่รายย่อยจะ SME จะสตาร์ทอัพหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาก้าวพ้นวิกฤตได้ก็คือการให้กำลังใจตัวเองซึ่งเมื่อกี้เราจะเห็นทั้งคุณหลังก็ดีนะคะหรือเจ้าของร้านกาแฟของดิฉันนะฮะก็ได้พูดถึงนะฮะหรือแม้กระทั่งการอยู่กับพี่วริสอยก็เราก็จะเห็นว่าแบบแม้กระทั่งเหยียดทรงเองอ่ะก็คือสุดท้ายอ่ะถ้าเราอยู่กับตัวเองได้นะคะแล้วมองเรื่องโชคร้ายให้มันเป็นเรื่องโชคดีเนี่ยแล้วก็ทำตัวเองค่ะให้เหมือนปลาส่องน้ำค่ะจะอยู่น้ำเค็มก่อนมาจะอยู่น้ำกร่อยฉันก็อยู่

0: ได้จะอยู่น้ำจืดฉันก็อยู่ได้ไงมันก็จะทำให้ตัวรอดไปได้ตลอดรอดสั่งเพียงแต่ว่าวันนี้เราต้องลดอัตราตัวเองลงมาว่าสิ่งที่เคยได้มันอาจจะไม่ได้เป็นกอบเป็นกำเหมือนตอนที่มันมีปัญหาแต่มันไม่เหมือนคำว่าตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยค่ะ
1: คนนี้ไม่ถามไม่ได้ต่อให้ธุรกิจเขาไม่มีผลกระทบกับโควิดก็ตามแต่ว่าเราจะมีวิธีการปรับเปลี่ยนธุรกิจของเรายังไงบ้างไหมครับคุณหลัง
2: คือของผมก็มีปรับเปลี่ยนธุรกิจเหมือนกันนะอย่างเช่นกีตาร์ผมเนี่ยก็ผ่อนได้คือบางคนเนี่ยไม่มีเงินก้อนเราก็ให้ผ่อน10เดือนอย่างเงี้ยฮะเดือนละ 3,500 บาทสมมุติกีตาร์ราคา 35,000 อย่างเงี้ยมันก็ช่วยเขาเนี่ยสามารถซื้อได้แล้วก็ปรับตัวเราไม่สามารถลดราคาได้เพราะต้นทุนในการทำกีตาร์พวกนี้มันก็สูงอยู่แล้วแต่ว่าเราปรับเปลี่ยนเป็นวิธีการจ่ายเงินโดยที่ไม่ต้องใช้เงินก้อนมันก็ทำให้ลูกค้าของผมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเขาสามารถที่จะผ่อนจ่ายกีตาร์ได้อะไรแบบนี้นะครับและผมคิดว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยคือเวลาเราเจอวิกฤตเนี่ยสัตยานของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะทำให้เราปรับตัวเองให้อยู่รอดให้ได้โดยอัตโนมัติผมคิดว่าหลายๆคนที่ผมเห็นคนในชุมชนหรือเห็นเพื่อนของผมเองเนี่ยเวลาเจอวิกฤตเนี่ยพอมันมีคำตอบในชีวิตเราต้องอยู่ให้รอดอย่างเงี้ยเขาก็จะปรับตัวของเขาเองเพื่อที่สามารถที่จะอยู่ให้ได้ในสภาพแวดล้อมที่มันไม่ดีอย่างเช่นผมมีเพื่อนคนนึงที่ชื่อเอ็มคนตัวลาเป็นนักมวยอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราเห็นเขาทำยิมใช่ไหมทำยิมแล้วก็มีลูกค้าเยอะมากเลยเขาบอกว่าประสบความสำเร็จที่มีลูกค้าเข้ามาแบบค่อนข้างมากพอสมควรแต่พอวิกฤตโควิดมาปึ้งเขาต้องปิดยิมใช่ไหมฮะและเขาต้องปิดเป็นเดือนเลยเงี้ยผมก็เห็นว่าเขาก็ดิ้นรนโดยการไปเอาทุเรียนมาขายปูดอไปเอายาสีฟันมาขายพอเป็นหน้าทุเรียนก็ขายหน้าทุเรียนเนี่ยเดี๋ยวพอคิดว่าถ้าเกิดอนาคตหน้าเนี่ยเป็นหน้าผลไม้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะทำมันเป็นเหมือนอย่างที่คุณหนึ่งบอกว่าเขาลดอัตราตัวเองออกมาเขาเป็นอดีตนักมวยแชมป์โลกแต่วันนี้มาโพสต์ขายทุเรียนผ่านเฟซบุ๊กผ่านโลกออนไลน์แถมไปส่งให้ด้วยอะไรแบบนี้มันก็ทำให้ผมได้เห็นว่าพอสิ่งไม่ดีมันเกิดขึ้นน่ะมันก็ทำให้คนเนี่ยมีกระบวนการความคิดที่จะสามารถปรับตัวให้อยู่กับมันให้ได้แบบนี้ครับ
1: แล้วท่านอื่นล่ะครับท่านอื่นน่าจะทุกท่านที่นั่งอยู่กับเราวันนี้มีเพื่อนๆเยอะแยะมากมายทำหลายธุรกิจมีใครสามารถแชร์บ้างได้ไหมครับว่าเพื่อนๆคนไหนที่ปรับเปลี่ยนธุรกิจแล้วมันเห็นผลแบบชัดเจนเลยมีบ้างไหมฮะเผื่อจะมาร่วมแชร์กัน
0: อยากจะให้มองอย่างนี้นะคะโดยส่วนตัวแล้วอ่ะด้วยคำว่าเราเองก็อยู่พาร์ทนึงเนี่ยฮะเราก็จะมีร้านอยู่ที่ตะวันออกกลางด้วยนะคะร้านส่วนตัวนี่แหละแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับขายโรงศพเลยนะคะแต่น้องชายเนี่ยไปขายมันติแบรนด์ช็อปที่นู้นนะคะสิ่งนึงเนี่ยพอมันเป็นตลาดต่างประเทศเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าในสภาวะวิกฤตอย่างเงี้ยค่ะตลาดต่างประเทศเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางของคนที่เป็นผู้ประกอบการที่มีกำลังพอที่จะไปที่นู่นนะคะแล้วเราแต่สิ่งพอเราเห็นว่าไอ้โควิด-19 เนี่ยมันมีอยู่ทั่วโลกอย่างเงี้ยฮะเราก็เลยทำได้โดยในการที่จะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันเช่นการแบ่งผ่อนชำระจ่ายค่าเช่าเชลค่าเช่าพื้นที่เหมือนที่คุณหลังบอกเลยค่ะและที่สำคัญนะคะตอนนี้แม้กระทั่งแบบว่าในมหาลัยที่นาตาเลียเรียนอยู่เนี่ยฮะก็คือมีโปรแกรมแบ่งจ่าย 0% แบบไม่ต้องรูดบัตรเครดิตด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้หลายๆคนที่กำลังขนขวายในสภาวะอย่างเงี้ยค่ะที่เขาอยากจะเพิ่มสกิลเงี้ยเขาก็ตัดสินใจที่จะเรียนง่ายขึ้น
1: จริงๆแล้วคือการเงินอาจจะฝืดสำหรับทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดการที่จะต้องจ่ายเป็นก้อนเปลี่ยนมาเป็นค่อยๆผ่อนแล้ว 0%คือมันผมว่าอันนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเนาะเพราะว่าเงินมันก็ยังมีการไหลเวียนแต่ไม่ต้องออกจากกระเป๋าไปทีเดียวทั้งหมดcash flow ในประเทศก็อาจจะยังพอไปได้ก็ดีเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นทางออกหนึ่งเจ๋งมากครับกับการที่ให้ผ่อน
3: มีท่านอื่นอีกไหมคะเพื่อนๆที่ทำธุรกิจแล้วก็ได้ปรับตัวในช่วงนี้ค่ะที่อยากจะแชร์ให้ฟัง
4: แต่สำหรับผมนี่อาจจะไม่ใช่เพื่อนๆน
3: ะ
4: แต่เป็นลูกๆดีกว่า
3: ได้เลย
4: ลูกๆผมเนี่ย
5: เขามีทำธุรกิจต่อจากรุ่นผมไปมีอยู่อันหนึ่งก็คือเป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่มสำเร็จรูป เป็นพวกชงละลายพวกเครื่องดื่มอย่างเช่นขิงผงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เขาเนี่ยละช่วงจากผมไปทำธุรกิจแล้วล่ะในวันที่โควิดเกิดขึ้นเนี่ยเขาเปลี่ยนธุรกิจคุณหมวยคุณมิก ขาเปลี่ยนจากสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วเขานำเอาเวลาที่เขามีไปศึกษาความเป็นที่ทุกเป็นสินค้าที่เขาจะไปอยู่ได้ในโลกอนาคตได้ผมบอกเฮ้ยอะไรอ่ะที่มันเป็นโลกอนาคตเขาบอกว่าเนี่ยการโลกอนาคตของเขาเนี่ยก็คือเดิมทีของทุกอย่างต้องไปซื้อในซูเปอร์ต้องไปซื้อในซูเปอร์สโตร์ต้องไปซื้อในคอนวีเนียนสโตร์แต่ทุกวันนี้เขาบอกว่าถ้าวันนี้เราไม่เข้าไปอยู่ในขอโทษเอ่ยนามพวกขายพวกไอ้จิฟฟี่หรืออะไรลาซาด้าต่างๆเนี่ยคุณจะไม่ได้อยู่ในโลกอนาคตได้ในวันข้างหน้าซึ่งผมบอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงแต่ผมเคยได้ยินเพื่อนผมคนหนึ่งอ่ะเขามีอาชีพก็คือขายอุปกรณ์ก่อสร้างครับตีกอล์ฟด้วยกันก็บอกเฮ้ยส้มเดี๋ยวนี้สบายแล้วว่ะลูกสาวเนี่ยเอาอุปกรณ์ก่อสร้างเนี่ยไปขายอยู่ในไอ้ที่มันขายไอ้ที่ผมเอ่ยมาเมื่อ2,000เนี่ยขายอะไรวะที่มันขายดีขายไฟฉายใส่อยู่ตรงหน้าผากเนี่ยอย่างที่นาตาลีใส่เนี่ยอย่างเงี้ยคาดผมตรงเนี้ยแต่เป็นไฟฉายเขาบอกวันนึงลูกสาวเขาเนี่ยนะขายไฟฉายเนี่ยวันนึงได้100 กว่าอันนะเขาบอกว่าสมัยก่อนเขาขายเนี่ยเขาต้องไปส่งทั่วประเทศเนี่ยนะไปปล่อยบัญชีไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ลูกสาวเขาขายนี่วันนึงได้100 กว่าอันผมบอกไอ้กล้องนี่เขาซื้อไปทำอะไรมันได้วันนึง100 กว่าอันไปทำอะไรรู้ไหมฮะไปใส่แล้วก็กลางคืนไปกรีดยางฮะแล้วก็คนที่ไปส่องกบอะไรเงี้ยแต่เดิมทีต้องไปซื้อในช่องทางที่อยู่ในร้าน เรียกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งแต่วันนี้ซื้อออนไลน์ส่งเข้าไปได้เลยเช่นเดียวกันลูกผมก็เอาสินค้าพวกนี้เข้าไปขายในออนไลน์ทำให้เขามีรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะแล้วก็เป็นอะไรที่ผมบอกว่าเฮ้ยผมขอเรียนรู้จากเขาได้ไหมเพราะว่าผมมองดูว่าโลกในอนาคตสิ่งเหล่านี้คุณต้องเรียนรู้ไว้ถ้าคุณอยากจะอยู่โลกในอนาคตทุกคนที่ชมรายการตอนนี้อยู่นะคุณต้องเข้าไปอยู่ในระบบของการขายแบบนี้ให้ได้เชื่อผมได้ผลจริงๆแล้วก็คุณสามารถจะลงทุนได้ด้วยไม่ได้เงินเยอะเลยแค่ไฟฉายส่องกี่ยางซึ่งพ่อก็มีขายอยู่แล้วเพียงแต่คัดสรรสินค้าแล้วก็เอามาขายเป็นรายได้ได้ครับ
3: ก็เป็นวิธีการปรับตัวให้เข้ากับธุรกิจในยุคโควิดนะคะมีท่านอื่นอีกไหมคะที่อยากแชร์
6: ผมขอสนับสนุน
3: เชิญค่ะ
6: ความคิดทุกๆท่านเลยนะครับว่ามันต้องปรับเปลี่ยนไปเลยนะครับแล้วก็ต้องคิดว่าชีวิตเก่าเนี่ยหรือว่าวิธีการเดิมๆเนี่ยมันคือยาที่หมดอายุแล้วนะครับ
3: มันต้อง
6: หันมาหาทฤษฎีใหม่ๆในการที่จะอยู่แต่ละคนเนี่ยก็ยังมีกรอบเดิมๆอยู่เพราะนั้นถ้าเกิดเราคิดว่าตรงนั้นเป็นกับดักเป็นสิ่งที่มันถูกล่อลวงชีวิตของเราไปเนี่ยถ้าสามารถหลุดออกมาได้นะครับอาจจะหลุดไม่ได้ทุกคนก็ได้เราก็เลยใช้คำว่ามันต้องตีฝ่าวงล้อมตีฝ่าวงล้อมไอ้กับดักเดิมๆออกมาให้ได้ส่วนจะออกมาได้ทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับคนที่พอจะออกมาได้เนี่ยมันต้องหาช่องทางใหม่ๆแล้วก็ทฤษฎีใหม่ในการอยู่ในโลกใหม่ๆกับดักของทุกคนผมคิดว่าเป็นเรื่องของหนี้สินนี่แหละครับที่มันทำให้ออกไม่ได้แล้วมันก็ทำให้เกิดภาวะที่มันเครียดเพราะฉะนั้นเหมือน CMS เนี่ยการจะอยู่จะสู้หรือจะหนีบางครั้งหนีก็เป็นคำตอบนะครับหนีก็เป็นไม่ใช่หมายถึงว่าหนีหนี้นะครับแต่หมายถึงว่าหนีจากชีวิตเดิมๆเนี่ยค้นหาชีวิตใหม
3: ่
6: อาจจะไม่ต้องไปแบกไว้ทุกอย่างก็ได้ค่อยๆออกแบบชีวิตอย่างบางคนเนี่ยลูกบอกว่าลูกต้องการมีการศึกษาของตัวเองนะครับก็สามารถออกมาเรียนกศน.ก็ได้นะครับแล้วก็ได้อยู่เวลาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะไปไกลมีเวลาขนาดว่าโฮมสคูลก็ได้ก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสมไม่จําเป็นจะต้องไปติดอยู่ในระบบเดิมๆนะครับกับดักเดิมๆถ้าพอจะเคลียร์หนี้ได้เอาเราออกมาหาชีวิตที่พอดีสบายๆมากขึ้นอยู่ด้วยกันมากขึ้นก็เลยสนับสนุนว่าความคิดใหม่ๆนะครับออกมาจากวังวนเดิมๆแล้วก็ชีวิตเดิมๆเนี่ยคือยาหมดอายุที่ไม่เหมาะสําหรับโลกนับจากนี้เป็นต้นไปครับ
1: ครับ
3: ค่ะ
1: สุดท้ายนี้ครับอยากให้ทั้ง5ท่านครับช่วยให้กําลังใจกับทุกๆคนที่ น่าจะเจอปัญหาคล้ายๆกับเรานี่แหละเอาให้ทุกท่านเป็นตัวแทนในอาชีพของแต่ละท่านก็แล้วกันเริ่มที่คุณหลังเลยฮะ
2: ก็อยากเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคนที่เจอปัญหาโควิดในเรื่องของหน้าที่การงานผมยังมีความเชื่อว่าเวลาสิ่งร้ายๆแบบนี้เวลาเข้ามาในสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวมันจะต้องผ่านไปและผมคิดว่าประสบการณ์ครั้งนี้ที่เราพบเนี่ยมันจะทำให้เราแข็งแกร่งและเราก็จะมีภูมิคุ้มกันในครั้งต่อๆไปและผมเชื่อว่าสิ่งร้ายเมื่อมันผ่านไปเนี่ยฟ้ามันจะเปิดเสมอมันจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาอยากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับสู้ๆครับ
3: ค่ะ
1: ครับ
3: เฮียโซงค่ะ
4: ครับผมสำหรับผมนะครับเพื่อนๆที่อยู่ร่วมอาชีพผม
5: ก็คืออาชีพทำของกินขายเนี่ยต้องบอกว่าครั้งนี้พวกเราเนี่ยโดนดักทีเดียวแต่เราก็ต้องสวดมนต์ไว้ครับหรือท่องคำอยู่สองคำสู้โว้ยสู้โว้ยไปเรื่อยๆเราจะผ่านจุดนี้ไปได้สิ่งหนึ่งที่เราจะผ่านจุดนี้ไปได้ก็คือในภาวะอย่างเนี้ยบางท่านถ้าเกิดเปิดร้านแล้วไม่คุ้มค่าหยุดร้านไปเลยอย่าไปดิ้นรนทำมันเพราะว่าเราขายของสดมันมีโอกาสเสียหายได้เพราะนั้นถ้าเราทำแล้วไม่คุ้มหยุดร้านไปเลยแต่ถ้าคุณเป็นร้านเป็นรวงหรือเป็นบริษัทที่มีเรียกว่ามีพนักงานที่ต้องอยู่ในระบบของระบบประกันต่างๆเนี่ยคุณถ้ารัฐบาลก็ไม่ได้ให้เราหยุดเราก็หยุดไม่ได้แต่ถ้าว่าคุณไม่ได้อยู่ในระบบเหล่านี้ถ้าคุณไม่ไหวคุณหยุดอย่าไปฝืนเราก็เพียงแต่ว่าคิดว่าเราหยุดพักผ่อนสัก15วันแล้วเราก็กลับมาตั้งต้นใหม่จะได้ไม่เครียดนะครับไม่งั้นหลายท่านบอกพยายามจะขายไม่ต้องไปพยายามถ้ามันขายไม่ได้มันก็ขายไม่ได้เชื่อผมเพราะว่ามันเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ทุกคนเจอหมดนะครับอาชีพธุรกิจขายของกินดูเหมือนง่ายแต่เวลาขายดีอ่ะดูเหมือนง่ายแต่เวลาขายไม่ดีอ่ะปวดหัวอารมณ์เลยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าสู้ด้วยสมองแล้วก็ท่องคำว่าสู้โวยครับผม
3: ค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณยศฮะเชิญฮะ
7: สำหรับส่วนตัวผมก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับเพราะอย่างเวลาผมขายข้าวแกงตอนเย็นเนี่ยเวลามีคนมารับข้าวเนี่ยเวลามีคนมารับข้าวแจกเนี่ยผมเห็นรอยยิ้มผมเห็นคำพูดคำจาของแต่ละคนที่เวลาเดินเข้ามาเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการเติมกำลังใจให้กับตัวเราเองเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามีมากกว่าคนที่เขามารับนะครับเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังต้องสู้อ่ะเขายังสู้เลยขนาดเขาไม่มีข้าวเขายังมารับเรานะครับเขายังมารับข้าวแจกจากเราผมก็อยากจะให้กำลังใจจากทุกๆคนคืออย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าฝนตกยังไงมันก็มีวันหยุดนะครับแต่ไอ้ระหว่างที่ฝนมันกำลังตกเนี่ยก็ขอให้เราเรียนรู้ไปกับมันขอให้เรามีประสบการณ์กับมันว่าถ้าฝนตกข้างหน้าเราจะทำยังไงเราควรจะเตรียมร่มไว้ยังไงเราควรจะเตรียมวิธีหลบเรียกยังไงนะครับสำหรับในช่วงนี้ผมเชื่อว่ากำลังใจเนี่ยดีจากทุกคนแต่กำลังใจที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังใจจากตัวเราเองนะครับแล้วก็ผมขอพระเจ้านะครับที่จะอวยพรกับคนนะครับที่จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ
3: ค่ะพี่วริศรค่ะ
8: ก็ต้องใจดีสู้เสือครับโควิดคือเสือต้องใจดีอย่างเดียวก็ดีกับคนรอบข้างดีกับคนที่เรารู้จักนะครับคนในครอบครัวแล้วก็จะมีลูกน้องมีเจ้านายมีคนรู้จักญาติสนิทมิตรสหายต่างๆเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องใจดีเข้าหากันนะครับแล้วก็ทำเรื่องของการช่วยเหลือกันตอนนี้เป็นโอกาสที่พวกเราจะได้แสดงน้ำใจและผมว่าการแสดงน้ำใจเนี่ยครับก็จะมีสิ่งที่กลับมาหาเราอย่างที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนก็คิดว่าทำใจให้ดีครับสู้เสือตัวนี้แล้วก็อยู่กับเสือตัวนี้ไปให้ได้เราจะต้องควบคุมเสือได้ครับ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ
3: รอวันที่จะผ่านวันนี้ไปด้วยกันนะคะคุณหนึ่งค่ะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วไม่อยากจะบอกว่าให้ทุกคนจะต้องอดทนกับปัญหานะคะเพราะว่าความอดทนของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนี่ยแต่เราอยากจะให้ทุกคนนะก็คือปรับตัวให้เป็นนะคะแล้วก็อยู่ให้ได้นะคะบางทีเนี่ยบางปัญหาเนี่ยเราอาจจะทนมันไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราปรับ บางสิ่งบางอย่างอะเราก็จะอยู่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะคะถ้าเมื่อวานเรายังมีลมหายใจถึงวันนี้นั่นหมายความว่าเรายังคงมีวันพรุ่งนี้เสมอค่ะมันอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนที่เราเคยได้ค่ะแต่ถ้าเราอยู่กับมันอย่างเข้าใจค่ะมันก็จะมีวันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปแต่ถ้าวันนี้เราอยู่กับมันแบบไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ปรับอะไรเลยแล้วก็ไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะคะไม่ขนขวายอะไรเลยเนี่ยนะคะเราก็จะจมอยู่กับอดีตตลอดไปแล้วมันก็จะไม่มีวันพรุ่งนี้ค่ะ
3: ค่ะ
1: นั่นก็คือแง่คิดดีๆของทั้ง5ท่าน
3: แล้วกลับมาติดตามชมรายการทบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณทบตัวรับเชิญทั้ง5ท่านค่ะวันนี้อยู่ไกลกันหน่อยนะคะด้วยสถานการณ์แต่ก็คิดถึงแล้วก็ห่วงใยทุกท่านเหมือนเดิมนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าแนวคิดที่ทั้ง5ท่านได้แชร์มาจะได้เป็นประสบการณ์ให้กับผู้ที่ยังทำธุรกิจอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ให้ได้ฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจกันแล้วกลับมาติดตามชมรายการได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะโอเคขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
1: ขอถ่ายรูปด้วยหน่อย
3: ค่ะ
9: ผมขอไปหายาเพื่อแคปกินนะพี่

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th รองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: จากเรื่องราวทั้งหมดที่ครูได้เล่าให้พวกเธอฟังจะเห็นได้ว่าคนเราได้มีการนำเอาแมลงมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆอย่างมากมายและพวกเธอรู้ไหมว่าแมลงบางชนิดยังมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศด้วยนะมีใครตอบครูได้ไหมครับว่าแมลงชนิดไหนที่สามารถบอกถึงความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมได
5: ้ไม่ทราบครับ
4: ถ้าอย่างนั้นคุณครูจะให้ครูสมศรีเล่าให้ฟังถึงแมลงที่สามารถบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมกันนะครับ
6: เด็กๆจ๊ะพวกเรารู้จักหิ่งห้อยกันไหมจ๊ะ
7: รู้จักค่ะคือแมลงที่มีแสงสว่างสวยๆในตอนกลางคืนใช่ไหมล่ะคะ
6: ถูกต้องแล้วจ้าเด็กๆนั่นคือหิ่งห้อยซึ่งเป็นแมลงอีกชนิดหนึ่งที่สามารถบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมได้เพราะตลอดวงจรชีวิตของหิ่งห้อยนั้นจะต้องอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้แหล่งน้ำสะอาดและบริเวณที่ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์เช่นในพื้นป่าลำธารหรือตามริมแม่น้ำลำคลองและป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีแมลงอีกหลายชนิดนะคะที่ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นเช่นด้วงมูลสัตว์ที่ช่วยกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลหรือมดที่กินซากพืชและซากสัตว์เป็นอาหารทำให้เกิดการย่อยสลายกลายเป็นแร่ธาตุบนดินและที่สำคัญพวกเธอรู้ไหมว่าในอนาคตอันใกล้นี้ แมลงจะกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่น่าจับตามองเพราะจากข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้ระบุว่าเรามีแหล่งอาหารชั้นยอดสำหรับมนุษย์ที่จะทำให้โลกพ้นจากวิกฤตจากการขาดอาหารได้ในอนาคตดังนั้นแหล่งอาหารชั้นยอดสำหรับมนุษย์คืออะไรคะ
7: แมลงครับ
5: แมลงค่ะ
6: ถูกต้องแล้วค่ะเก่งกันทั้งสองคนเลยนะคะ
7: โอ้โหถ้าอย่างนั้นแมลงตัวเล็กๆก็มีประโยชน์ต่อพวกเรามากมายเลยใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์หรือการนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆหรือช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้ทั้งผมและฟ้าใสก็ได้รู้จักแมลงกันมากขึ้นแล้วนะครับแล้วพวกเพื่อนๆล่ะครับรู้จักแมลงชนิดต่างๆมากขึ้นกันแล้วหรือยังล่ะครับ

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ฟอร์ออล
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

0: ริเวณชายแดนด้านทิศตะวันตกของประเทศไทยชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่เป็นเวลานานหลายร้อยปี
1: เปิดหมูเลยอ่ะลองไทยผู้กลุ่มเมพิอาซาเนี่ยลองไทยผู้กลุ่มเมพิอาซา
0: พวกเขามีภาษาพูดภาษาเขียนเคยมีดินแดนเป็นของตนเอง
1: เปิดเปล่าไม่ลาสงกราเปิดเปล่าโอ้เปล่าโอ้ไม่ลาสงกรา
0: ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำให้พวกเขาต้องอพยพมาอยู่ตามแนวชายแดนของประเทศไทยและใช้ชีวิตที่เรียบง่ายด้วยการพึ่งพาอาหารจากธรรมชาติ
1: เปิดเปล่าโอ้ไม่ลาสงกรานต์สองกิโลคงเทียกายาเนี่ยสองกิโลคงเทียกายา
0: การเดินทางมาที่นี่ก็เพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตและการหาอาหารในป่าตามลำน้ำซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเขา

0: ก็ใช่เดนาปาลวีปบ้าเอาตาแน่ปาลวีปบ้าเอาตา
1: ชาวกะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความน่าสนใจอย่างมากครับเพราะว่าพวกเขามีการดำรงชีพด้วยการหาอาหารจากป่าดังนั้นผมจะลองมาใช้ชีวิตแบบพวกเขาดูนะครับแล้วเราไปดูกันว่าจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์และนำไปใช้ในการเอาตัวรอดได้บ้างครับ
2: ก่อนอื่นจะต้องสร้างที่พักขึ้นมาก่อนและไม้ไผ่ก็เป็นวัสดุที่นำมาใช้ทำเพิงพักได้เป็นอย่างดีไม้ไผ่ที่เหมาะสมกับการใช้งานควรเป็นไม้ไผ่ที่แก่จัดมีอายุประมาณ 4-5 ปีการตัดไม้ไผ่ควรตัดเหนือตาของต้นวิธีนี้จะทำให้ตาไผ่ที่อยู่ใต้จุดที่ตัดมีกิ่งแตกออกมาใหม่

วนการสับฝาเพื่อ นำมาทำฝาและพื้นชาวกะเหรี่ยงจะสับส่วนที่แข็งตรงข้อไผ่ก่อนจากนั้นก็จะสับไปตามร่องไผ่ให้รอบวิธีการนี้จะช่วยให้ไม้ไผ่แผ่ออกได้ง่าย

เขาเสน่ห์พ่องเนี่ยมันก็วิถีชีวิตเขาอาชีพทำไร่ทำสวนทำนาครับแล้วก็เรื่องหากินพืชผักแล้วก็หาตังในป่าในห้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราปลูกเอาในสวนในไร่ครับอาหารการกินก็ส่วนมากคนเขาจะทำข้าวเหนียวข้าวเจ้า2อย่าง 2,000 แล้วก็พืชผักก็มีหลายอย่างที่มีเมล็ดที่ปู่ย่าตายายเก็บไว้ให้

าหารของชาวกะเหรี่ยงมีอยู่หลายชนิดส่วนใหญ่เป็นอาหารรสจัดมีน้ำพริกรสเผ็ดกินกับพืชผักที่หาได้ทั่วไปแต่วันนี้เราจะมาลองทำอาหารชนิดหนึ่งที่หลายคนคงไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก่อนอื่นต้องหาหน่ออ่อนของต้นหวายมาเป็นวัตถุดิบอันเหลือโปะอาจเป็นอาหารที่คนกะเหรี่ยงหลายคนชื่นชอบแต่เรายังมีอาหารที่เหมาะกับการตั้งแคมป์มาลองทำกินกันในวันนี้

และทั้งหมดนี้ก็คือเมนูนะครับที่เราจะทำในวันนี้สมมุติว่าหากว่าเราได้เนื้อสัตว์จากป่าผมจึงนำไก่นะครับที่เรียกว่าขอมาจากชาวบ้านเลยแล้วกันครับรวมไปถึงเนื้อหมูด้วยซึ่งเมนูที่จะเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับเราก็จะนำมาใช้ในการปรุงอาหารเพื่อยังชีพผมก็ได้สมุนไพรนะครับจากหลังบ้านของชาวกะเหรี่ยงนะครับที่เขานิยมปลูกกันอย่างเช่นพริกไทยนะครับต้นหอมข่าตะไคร้รวมไปถึงขมิ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากเมนูของไก่ขมิ้นก่อนแล้วกันครับผมก็จะนำข่านะครับมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆส่วนอันนี้ก็คือขมิ้นนะฮะอาจจะพูดถึงขมิ้นนะครับนี่ก็เป็นเรียกว่ามีสรรพคุณทางยานะครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้เราก็จะเริ่มนำมาตำให้ละเอียดนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกไทยดังนั้นก็ตำให้ละเอียดนะฮะพอตำละเอียดแล้วเนี่ยเราก็จะนำมาทาที่ไก่นะครับแต่ก่อนที่จะทาขมิ้นเราจะใช้ตะไคร้นะครับยัดเข้าไปที่ด้านในก่อนแล้วก็ใช้ตัวไก่ดูให้ทั่วทั้งตัวนะครับ

แล้วผมก็ได้2เมนูนี้ขึ้นมานะครับนั่นก็คือไก่ย่างสมุนไพรแล้วก็ขมิ้นที่มีสรรพคุณทางยานะครับและผมก็ได้เนื้อหมูมาจากบ้านของชาวกะเหรี่ยงด้วยนะครับผมก็มาทําเป็นเมนูหมูย่างเกลือนะครับเพราะว่าเกลือนั้นมีสรรพคุณทางด้านการถนอมอาหารแล้วก็นํามาปรุงอาหารได้ด้วยเป็นสิ่งสําคัญที่นักเดินทางทุกคนจะต้องเตรียมเข้ามาในป่าด้วยนะครับผมจะนําไปย่างกับไฟนะครับก็รอให้สุกนะครับเพราะว่าการปรุงอาหารให้สุกในป่านั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนจะต้องทำเพื่อสุขอนามัย

ใส่ข้าวสารที่แช่เอาไว้และจึงใส่ผักกูดและหน่อหวายตามด้วยเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูหรือเนื้อวัวลงไปในกระบอก

พียงแค่นี้ก็ได้เมนูอาหารง่ายๆเป็นอาหารดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงรสชาติของตะเหลอโป๊ะก็เหมือนกับโจ๊กที่เรากินกันทั่วไปแต่ตะเหลอโป๊ะรสชาติจะเผ็ดกว่าโจ๊กและมีรสเค็มเล็กน้อยส่วนเนื้อสัตว์และผักพื้นบ้านที่ใส่ลงไปก็ทำให้ตะเหลอโป๊ะมีรสชาติกลม

ากประสบการณ์ที่ผมได้ลองใช้ชีวิตนะครับแบบชาวกะเหรี่ยงนะครับสิ่งสำคัญสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมได้เรียนรู้จากพวกเขานั่นก็คือนอกจากเขาหาอยู่หากินดำรงชีพจากธรรมชาติแล้วพวกเขายังรักษาป่าซึ่งเป็นบ้านของพวกเขาเอาไว้ด้วยนะครับและนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผมอยากให้คนไทยรู้ว่าชาวกะเหรี่ยงนะครับที่มีอยู่มากมายในประเทศไทยเขาได้รักษาป่าของเราเอาไว้ให้ด้วยนะครับที่ผมได้จากการใช้ชีวิต3วัน2คืนนะครับที่พื้นป่าแห่งนี้เรื่องของอาหารนะครับก็ไม่ได้ลำบากมากนักนะครับเพราะว่าป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ได้จากป่าแล้วก็ได้จากแม่น้ำนอกจากนั้นนะครับความลำบากที่ผมได้พบเจอก็น่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับมีอากาศร้อนนะครับแล้วก็ฝนตกตลอดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนทำให้มีอาการไข้นะครับก็ตรงนี้นะครับก็อาจจะต้องมีการป้องกันนะครับทำอุณหภูมิร่างกายของตัวเองให้คงที่ตลอดเวลานะครับเพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยและทั้งหมดนี้นะครับก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆครับเพราะว่าการใช้ชีวิตอยู่ในพื้นป่าแห่งนี้นะครับทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรมากมายครับไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงวิถีของพื้นป่าธรรมชาตินะครับที่มีความแตกต่างในเรื่องของสภาพอากาศนะครับก็ทำให้เราสามารถนำไปใช้ในการเอาตัวรอดไ

สวัสดีค่ะพบกับรายการคนจันทร์รู้ทันฟ้าฝนโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับคลิปนี้ผักกาดจะอธิบายเกี่ยวกับสีต่างๆที่ปรากฏบนภาพเรดาร์นะคะโดยสีต่างๆที่ปรากฏนั้นจะบ่งบอกถึงความแรงของอัตราการตกของฝนค่ะเกณฑ์ความแรงของอัตราการตกของฝนจะแบ่งออกเป็น4ระดับได้แก่ฝนกำลังอ่อนซึ่งมีอัตราการตกของฝนเท่ากับ 0.1 ถึง 5 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงฝนกำลังปานกลางซึ่งมีอัตราการตกของฝนเท่ากับ 5.1 ถึง 25 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงฝนกำลังแรงซึ่งมีอัตราการตกของฝนเท่ากับ 25.1 ถึง 50 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงและฝนกำลังแรงมากซึ่งมีอัตราการตกของฝนเท่ากับ 50.1 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปค่ะในส่วนของเรดาร์ตรวจอากาศนั้นจะมีเป้าการตรวจที่แตกต่างกันออกไปโดย TMD เรดาร์จะมีเป้าการตรวจเป็นฝนส่วน Rainmaking เรดาร์จะมีเป้าการตรวจเป็นเมฆค่ะและการปรับค่าสีที่บ่งบอกถึงค่าการสะท้อนก็จะไม่เท่ากันแต่สีส่วนใหญ่ที่ปรากฏชัดเจนก็จะมีอยู่ด้วยกัน3สีค่ะได้แก่สีส้มแดงสีเหลืองและสีเขียวค่ะโดยสีส้มแดงจะบ่งบอกถึงอันตรายแสดงถึงพื้นที่ที่มีฝนกำลังแรงโดยหากยิ่งเป็นสีแดงมากขึ้น

นก็แสดงว่ามีฝนกำลังแรงมากขึ้นค่ะในส่วนของสีเหลืองจะแสดงถึงพื้นที่ที่มีฝนกำลังปานกลางค่ะและสีเขียวแสดงถึงพื้นที่ที่มีฝนกำลังอ่อนซึ่งอาจเป็นลักษณะของฝนละอองหรือฝนที่ตกลงมาไม่ถึงพื้นค่ะนอกจากนี้ในส่วนของ Rainmaking Radar สัตหีบเราอาจเห็นสีชมพูในภาพเรดาร์ได้ซึ่งนั่นหมายถึงฝนฟ้าคะนองที่มีกำลังแรงมากโดยอาจมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้รวมถึงในบางกรณีอาจมีลูกเห็บตกได้ค่ะหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีโทร039-311-026หรือที่ Facebook Fanpage สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีค่ะและอย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel Meteorology จันทบุรีเพื่อไม่พลาดการอัปเดตความรู้ทางอุตุนิยมวิทยานะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ

0: ้นรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีดังนี้การป้องกันเพลิงไหม้กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บสารเคมีให้ห่างจากแหล่งความร้อนตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งถังดับเพลิงและเครื่องตรวจจับควันไฟบริเวณจุดเสี่ยงเพลิงไหม้เพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนยากันยุงและการใช้งานก๊าซหุงต้มการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อยใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงส่งสัญญาณเตือนและรีบอพยพออกจากพื้นที่กรณีติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตที่สำคัญไม่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำดาดฟ้าและจุดอับของอาคารเพราะยากต่อการช่วยเหลือ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: หลานจะมาอยู่ช่วงกลางวันปรึกษากันอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวให้เขาเล่น

0: ดีทำไม
1: เขาขับรถไปรับแน่อุ้มหลานออกจากรถปุ๊บ
2: ไปเลย
1: หายไปเลยตาหายไปเลยเขาอนุญาตแล้วให้เข้ามาในบ้านได้แล้วก็จัดการตามที่เราวางแผนไว
0: ้ห้องนี้ไหมห้องนี้ไหม
1: ห้องนี้แหละใช่เลยชัดเจนโอเคคือเป็นห้องแบบห้องเด็กเลย
2: ครับ
1: โอ้โหน่ารักเลย
2: ต้องดูรูปเจ้าของห้องอยู่เนี่ย
1: ใช่เนี่ยเจ้าของห้องเอาจริงแคบกว่าที่อยู่ในรูปอีกนะ
2: ใช่ครับตอนแรกในรูปไอ้หมอแบบหุ่มกว้าง
1: เออใช่
2: แต่พอมาห้องจริงเนี่ย
1: เนี่ยพอเวลามีรูปถ่ายมาที่เพจอย่างเง
2: ี้
1: ยส่งเข้ามาเงี้ยเราก็ยังไม่วางใจเพราะว่ากล้องเหมือนมันดีส่งรูปเข้ามาแล้วมันแบบโอ้ดูกว้างมาก
2: ดูกว้างมีพื้นที่ให้เราทำงานเยอะ
1: เนี่ยพอมาดูที่จริงเนี่ยเอาแหละแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเรียกคุณหนันสาเข้ามาดูหน่อยว่าเอ้ยทำได้ยังไงบ้างเพราะทำแบบที่ทำที่คิดว่านี่อลังการเหมือนกันนะ
2: ยิ่งความกว้างไม่เท่าไหร่ดีความสูง
1: คืออย่างนี้ออปชันนั่งคือออปชันมันเยอะนะวันนี้คือเราอยากจะแบบว่าผมนั่งเตียงเขาเลยแบบ
2: ไม่ได้หรอไม่ได้ดิ
1: ได้ คือเราต้องการแบบเหมือนพื้นที่เล่นเพิ่มเติมเพราะเด็กกำลังโตน้องเนี่ยขวบครึ่งแล้วอีกสักพักก็จะวิ่งแล้ว
2: นอก
1: จากเรื่องความปลอดภัยแล้วพื้นที่เล่นที่อยู่ในการดูแลของพ่อแม่
2: ผู้ปกครอง
1: อยู่ในสายตาก็สำคัญ
2: ใช่ครับ
1: เพราะถ้าเกิดมีที่เล่นในห้องนอนนึกน่ารักเลยนะ
2: นี่แบบไม่ต้องออกไปที่ไหนเลย
1: ใช่
2: ในบ้านเราเนี่ยโอ้โหดูแลเราไม่ต้องไปพบเจอคนมากมาย
1: ประหยัดด้วยปลอดภัยด้วยอ
2: ่
1: ะโอเคทั้งนั้นวันนี้เราจะมาทำห้องเด็กเล่นนะไปคุณนักศึกษาครับพอดีเว้ย
2: ว่า
1: เออนี่ถือแบบเข้ามากับหัวด้วยเฮ้ยไงเดินโถเนี่ย
2: อะไร
1: ถือแบบกับหัวมั้ง
2: อ้าวนี่กับหัว
1: เออให้มาน้องสไลเดอร์ขึ้นบนนี่เหรอเออนี่มุม
2: อ๋อ
1: คือนี่อันนี้คือเราสเก็ตทับมาแล้วใช่ไหมคือตอนแรกอ่ะก็คือเขาส่งรูปห้องนอนที่มาแหละ
2: อ
1: ุ้ยแต่เท่าที่ดูเนี่ยมันแคบแล้วพี่มันไม่ได้กว้างเหมือนในรูปเลย
2: อุ้ยมันไม่อุ้ยกว้างเตียงก็เต็มที่ห้า
1: ฟุตกว้างมีกว้างห้องเล็กนิดเดียวห้องนิดเดียวเนี่ย
2: ห้องนิดเดียวก็ทำให้ผู้ใช้ได้เยอะ
1: อันนี้คือเราทำอะไรบ้างวันนี
2: ้วันนี้เราจะมีตัวหลักๆให้อีกหลายสไลเดอร์แล้วก็ด้านบนเนี่ยเราจะทำเป็นตัวเหมือนชั้นเพิ่มขึ้นไปอีกเหมือนพื้นบ้านเน
1: ี่ยไปทำอะไร
2: เด็กที่บ้านโซนก็วิ่งนี่เลย
1: โอ้ให้วิ่งวนไปเรื่อย
2: จนกว่าจะเหนื่อยแล้วก็หมด
1: วนเหนื่อย
2: แ
1: น่นอน
2: นั่นแหละ
1: ตื่นแล้วก็วิ่งวน
2: ถูกต้องไม่ต้องทำอะไรแล้ว
1: ทำอะไรวะแล้วก็มีนี่อะไร
2: อะไร
1: อ
2: ันนี้ลูกบอลไง
1: อ๋อมีลูกบอลมีบอลบอลด้วย
2: มีบอลบอลด้วย
3: ไม่ต้องออกไปไหนพี่ผมว่าอยู่นี่แหละ
1: มันจะสะดวกสบายอะไรขนาดน
2: ี้
1: วะคือบอลบอลอยู่นี่เหรอไปเดินลงมา
2: ใช่
1: ไป
3: เดินมาเดินบอลบอล
2: บอลบอลแล้วก็บันไดขึ้นอย่างนี้แล้วก็มีราว
1: ข้อมไปเลย
2: ใช่ข้อมเตียงไปเลย
1: อันนี้เราใช้เวลาทำนานไหมไม่ต้องบอกไม่พูด
2: งาน
1: แน่นอนเพราะว่ามีงานเยอะนะงานต้นไม้วันนี้ไม้เป็นหลัก
2: งานไม้เป็นหลักเลยเน้นไม้ไม้ก็เป็นพวกไม้ยางพารากับไม้สน
1: แล้วน้ำหนักได
2: ้แล้วหนักได้สบาย
1: ภายในสะดวก
2: ถูกต้อง
1: โอเคทำงานง่ายตัดง่ายทำอะไรง่าย
2: เดี๋ยวขอตัววัดที่ดูแป๊บก่อนว่าเห็นจะแบบแล้วงงเลยอ่ะ
4: เดินมาก็บ่น
2: พื้นที่พอได
1: ้เขายังเขาเพิ่งเริ่มวันเขาได้อะไรล่ะ
2: ไม่ถ้าตอบมาได้ครับถ้าตอบได้ครับแต่ยังไม่ดูเลขนะ
1: ถ้าตอบว่าถ้าถามตอนนี้เนี่ยตลอดได้ครับก็ส่งเดทนะ
2: ใช
1: ่ใช่ซะด้วยเดี๋ยวเราไปเนรมิตห้องเด็กเล่นกันครับ
2: เฮ้ยเดี๋ยวเอางั้นเลยเหรอเดี๋ยวโอ้โหหมดกันตุ๊กตาและที่นอน
0: เอาว่ากำลังมีคนยกซะแล
2: ้วอยู่ข้างหน้าไปเลยก็ได
1: ้ครับผมครับ
4: ครับพี่ที่ระวังแผ่นทะลุนะพี่นะ
2: ทำไงครับ
4: ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าแผ่นมันทะลุไง
1: ไม่
4: เรา
1: ต้องย้ายหมดออกไปหมดเลยเหรอ
2: ชุดเตียงเราย้ายหมดเลยเพราะใช้พื้นที่
3: เราใช้พื้นที่ทำก่อน
2: ใช้พื้นที่ทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวเอากลับมาที่เดิมครบเซต

หลานจะมาอยู่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ฮะก็หลานก็มึงซนไม่มีพื้นที่จะให้เล่นเช้าเช้าเย็นเย็นก็ให้ไปเล่นที่สวนสาธารณะของหมู่บ้านก็เลยจะปรับปรุงห้องว่างไว้ห้องใหญ่เป็นห้องว่างก็เลยปรับปรุงให้หลานนี่เอาไว้

ให้หลานเป็นพื้นที่ของหลานเล่นจะได้โซนอยู่ในห้องได้ปลอดภัยจากไอ้อุบัติเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นทำไมแล้ว

0: ก็คือมันจะมีไอ้ตัวสไลเดอร์
1: ฝั่งสไลเดอร์
0: ฝั่งที่มุมยืนใช่มั้ยครับแล้วก็จะมีบันไดขึ้นฝั่งนี้ใช่มั้ย
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็จะมีเรียกว่าพื้นที่ข้างล่างซึ่งอาจจะเป็นโต๊ะทำงานในอนาคตแล้วน้องมานั่งทำงานได้เตียงนี่
1: ใช่อ
0: ะไรอย่างเงี้ย
1: ที่เดิม
0: หัวเสานี้ก็ดูแบบเป็นโครงสร้างที่อุ๊ยแข็งแรงนะ
1: คือยึดหลักผมมานั่งแล้วเสาไม่ดุ้ง
0: ไม่คลอนเออโอเคละ
1: แล้วโครงสร้างพวกเนี้ยเรายึดสกรูไว้กับ
0: โอเค
1: ฝากไว้กับผนังด้วยฝากไว้กับตัวคานรับ
0: โอเคก็คืออย่างที่บอกว่าเราจะไม่ยุ่งกับผนังข้างหลัง
1: ตอนแรกคิดว่าจะไม่ยุ่งแต่เนี้ยเราเสริมยาวไปนิดนึงเกาะน็อตไว้2ตัว
0: อ๋อเกาะนิดเดียว
1: นิดเดียวเราจะไม่ยุ่ง
0: ยุ่งให้น้อยที่สุดแต่เพราะว่าเป็นผนังร่วม
2: เนื่องจากมันยาวด้วยแหละ
0: อันนี้ก็คือโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างพื้น
1: โครงสร้างพื้น
0: โครงสร้างพื้นชั้นลอย
2: ชั้นลอย
0: ว่าเด็กๆนี่ปีนขึ้นมา
1: ผมว่าเอาฟูกมาปูนี่เตียงของฉ
0: ันเฮ้ยใช่ไงจะบอกว่าเป็นเตียงเดี่ยวเลย
3: ไม่จำเป็นต้องเป็นที่เล่นก็ได้นะก็เป็นที่นอนอีกที่ก็ได้
0: ถูกต้อง
1: เออผมว่าน้องนอนบนนี้ดีกว่าน
0: อนวนไป
1: กิ้งเบื่อแกกิ้งไป
0: ไม่ต้องใช้ขาแขน
3: ให้ได้วิ่งให้ได้เดิน
0: คนหรือปิงทะเลไม่รู้กิ้งทั้งวันโอเคนี่ก็เสร็จแล้ว
1: ตัวโครงสร้างเสร็จแล้ว
0: โอเค
1: จะทำการตก
0: อ๋อ
3: ตอนแรกนึกว่าจะหนักนะ
0: อ๋อเป็นอย่าง
1: น
0: ี้เฮ้ยปลอดภัย
1: นี่อ่ะแล้วทีนี้ผมรบกวนหน่อยด้านนู้นอ่ะ
2: ครับ
1: สไลเดอร์แผ่นสไลเดอร์มันจะกว้างอยู่ที่53เซน
0: โอเค
1: เผื่อให้ผมนิดนึง
2: 53
1: จากกระแทก
0: ใหม่หน่อยนะผมว่า
2: เอา53เป็นมั้ยครับหรือเอาเผื่อ
1: ปั๊กหน่อยนึงมันจะติดปั๊กเยอะขึ้นหน่อยก็มาสัก
0: 55
1: 55ประมาณนั้นชนนิดนึง
2: อะไรครับประมาณ64เหรอขยับทำไมครับ
1: 64เลย
2: 64ครับเอา55เนาะ
1: เดี๋ยวน้องก็ได้นะ30
2: โอเคประมาณนี้แหละโอเคครับ
0: ปล่อยหน่อยได้ไหมให้มันวางบนบ่านิดนึง
1: ได้ได้ไ
2: ปต้อง
1: เดินได้แบบเออ55
0: ประมาณนั้นได้ไหม60ไหมนี
2: ่58
0: โอเคประมาณนี้3เซนน้องรอดไม่ได้หรอก3เซนน้องที่กระดาษ A4
1: น้องที่กระดาษ A4
0: โอเคให้มันวางฝั่งบนตัวคานนี
1: ่บนตัวคานเลยเดี๋ยว
0: ยึดเรายึดเลยใช่ไหมครับ
1: เลยเดี๋ยวยึดเลย
3: ยึดด้วยอะไรครับอันนี
1: ้ด้วยสกรูตัวไหนอ๋อตัวนี้ตัวไหน
2: ตัวนี้ตัวนี
1: ้ตัวนี้ลั่นใช่ไหม
0: เมื่อกี้เสียงอะไรพี
1: ่เดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยว
0: ไม่อยากรู้เมื่อกี้เสียงอะไร
1: อ๋อนี่
0: เส
1: ีย
0: งอะไร
1: บา
0: ตัวอะไรเสียงอะไร
1: ตัวตาไม้นี
0: ่อ๋อตัวตาไม้อุ้ยทำไงพี่
1: อ๋อ
0: ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นอ่ะ
1: เนี่ยตาไม้เนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีสไลเดอร์ค้ำอยู่มีน้ำหนักของสไลเดอร์ค้ำอยู่อีกตัวหนึ่ง
0: ค้ำตรงไหน
1: นี่เลยยึดตรงนี้เลย
0: ไม่มันต้องค้ำมาถึงตรงนี้หรือเปล่า
1: ใช่
2: ตรงตำแหน่ง
0: ถ้าค้ำตรงนี้แม่งจะหักอยู่ดีอ่ะ
1: ค้ำเนี่ยติดนี่พอดี
0: เออ
1: เต็มแผ่นนี่พอดี
0: เสียงลั่นเลยนะกรอบแต่ว่าไม่เป็นไรคือมันเกิดขึ้นได้
2: ใช่ครับ
0: นะเพราะว่าเขาไม่ใช่เด็กข้าขวบไงเขาขึ้นแต่เพิ่มขึ้นแต่แบบนี้กันครับกรอบได้นะฮะอ
2: ย่างที่บอกว่าอันนี้ออกแบบมาเพื่อสำหรับเด็ก
0: ใช่เพื่อเด็ก
1: แล้วใส่พื้นอีกมันต้องมีน้ำหนัก
0: พื
1: ้นอีก
0: อู้ใช่แล้วนี่ทำไงพี
1: ่
0: ต้องใส่เสามากางเตียงเลยไหม
1: ไม่มันพื้นมันจะพื้นมันจะเกาะอยู่บนนี
0: ้เอาไว้ดูก่อนทีเราไม่ต้องดามไม้ดามเมยนะข้างในพี
1: ่ตัวไหน
0: ตรงตาไม้อะดาม
1: ตัวนี้เผื่อเดี๋ยวดามไม่นิด
0: เออดามไม่นิดกว่า
1: ดามไม้ตัวหน้าเดินไป
2: เพื่อเมคชัวร์ปลอดภัยไว้ก่อน
0: ไอ้ครับนี่ก็บันไดมาพา
2: ดลงบันไดพาดแล้วเดี๋ยวตัดเหลี่ยมบันได
1: ไอ้บันไดมันจะประตูมันจะใกล้ประตูไปไหม
0: ใกล้
1: เ
0: ลยดิ
1: ใกล้เราต้องตัดการตัดทำการตัดขึ้นมาเอาเข้ามาอีกนิดได้ไหมครับ
0: ผมต้องเปิดมานี้อย่างน้อยก็ต้องไม่ชนไอ้มาวันนี้อ่ะ
1: ได้
0: ไหมนี้ได้ไหม
1: ได้ครับท่านี
0: ้อันนี้ได้
1: เลย
0: มันจะขึ้นขั้น
1: เอาขึ้นพอดีนี่เลย
0: หนึ่งขั้นอ่ะ
1: ประมาณเนี้ย
0: ต้นได้เลย
2: เดี๋ยวพอเขาได
0: ้วันนี้
1: แล้วเดี๋ยว

0: ึ่งเราทำอะไรอยู่พี่ตอนนี้ครับ
1: อันนี้ก็เดี๋ยวก็ติดพื้นคร
0: ับ ติดพื้น
1: ครับ
0: โอเคก็คือเป็นทำพื้นชั้นสอง
1: ชั้นสอง
0: นะฮะชั้นลอยโอเค
1: ก็คือใช้ไม้วางในเรียงจะนำตกไป
0: ไม้เราใช้หน้าไหนครับ
1: ห้านิ้วครึ่งครับ
2: โดยพื้นต้นเราต้องใส่ก่อนนะครับ
1: เดี๋ยวเราติดเขาใส่มาให้เรียบร้อยแล้ว
2: ใส่มาให้เรียบร้อยแล้
1: วก็ขัดแต่งนิดหน่อยเราตัดมาให้ได้ขนาด
0: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ติดพื้นต่อไป
1: ยึดจากพื้นเลยเดี๋ยวผมส่งไม้มาหน่อยแล้วกัน
0: ได้จ้ะ

0: หัวสกรูต้องปิดอะไรครับ
1: แล้วก็ขัดกระดาษทรายเราให้ปิดครับเผื่อเวลาอยากรื้อถอนอยากรื้อถอนใช่อยากเปลี่ยนอะไรได้แล้วพื้นนี้เราก็ใช้เบาะพวกเบาะนิ่มๆของเด็กเล่นครับมาปูบนนี้ก็ได้
2: เวลาเลือกไม้มาทำโครงสร้างครับเราเน้นย้ำกันประมาณหนึ่งเนาะว่าพยายามเลือกไม้ที่แบบว่ามันไม่มีตาไม
1: ้ตาน้อยหน่อย
2: เพราะว่าอะไรเพราะว่าตาไม้เนี่ยมันคือจุดที่มันไม่มีตัวเรื่องอะไรอ่ะมันจะเกิดการบักง่ายการหักอย่างเงี้ย
0: การหักบริเวณนั้น
2: ใช่เพราะว่าตัวเนื้อไม้มันไม่ต่อเนื่องกันนะพวกนี้ดีกว่าเหมือนมาขีดเส้นแบ่งมันไว้ไอ้ตรงเนื้อไม้มันลดลงเหลือตรงนี้อันนี้แข็งมากแข็งจุดเดียวมือแข็งจุดเดียวซึ่งแข็งไม่ใช่ดีเพราะว่าความแข็งไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอ
0: ทำให้ความแข็งแรงมันก
2: ็การรับแรงมันก็ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ตามหลักเพราะฉะนั้นพยายามเลือกไม้ที่มันไม่มีตาไม้มาใช้

0: มาคุยเรื่องโครงสร้างหน่อย
1: ครับ
0: เราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องมีเสาอ่ะ
1: คือด้วยระยะของคานสแปนมันเนี่ยมันมีความกว้างนี่ค่อนข้างมากซ
0: ึ่
1: งจะทำให้ไม้เนี่ยโอกาสการแอนตัวเวลามีน้ำหนักสูงด
0: ัง
1: นั้นอ่ะเราก็ควรจะมีตัวค้ำเนี่ยไปค้ำกลางเพื่อให้เกิดการแอนตัว
0: คำถามต่อไปกว้างแค่ไหนต้องมีเสา
1: 3 เมตร 2-3 เมตรควรจะเริ่มมีได้แล้วเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นครับอยู่ที่ตัว
0: หน้าไม้หน้าไม้คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังก่อนหน้าไม้คือนี่ที่ผมทำนิ้วนี่นะอย่างนี้นี่หน้าไม้คือปกติเวลาที่เราทำโครงสร้างเราจะไม่ทำโครงสร้างแบบนี
1: ้
0: เพราะม
1: ัน
0: รับแรงไม่ได้มันแอนเลย
1: ใช่เพราะไม้
0: เราต้องทำยังไงนี
1: ่แนวตั้ง
0: หลักฟิสิกส์ครับการรับแรงนี่ตรงนี้จะแข็ง
1: อันนี้จะแข็งแรงกว่าฝั่ง
0: ด้านเยอะนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นเราจะเห็นว่าเอ้ยบอกเขามีคำศัพท์คำหนึ่งอันนี้เรียกความลึกของคานแน่เวลาที่มีโครงสร้างไปผ้าต่างๆแล้วมีอะไรมาวางข้างบนสิ่งนี้กลายเป็นคาน
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: แล้วยังไงต่อหลักการ
1: ซึ่งเวลาคานเนี่ยพอน้ำหนักลงเนี่ยมันจะทำให้ว่าน้ำหนักที่เป็นอยู่บริเวณด้านบนเนี่ยจะลงตำแหน่งคานแล
0: ้
1: วคานเนี่ยจะถ่ายน้ำหนักไปลงที่ซัพพอร์ต
0: นั่น
1: ด้านข้าง
0: ด
1: ังนั้นเราต้องเมคชัวร์ครับว่าไอ้ตัวซัพพอร์ตตัวเนี้ยก
0: ็
1: ยึดติดกับโครงสร้างที่มันแข็งแรง
0: ซึ่งซัพพอร์ตเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่เสาก็ได้นะ
1: ถูกต้อง
0: มันอาจจะเป็นผนังก็ได้เพราะผนังเนี่ยมันมีตัวโครงสร้างอยู่ข้างใน
1: และอีกวิธีหนึ่งถ้าสมมุติเราไม่อยากได้เสาเนี่ย
0: ไม่อยากได้เสา
1: เราสามารถ modify นะพี่ว่าให้ตัวด้านล่างเนี่ยอาจจะเป็นชั้นวางหนังสือ ที่เป็นทั้งแผงเนี่ยขึ้นมาคล้ายๆเหมือนคานนะแ
0: ทนที่เป็นเสาอะเป็นเสาเลยก็ทำให้มันกลายเป็นฟังก์ชัน
1: กันใช่ก็เป็นการหลอกตาทั้งที่ว่าเราใช้ประโยชน์จากมันในการเป็นตัวรับน้ำหนักช่วย
0: แล้วเนี่ยคือที่เราต้องทำมีเสาเนี่ยเพราะว่าไม้นี่มันเล็ก
1: เล็กถูกต้องครับ
0: คือความลึกของคานมันน้อยซึ่งถามว่าสปอร์ตตรงนี้เสียพื้นที่อะไรเยอะไหมก็ไม่เพราะว่าฟังก์ชันมันแยกกันอยู่แล้วโซนนู้นกับโซนนี้
1: ซึ่งเราอาจจะอะแดปไปทำอย่างอื่นก็ได้
0: ถูกต้อง

0: าพรวมของห้องเด็กเล่นที่เราเนรมิตกันในวันนี้นะครับสำหรับช่างประจำบ้านเนรมิตเอาล่ะเราก็จะมา
1: เดี๋ยวนี่จะไปไหนกันเนี่ย
0: เลยซานตาคลอส
2: ซานตาคลอส
1: แจกลูกบอลเด็ก
0: ไม่ใช่มาใส่หมอกบอลไงนี่เราเทเลย
1: เดี๋ยวถ่ายรูปไปให้ดูแ
3: ม่โ
4: อ้ทางนู้น
0: โอเคโอเคได้เอาล่ะก็เรียกว่าน้องน้องเขาน่าจะมีความสุขกับเครื่องเล่นใหม
1: ่ครับ
0: ทั้งชั้นลอยตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเตียงมาใส
1: ่เอาฟูก
2: ใช่ครับ
0: ที่เดียวมันก็จะกลายเป็นเตียงนอนที่โดนห้อมล้อมไปด้วยที่เล่น
1: สนุก
0: ครับผมขอบคุณพี่สามารถ
1: ครับ
0: มา
1: ช่วยครับผมได้เลยครับ
0: แล้วอย่าลืมฮะใครที่อยากจะให้เราไปเนรมิตมุมในบ้านหรือว่าตรงไหนก็ตามก็ส่งเรื่องเข้ามาอย่าลืมส่งภาพมุมนั้นมาด้วยbeforeนะจะได้เห็นว่าเราจะเนรมิตยังไงได้บ้างภายใน1วันหรืออะไรกันนะโอเค

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาท่อรั่วครับอุปกรณ์ที่ใช้ครับท่อใบเลื่อยไขควงครีมสายรัดท่อกาวสานท่อและกระดาษทรายครับขั้นตอนแรกเราจะมาตัดท่อเพื่อที่จะไปครอบรอยรั่วของรูท่อนะครับเราจะมาผ่าท่อกันนะครับอย่างนี้กับนี่นะครับ

ตอนต่อไปครับเราจะมาขัดท่อแล้วก็แผลตรงท่อที่แตกครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาทากาวประสานท่อครับบริเวณด้านนี้แล้วก็ด้านในนี้นะครับ

0: พียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับในการแก้ปัญหาท่อรั่วครับ
1: ใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจถ้ามาจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: อมรินทร์ทีวี
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: ปัญหาโลกร้อนรู้แล้วจะหนาว
5: ก่อนอื่นขอถามหน่อยครับว่าใครเคยทำอย่างนี้บ้างยกมือขึ้นไม่มีคนดูแต่ก็เสียบปลั๊กทีวีทิ้งไว้ตลอดเวลาหรือปิดทีวีด้วยรีโมทเป็นประจำกระหน่ำเปิดแอร์ซะเย็นเจี๊ยบเกินพอดีนั่นยกมือกันใหญ่แต่ไม่มีรางวัลให้นะแค่อยากจะบอกว่าทุกวินาทีที่คุณอยู่บนโลกนี้คุณมีส่วนทำให้โลกใบนี้ร้อนขึ้นทีละ1องศาเรื่องเล็กเหรอเป็นเรื่องเล็กซะที่ไหนนี่แหละปัญหาใหญ่เลยก็เพราะพฤติกรรมแบบนี้มันสร้างปัญหาโลกร้อนยังไงล่ะครับว่าแต่แค่1องศาที่เพิ่มขึ้นจะสร้างปัญหาอะไรกับโลกเราได้อีกบ้างทายสิครับสภาวะโลกร้อนหรือ Global Warming คือการที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้นสาเหตุใหญ่เชื่อกันว่ามนุษย์นั่นเองที่เป็นตัวการที่ทำให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและรวมถึงการเกิดรูรั่วของโอโซนอีกด้วยเรามาดูกันว่าภาวะเรือนกระจกนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรลองนึกภาพว่าชั้นบรรยากาศเราก็เหมือนกับกรอบกระจกที่คอยควบคุมอุณหภูมิต่างๆให้เป็นไปอย่างสมดุลแต่ในปัจจุบันชั้นบรรยากาศของโลกมีปริมาณก๊าซบางชนิดมากเกินสมดุลของธรรมชาติอันเป็นผลมาจากฝีมือมนุษย์เช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนก๊าซโคลฟูออโรคาร์บอนก๊าซไนตรัสออกไซด์เป็นต้นก๊าซเหล่านี้จะดูดกลืนรังสีอินฟราเรดเอาไว้ต่อจากนั้นมันก็จะคลายความร้อนสะสมอยู่บริเวณพื้นผิวโลกและชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นพื้นผิวโลกจึงมีอุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งเราเรียกก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะแบบนี้ว่าก๊าซเรือนกระจกนอกจากก๊าซเรือนกระจกจะส่งผลต่อการเพิ่มอุณหภูมิของพื้นผิวโลกโดยตรงแล้วก๊าซเรือนกระจกบางชนิดอารวมตัวกับโอโซนทำให้โอโซนในชั้นบรรยากาศลดน้อยลงและความหนาของชั้นบรรยากาศในชั้นสตราโตสเฟียร์บางลงซึ่งเชื่อว่ามีสาเหตุมาจากปริมาณคลอรีนในชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นซึ่งสารชนิดนี้สังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้เป็นน้ำยาทำความเย็นในตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศทำให้โอโซนซึ่งมีหน้าที่ดูดซับรังสีจากดวงอาทิตย์ขาดสมดุลยอมให้รังสีผ่านมายังผิวโลกโดยเฉพาะรังสี UV หากได้รับรังสีนี้เป็นเวลานานจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังได้นอกจากนี้เจ้า1องศาเนี่ยยังทำให้เกิดผลกระทบทางนิเวศวิทยาด้วยมันสร้างปัญหาไปทั่วทุกทวีปเลยไม่ว่าจะเป็นหมีขั้วโลกไม่มีแผ่นน้ำแข็งให้อาศัยสงสารพี่หมีจังทานน้ำแข็งบนยอดเขาสูงละลายอย่างเงี้ยก็น้ำท่วมโลกนะสิ ในเอเชียเกิดความแห้งแล้งความผันแปรของภูมิอากาศความรุนแรงของพายุสร้างความเสียหายมหาศาลในหลายพื้นที่ในขณะที่บางพื้นที่เกิดความแห้งแล้งขึ้นผู้คนอดอยากอุตสาหกรรมอาหารก็ได้รับผลกระทบเพราะอากาศที่อุ่นขึ้นสัตว์ในทุ่งราบขนาดใหญ่จะพากันล้มตายเพราะความแปรปรวนของอากาศและแหล่งอาหารลดลงในขณะที่การฟักตัวของเชื้อโรคและศัตรูพืชที่เคยอยู่แต่ในป่าก็จะแพร่ขยายเข้าตัวเมืองมากขึ้นแน่นอนว่าความผิดเพี้ยนเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมแหล่งผลิตอาหารถูกทำลายโรคภัยไข้เจ็บระบาดไปทั่ว

ยาก็จะตามมาเกิดจลาจลแย่งชิงอาหารคิดแค่นี้ก็รู้สึกกลัวกันแล้วใช่ไหมครับแล้ว1องศายังเป็นเรื่องเล็กสำหรับคุณอีกต่อไปหรือไม่หากวันนี้ไม่ช่วยกันลดพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดคาร์บอนแล้วอนาคตอันใกล้คุณและมนุษยชาติจะต้องเผชิญภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนนี่แหละปัญหาโลกร้อนที่คุณรู้แล้วจะหนา

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แซ
1: ต
2: ี้โฟโอ
3: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีดังนี้การป้องกันเพลิงไหม้กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บสารเคมีให้ห่างจากแหล่งความร้อนตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งถังดับเพลิงและเครื่องตรวจจับควันไฟบริเวณจุดเสี่ยงเพลิงไหม้เพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนยากันยุงและการใช้งานก๊าซหุงต้มการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อยใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงส่งสัญญาณเตือนและรีบอพยพออกจากพื้นที่กรณีติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตที่สำคัญไม่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำดาดฟ้าและจุดอับของอาคารเพราะยากต่อการช่วยเหลือ

0: สวัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจนึงที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจNature Toon การ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยลายเส้นแบบน่ารักน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับ Nature Toonเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Toon ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำ Nature Toon ได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาด

0: ว่าประกอบง่ายๆงานน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พออ่ะบอกพี่ปกว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
1: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไร
0: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
1: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
0: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วขอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บกเป็นคนตั้งให้ค่ะ
1: อ๋อครับผม
0: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์สัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้นน่ะ
1: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
0: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค
1: ่
0: ะ
1: สดๆ
0: อันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
1: นี
0: ่เล่มต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างในโลกใต้ทะเลมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวก
1: ทาก
0: ทะเลยังไม่ได้คิด
1: ย
0: ังคิดไม่ออกค่ะ
1: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
0: ใช่ค
1: ่ะนี่นะครับ
0: มีตัวหนึ่งฉายาทากทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
1: ทำไมเรียกปิกาจูอ่ะ
0: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
2: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจ Nature ตัวนี้มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมแต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับ
1: นี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของเนเจอร์ตัวแล้วก็ลายเส้นน่ารักๆที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับวันนี้ครูเมเนเจอร์ตัวให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
0: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
1: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดยเนเจอร์ตูนฟิชเชอริงก้องกรีนไดอารี
2: ่ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรและลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี่ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอริเนตไบฟินิน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับ
1: อาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงมั่ง
0: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต
1: ์
0: หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลย อย่างมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์นึงที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
1: ครับ
3: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็การนั่งเรียนของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียน ็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบการ์ตูน

0: ที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งกุศโลบายและวิธีการที่จะเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กดูแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้น
1: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
2: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่รับถุงไม่รับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่มียูดังจากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหา
1: ร, ค, ร
2: คือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคนอยู่แล้ว
1: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
2: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะเพราะแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
1: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขาม
2: ากขึ้
1: นนี่ก็คือผู้หญิงที่ทำหลายๆอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับและนี่คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ
3: ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

0: นี่และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับนะฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนๆเป็นพับๆเป็นตั้งๆแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: แล้วจริงๆแล้วมอลลูปเนี่ยคืออะไรครับ
1: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน
0: ์
1: โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
1: ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
1: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ30 40ตัวเน
1: ี่
0: ย
1: ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
2: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร
1: ่อุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้หรอ
0: ครับ
1: น่าจะ300โลอะค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ1,000ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
1: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นด้ายพิเศษหรือว่ามีการทอ

0: ลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
1: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
0: ใช่ค่ะนี่อันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
1: มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
0: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก็มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
1: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์แล้วพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรงี้ไหมครับ
0: มีโอกาสพอมันถึงจุดนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
2: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
3: wow.
2: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วล่ะครับ
1: พอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราขนาดมาทำกันเลยฮะมันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ
4: โดยที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบนี้ก
1: ็
4: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700ล้านตัว
1: โอ้
4: ใช่นี่คือเฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
1: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
4: ตัว
1: ต่อปีนะครับ
4: ใช่ครับเราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลลูปใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
0: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
4: 5-6 รอบ
1: มาถึง
0: คาร
1: ์
0: บอนที
1: ่
0: เซฟไปได
1: ้ใ
0: ช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม่
4: นี่คือเอฟเฟคที่มอลลูปทำมาทั้งหมด
1: กี่ปีฮะ
0: 6เดือน
1: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
4: ประมาณ 1,750 ตัน
1: คุณผู้ชมดูนะครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับ
5: ว้าว
1: ตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลลูปใช่ไหมครับ
4: ครับผม
1: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
4: ใช่
1: เจ้าแรกๆเลยนะครับ
4: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก
1: ็
4: คือที่เนี้ยเป็นที่แรก ของที่เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
5: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที
4: ่ใช่ครับ
5: ที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช
4: ่ครับของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงเนี้ยสามารถเข้ามาคุยกับเราได้
5: น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
4: ครับ
5: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู่มีบอกราคาไว้ด้วย
4: ใช่ใช่ใช่
5: ครับหลังจากนั้นลงมาก็จะเป็น QR code เลย
4: ใช่
5: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
4: ใช่ๆๆครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามา LINE แอดเนี่ยเขาสามารถขอ request แบบ sample
5: ตัวอย่าง
4: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
5: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายๆที่มอลลูมเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
4: า
5: ะ
4: ใช่ใช่ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านหนึ่งก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ย
5: ค
4: ือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: ็นอีกหนึ่งผลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลู
1: มอลูนอกจากที่จะขายผ้านะคะเราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆก็จะเห็นว่าฝีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวหนึ่งคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับผมตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได
1: ้เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

การได้มารู้จักกับมอลลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่สองก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูมจะเป็นแค่หนึ่งไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปแล้วครับ

งรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันดังนี้การป้องกันปัญหาหมอกควันไม่ประกอบกิจกรรมที่เพิ่มปริมาณหมอกควันอาทิเผาขยะจุดธูปเทียนหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่ทำให้เกิดไฟป่าโดยไม่เผาวัสดุทางการเกษตรไม่จุดไฟหาของป่าหรือล่าสัตว์และใช้วิธีฝังหรือไถกลบแทนกำจัดขยะโดยใช้วิธีฝังกลบแทนการเผาหรือเผาในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดลดการใช้ยานพาหนะโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะและเลือกใช้พลังงานทางเลือกการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่หมอกควันไม่ออกกำลังกายหรือทำงานที่ต้องออกแรงมากในที่โล่งแจ้งเพราะจะสูดดมฝุ่นละอองเข้าร่างกายในปริมาณมากสวมหน้ากากอนามัยแบบครั้งเดียวทิ้งโดยเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันดื่มน้ำสะอาดหรือชาเจือจาง

อย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเป็นพิเศษไม่ให้เข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหมอกควันโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ทั้งนี้หากมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกแน่นหน้าอกหรือหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์

0: วัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุกลทิพย์ค่ะท่านผู้ชมครับพืชผักสวนครัวเหล่านี้นะครับไม่ใช้สารเคมีเลยค่ะเขาใช้ปุ๋ยหมักนะคะที่มาจากเศษอาหารในชุมชนค่ะที่ตำบลโก่งธนูจังหวัดลพบุรีนะคะแต่ละบ้านเนี่ยไม่มีถังขยะค่ะขยะทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นนำกลับมาใช้นำกลับมาเป็นเงินเป็นทองหมดเลยค่ะอย่างเช่นขยะแห้งก็แยกขายขยะเปียกในครัวเรือนนะคะก็มาทำเป็นปุ๋ยหมักมีการจัดการขยะที่ครบวงจรตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะอธิบดีค่ะร่มรื่นมากเลยเหล่านี้นี่คือมาจากไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยจริงๆเหรอคะ
1: จริงครับจริงนายกอบต.โก่งธนูเรารณรงค์ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนนะครับเอาขยะที่เน่าเปื่อยได้โดยเฉพาะยิ่งเศษอาหารที่เหลือจากการกินน
0: ะ
1: เอามาใส่ถังขยะเปียกลดโลกร้อนมันหมักสักเดือนนึงมันก็กลายเป็นปุ๋ยหมักเราชวนคนทั้งประเทศทั้ง 7,851 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้ร่วมจิตร่วมใจกันนะครับในการที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีว่าไอ้ขยะที่เน่าเหม็นแล้วมีก๊าซพิษลอยไปทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเนี่ยให้หมดไปจากครัวเรือนของคนไทย
0: เห็นว่าทำถวายในหลวงรอ10ด้วย
1: ในโอกาสเป็นมหามงคลที่จะมีพิธีบรมราชาภิเษกเนี่ยเราทำแผ่นดินไทยเนี่ยให้ปราศจากกลิ่นเหม็นเน่าของเศษอาหารของขยะเพื่อถวายพระองค์ท่านเนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษกที่จะเกิดขึ้นในวันที่4พฤษภาคม
0: แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเลยจะร่วมใจกันลดขยะเปียกนะคะ
1: ถูกต้อง
0: เพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นเอง
1: ครับ
0: ท่านผู้ว่ามองโครงการนี้ยังไงคะ
2: เป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเป็นผู้ขับเคลื่อนแล้วก็ในส่วนของระดับจังหวัดก็เป็นผู้รับในการขยายผลในการขับเคลื่อนให้สำลิดผลนะครับซึ่งโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเป็นอย่างมากนะครับแล้วทำอย่างไรให้ชุมชนมีแนวคิดให้สอดคล้องและช่วยกันขับเคลื่อนโครงการนี้ให้สำเร็จ
0: คือพอมีนโยบายแล้วท่านผู้ชมคะการปลูกความคิดลงไปยังชุมชนไปยังชาวบ้านตรงนี้สำคัญทีเดียวนะคะมาคุยกับนายกอบต.โก่งธนูกันค่ะนายกบรรหารคะปลูกความคิดให้กับชุมชนเนี่ยทำยังไงคะ
3: ครับไม่ยากครับการที่เราจะทำโครงการขยะเนี่ยเป็นโครงการดีๆของรัฐบาล
0: เห็นว่ามีอทร.แล้วคนในชุมชนโก่งธนูเนี่ยมาเป็นสมาชิกอทร.กันทั้งนั้นเลย
3: โดยอทร.ในเราที่มี 1,500 คนเนี่ยเราก็เลยใช้วิธีว่าถ้าทุกคนอธิบายจากเรื่องว่าขยะพิษภัยเป็นอย่างไรประโยชน์ได้ตรงไหนเพราะเขาเข้าใจเข้าถึงทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้เนี่ยทำให้คนโก่งธนูเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเรื่องขยะเป็นของง่ายๆของคนตำบลโก่งธนูแล้วครับ
0: คือขยะเนี่ยถ้าไม่บริหารจัดการมันก็ส่งผลเสียแต่ถ้าบริหารจัดการดีๆเนี่ยมันเป็นเงินเป็นทองนะคะแล้วที่นี่บริหารจัดการยังไงเห็นว่ามีทั้งขยะเปียกขยะแห้ง
3: คือนี่คือถังขยะเปียกที่เราใส่ไว
0: ้คือขยะจากครัวเรือนเนี่ยพอเหลือก็เอามาใส
3: ่ใส่ครับ
0: ถังแบบนี้ไว
3: ้ครับพืชผลไม้ต่างๆเนี่ยที่เขียวได้เนี่ยเพราะขยะจากครัวเรือน
0: ก็เลยเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้แถวนี
3: ้ครับ
0: แล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของกลิ่นเหม็นของขยะด้วยทำเรื่องนี้มากี่ปีแล้วแล้วได้เงินจากการขายขยะได้มากน้อยแค่ไหนคะ
3: ขยะรีไซเคิลโก่งธนูทำมาประมาณ2ปีกว่าๆตก3ปีก็ได้เงินมาประมาณ3ล้านเสียชีวิตศพละได้ 80,000 บาท
0: เงินจากการแยกขยะมาเป็นเงินทุนในการชาปนกิจศพศพละ 80,000 บาท
3: ศพละ 80,000 บาท
0: โดยเอาเงินจากขยะเนี่ยนะคะ
3: ครับ
0: ท่านผู้ชมคะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนำขยะเปียกมาเป็นปุ๋ยและนำขยะแห้งมาแยกขายแล้วจะมีการคำนวณคาร์บอนเครดิตของแต่ละชุมชนด้วยค่ะ
4: จุฬาก็ออกแบบวิธีที่จะให้ชุมชนครัวเรือนที่นี่ค่ะเก็บข้อมูล

0: ขยะเปียกจากครัวเรือนตั้งแต่จะเก็บอย่างไรจะชั่งอย่างไรจะบันทึกอย่างไรแล้วเราก็จะรวบรวมข้อมูลด้วยระยะเวลาทั้งสิ้น1เดือนเต็มค่ะเอาไปประมวลแล้วก็คำนวณให้เกิดความมั่นใจว่าอัตราการเกิดขยะเศษอาหารหรือที่เป็นเราเรียกว่าขยะเปียกต่อคนต่อวันของท้องถิ่นเนี่ยมีอัตราเท่าไหร่หลังจากได้อัตราแล้วเราก็จะประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกจากครัวเรือน
1: คุณผู้ชมคะการรับรองก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะได้ยินแต่องค์กรใหญ่ๆนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยชุมชนเล็กๆที่ทำความดีนะคะอบก.เขาบอกว่าจะเข้ามารับรองด้วยเป็นไปได้หรอคะ
2: เป็นไปได้ค่ะยิ่งเป็นเรื่องของชุมชนนะคะเป็นสิ่งที่เรายิ่งต้องสนับสนุนเพราะว่าชุมชนเนี่ยล่ะค่ะจะเป็นจุดที่ยั่งยืนที่สุดนะคะขยะเนี่ยปล่อยก๊าซมีเทนเป็นก๊าซเรือนกระจกตัวนึงที่ง่ายๆก็คือการเอาขยะไปทำเป็นปุ๋ยซึ่งมันจะได้ประโยชน์อีกหลายต่อนะคะอบก.ก็จะมาช่วยรับรองให้ว่าปริมาณขยะที่ลดลงไปได้เท่ากับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงไปนั้นน่ะได้วันละสักกี่กิโลตันโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจากการที่เราร่วมโครงการกันมาพบว่าเศษอาหารเนี่ยต่อคนเนี่ยนะฮะต่อวันเนี่ยประมาณ 0.27กิโลกรัมก็ประมาณเกือบ3ขีด
1: แบบนี้เวลาที่ชุมชนต่างๆได้คาร์บอนเครดิตแล้วใครจะมารับซื้อชุมชนจะได้เงินจากใครล่ะคะ
2: คาร์บอนเครดิตเนี่ยเป็นหน่วยวัดให้รู้ว่าเราทำแล้วเราช่วยกันลดลงไปได้เท่าไหร่บางคนเนี่ยเขาลดด้วยตัวเขาเองไม่ได้เขาก็จะไปช่วยคนอื่นที่ลดได้อย่างเช่นเราเขารู้ว่าชุมชนนี้เนี่ยไปปลูกป่านะคะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้เท่าไหร่เขาก็จะมาซื้อคาร์บอนเครดิตไปเขาเรียกเป็นกิจกรรมชดเชยคาร์บอนปีที่แล้วเนี่ยมีองค์กรมากกว่า10องค์กรนักซื้อคาร์บอนเครดิตไปชดเชยการปล่อยขององค์กรตัวเอง
1: ท่านผู้ชมคะนี่เป็นชุมชนไร้ขยะลดโลกร้อนขยะในชุมชนเป็นปุ๋ยหมักอย่างดีสามารถสร้างรายได้สร้างความรักความสามัคคีสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งในชุมชนค่ะ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3เฮ้ย
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: ในข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านนะ
4: เยี่ยมเลยครับคุณปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำ มาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
5: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
4: ทรงพระเจริญ
3: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
4: ครับคุณครู
5: DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลา

0: พื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
1: ้ครับถึงครูนี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบครับ
3: ไว้พบกันใหม่นะ
1: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเนื้อเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
3: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
1: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
4: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
1: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุก

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: มีกลุ่มชาวบ้านเนี่ยนะครับที่หันกลับมาทำประมงพื้นบ้านเนี่ยมากขึ้นเริ่มเป็นคนหนุ่มสาวมากขึ้นส่วนใหญ่ก็อีกด้านหนึ่งก็คืออยู่กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นพนักงานโรงแรมคนขับรถตู้หรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวผมคิดว่ามันเป็นอาการของการหาทางออกกับระบบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพราะว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยที่มันเดินอย่างเต็มที่นะภายใต้เมืองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลกเนี่ยนะครับกลไกของมันเนี่ยระบบของมันค่อนข้างจะรัดกุมคนที่แบบหนักสุดเนี่ยก็คือฟันเฟืองล่างสุดเนี่ยนะครับก็คือคนท้องถิ่นส่วนใหญ่ที่อยู่ในฐานะพนักงานระดับล่างเนี่ยท้องทะเลจึงเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่รีเช็คตัวเองด้วยว่าตัวเองยังมีตัวตนอยู่หรือเปล่าผมคิดว่านี่ก็คือการที่จะท้าทายความสามารถที่จะสู้กับปลาแบบสมศักดิ์ศรีมากกว่าคุณที่ใช้เครื่องมือที่ปิดล้อมคุณไม่มีทางสู้อ่ะคุณจะมีราคาค่างวดอะไรแต่มันเหมือนกับวัดกันในเชิงที่เท่ากันคุณนึกว่าการท้าทายเหล่านี้เนี่ยก็คือการรีเช็คตัวเองว่ามันยังมีคุณค่าอยู่มันยังมีตัวตนอยู่โดยลักษณะที่เป็นเมืองท่าและความสมบูรณ์ของตัวฐานทรัพยากรเนี่ยครับถ้าเป็นยุคเริ่มต้นเลยก็คือเรื่องของแร่นะครับแร่ดีบุกเนี่ยนะครับหมดจากเหมืองแร่เนี่ยนะครับการขยายไปสู่เรื่องของยางพาราสวนมะพร้าวนะครับป่าชายเลนจากในพื้นดินก็ไปในทะเลพร้อมๆกันกับการพัฒนาอาชีพประมงจนมาถึงยุคท่องเที่ยวนะครับภูเก็ตเป็นหนึ่งในพื้นที่การท่องเที่ยวโลกงั้นกลุ่มคนในโลกเนี่ยก็คือใช้พื้นที่ภูเก็ตเนี่ยเป็นหนึ่งสำหรับทำกิจกรรมการท่องเที่ยวก็ตันมันก็จะมีนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งรวมถึงผู้ประกอบการอีกกลุ่มหนึ่งก็ต้องการที่จะหลีกฉีกการท่องเที่ยวออกมาขยายเที่ยวมาสู่ที่อื่นแล้วก็ข้ามฟากมาทางฝั่งอ่าวพังงาเนี่ยก็คือหลังปี47จะเป็นจุดหมายสำคัญก็คือเรื่องของสึนามิฝั่งที่ตะวันตก
5: ฝั่งตะวันออกจะเป็นบริเวณที่มีป่าชายเลนเยอะซึ่งทำหน้าที่คล้ายๆมดลูกเปียค่ะเพราะว่าป่าชายเลนเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นแหล่งที่สัตว์น้ำเขาเข้ามาเพาะฟักวางไข่แล้วก็ออกไปเจริญเติบโตข้างหน้ามันก็ไม่เหมาะสำหรับการเป็นโรงแรมเพราะว่ามันไม่สามารถเล่นน้ำทะเลได้มากมันก็จะทำให้ฝั่งตะวันออกของภูเก็ตเนี่ยเป็นมารีน่าหลายมารีน่านี่ก็จะตั้งเรียงรายมาตั้งแต่สปัม

0: จนไล่มาเรื่อยๆค่ะแต่ตอนนี้คือบริเวณอ่าวกุ้งเนี่ยเป็นพื้นที่สุดท้ายที่มีป่าชายเลนอยู่
1: เนี่ยอันนี้เป็นนโยบายยุทธศาสตร์ชาตินะครับที่ออกมาจากรัฐบาลว่าอยากจะให้ภูเก็ตเนี่ยเป็นมารีน่าฮับของอาเซียน
2: มีการปรับเพดานภาษีเนี่ยนะครับลดเหลือ 0% ผู้ที่จะเข้ามาประกอบการเนี่ยเป็นเสมือนกับคนไทยทุกประการ2เนี่ยก็คือตั้งกลไกขึ้นมาเพื่อที่จะเอื้ออำนวยสิ่งไหนที่ติดข้องทางด้านกฎหมาย
0: ถ้าเกิดมีการทำเป็นมารีน่าแล้วเนี่ยมันก็จะไปกระทบกับพื้นที่ป่าชายเลนที่ชาวบ้านอนุรักษ์รักษาไว้อีกอันนึงที่สำคัญยิ่งกว่าซึ่งเป็นปัญหาสากลของเมืองท่องเที่ยวทั่วโลกอะค่ะเมื่อใดที่มันถูกพัฒนาเป็นมารีน่าแล้วก็เป็นของเอกชนนะคะมันจะทำให้ที่บริเวณนั้นเนี่ยกลายเป็นที่ส่วนตัวหมดเลย
1: ทำมารีน่ายังไงให้ชุมชนเข้าถึงพื้นที่ได้ทำได้โดยการที่มารีน่ากับชุมชนกับภาครัฐตกลงร่วมกันว่าคุณทำที่จอดเรือให้ชาวประมงเข้าได้อยู่ในมารีน่าด้วยนี่คุณต้องการกี่เปอร์เซ็นต์ขอพื้นที่ตรงนี้นะให้เลยให้โควต้าเลยแต่ประเด็นที่สำคัญที่เรากำลังพิพาทกันก็คือเรื่องของปะการังตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นส่วนของทางล่องน้ำที่เรือจะวิ่งเข้ามาที่มารีน่าถ้าทำไม่ได้ได้ไม่คุ้มเสียก็ไม่ต้องทำ
3: นี่คือพื้นที่โครงการตัวเส้นสีส้มนี้คือป่าสงวนเส้นสีเหลืองคือป่ามติ
4: ตรงนั้นก็มีเส้นป่ามติ22สิงหาคม43เป็นมติครม.ที่ห้ามใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน
0: เจ้าของหรือว่าผู้ประกอบการก็เลยเลือกที่จะถอนออกนะมันก็เหมือนว่าชะลอหรือว่ายุติโครงการชั่วคราวแต่ถอนเรื่องออกนี่ก็คือถ้าเขามีความพร้อมแล้วเขาอยากที่จะทำโครงการเนี่ยเขาก็ยังสามารถที่จะเสนอเข้าไปพิจารณาใหม
2: ่กรณีถ้าระยะที่จะเข้ามาสร้างเนี่ยนะครับถ้าจะต้องขุดเนี่ยนะครับก็ขุดทำลายพื้นที่ของทุกคนกรณีปะการังเขากวางที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาที่มันสู้กับภัยฟอกขาวได้เนี่ยนะครับผมคิดว่าอันนี้มันเป็นทางออกของโลกด้วยคุณรู้ไหมมันเป็นของคนทุกคนแล้วมันจะที่จะนำพาแก้วิกฤตของโลกด้วยหลังปี35เนี่ยแต่ละชุมชนเนี่ยมีการลุกขึ้นเพื่อเรียกร้องสิทธิหรือว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรที่นี่ก็เหมือนกันจนนำมาสู่การคุยเรื่องสิทธิชุมชนแล้วก็บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยช่วงปี40สิทธิของชุมชนท้องถิ่นเนี่ยบวกกับเรื่องของการกระจายอำนาจมันทำให้ท้องถิ่นเนี่ยฟื้นตัวขึ้นกระบวนการแบบนี้มันกำลังเติบโตไปข้างหน้านะครับพอถึงปัจจุบันผมคงไม่กล่าวถึงรัฐธรรมนูญปี50อย่างเดียวแต่หมายถึงปี60อะไรด้วยนะครับสาระตรงนี้มันถูกตัดออกไปตัวชุมชนเองเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมออกแบบมันถูกบีตรงนี้ออกไปแต่ด้านหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าหลักการสากลเนี่ยก็คือเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นตัวแกนกลางในการเดินในการเปิดให้คนในสังคมเนี่ยเข้าใจว่านี่คือทิศทางที่จะนำพาพวกเราเนี่ยนะครับคือคนทั้งโลกเนี่ยไปข้างหน้าเนี่ยนะครับน้ำหนักหลักเนี่ยในการทำงานเนี่ยของชุมชนจะให้น้ำหนักไปกับทางเรื่องนี้มากกว่าการอธิบายให้เห็นด้วยว่าการชักชวนคนในสังคมเนี่ยมาร่วมกันเดินในแนวแบบนี้นะครับ

เมื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเลือกชนิดพันธุ์อะไรมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่อไปก็คือเรื่องของการเลือกตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงมาเลี้ยงซึ่งเราจะสามารถดูได้จากประการแรกคือถ้าเราสามารถเป็นไปได้เนี่ยไปดูที่ฟาร์มเลยนะครับว่าที่ฟาร์มนั้นเขามีการจัดการเป็นยังไงบ้างความสะอาดที่ดีไหมถ้ามีอาหารที่ถูกต้องไหมมีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่ดีไหมนะครับถ้าเราไม่สามารถไปเลือกซื้อถึงฟาร์มได้นะครับก็สามารถพิจารณาได้จากที่ตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมที่เห็นได้จากในกรงนะครับการที่จะดูสุขภาพนกที่แข็งแรงนั้นจุดแรกที่เราดูก็คือเรื่องของตาของเขานะครับตาของนกที่มีสุขภาพแข็งแรงควรจะตากลมโตนะครับใสนะครับเพราะถ้าเป็นนกป่วยเนี่ยตาเขาจะหรี่ปรือสักนิดนึงลักษณะทั่วไปเรื่องของขนนะครับขนนกที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นควรจะเป็นขนนกที่มีลักษณะของการเรียบมันเงาสวยงามนะครับเพราะว่านกที่แข็งแรงนั้นเขาจะแต่งตัวอยู่ตลอดเวลานะเขาเอาปากของเขาเนี่ยไปแตะที่ต่อมน้ำมันตรงโคนหางนะครับแล้วก็จะเอาน้ำมันนั้นมาทาตัวนะครับพร้อมกับเอาปากจัดขนให้เรียบร้อยนะครับมีลักษณะของขนที่เรียบร้อยมันเงางามตรงนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่บ่งชี้นะครับนกที่สมบูรณ์นั้นเขาจะมีหน้าอกที่ค่อนข้างเต็มนะครับมีขนตรงนี้ค่อนข้างเต็มถ้าอกหน้าอกแหลมลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นนกที่ผอมนะครับถ้านกที่อ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะครับถ้าดูหน้าอกจะเห็นว่าหน้าอกเขาจะมีลักษณะเต็มสมบูรณ์อย่างนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็สามารถดูได้จากพฤติกรรมนะครับได้แก่การกินอาหารนะครับนกที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้นภายใน5หรือ10นาทีที่เราเดินรอบๆกรงเขาเนี่ยเขาจะกินอาหารให้เราเห็นนะครับแล้วก็มีการกินอาหารที่สมบูรณ์นะครับมีการเคี้ยวนะครับงับเมล็ดพืชนะครับแล้วก็เอาคายเปลือกออกมาแล้วกินเนื้อในได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเพราะถ้าเกิดนกมีปากที่บิดเบี้ยวผิดรูปไปเนี่ยเขาจะกินได้ไม่คล่องเหมือนกับนกที่มีปากสมบูรณ์นะครับอาจจะเป็นตัวนึงที่สามารถใช้ดูได้นะครับ

นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของมูลนกนะครับถ้านกดูที่ถาดข้างใต้กรงเขานะครับเขาขับถ่ายมูลนะภายใน1หรือ2ชั่วโมงนกก็ต้องขับถ่ายมูลแล้วครับหรือถ้าเป็นนกที่อยู่ตามตลาดเราก็จะเห็นมูลนกที่เขาอยู่ในถาดมูลนกที่ดีนั้นจะมีลักษณะของมีเนื้อมูลนะครับก็คือเป็นอาจจะเป็นพืชผักผลไม้สีเขียวๆน้ำตาลที่เขากินมานะครับเป็นเนื้อเป็นปั้นเป็นก้อนสวยงามแล้วก็มีลักษณะของน้ำฉี่ที่ขาวๆอยู่รอบๆนะครับนั่นเป็นลักษณะของมูลนกที่ดีที่แข็งแรงแต่ว่านกที่ป่วยนะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยอาจจะกลายเป็นสีเขียวนะครับหรือกลายเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดีบ่งชี้ว่ามีการเจ็บป่วยของเขาอยู่ข้างในนะครับหรือยิ่งถ้าเป็นเลือดปนออกมาเลยเนี่ยยิ่งบ่งชี้ว่านกตัวนั้นเจ็บป่วยแน่นอนนะครับเพราะนั้นนี่คือลักษณะรวมๆที่เราสามารถใช้บ่งชี้ได้ว่านกที่เราต้องการนั้นเป็นนกที่มีสุขภาพดีในเรื่องของอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงนะครับถ้าเราสามารถเลี้ยงได้แค่คู่เดียวก็ควรจะเป็นคู่ที่กำลังเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาวของเขานะครับถ้าต้องการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์อาจจะต้องจับคู่กันมาซื้อนกตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะว่าถ้าเราจับคู่กันมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กเนี่ยจะทำให้ความมั่นใจในการได้คู่นั้นค่อนข้างดีกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วแล้วก็มาจับคู่กันบางตัวจะไม่ยอมรับกันก็ได้นะครับถ้าเราจะนำนกมาเลี้ยงเพื่อแสดงความสามารถพิเศษช่วงอายุที่เหมาะสมก็น่าจะได้แก่ช่วงที่เขายังเป็นเด็กนะครับซึ่งไม่ใช่เด็กขนาดลูกป้อนนะครับแต่เป็นเด็กที่มีขนเต็มแล้วนะครับกำลังเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่สมองเขากำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนะครับเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นี้ครับเมื่อเราซื้อนกกลับมาที่บ้านแล้วนะครับเราอาจจะมั่นใจได้ระดับนึงว่านกตัวนั้นมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าเราต้องการความมั่นใจอีกขั้นนึงในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะนำนกตัวนั้นไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดนะครับเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะครับหรือการให้ยาถ่ายพยาธิสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะทราบเพศของนกนะครับเพื่อขยายพันธุ์โดยเฉพาะนะครับการมาพบสัตวแพทย์นั้นสัตวแพทย์ก็จะสามารถเจาะเลือดนกนะครับแล้วก็ส่งห้องแลบเพื่อตรวจทาง DNA แล้วเราก็จะบอกได้ว่าตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือว่าเป็นตัวเมียการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมนำมาเลี้ยงและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราไม่ได้สำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นราคาแพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันสำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดควรศึกษาธรรมชาติของเขาให้ดีก่อนนำมาเลี้ยงนะครับ

0: ถึงแม้สถานการณ์ฝุ่นควันและไฟป่าจะลุกลามพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือเป็นประจำทุกปีและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนมาโดยตลอดแต่ณที่แห่งนี้ยังมีตัวอย่างของชุมชนต้นแบบปลอดการเผาดังเช่นชุมชนบ้านวังหงจังหวัดแพร่ซึ่งปัจจุบันกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นโดยการมีผู้นำที่เข้มแข็งเป็นเสาหลักในการทำงานอย่างพ่อหลวงกฤษดาอินทราวุฒิกำนันตำบลวังหงและประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดแพร่ที่ได้ใช้กลไกเครือข่ายจิตอาสาและผู้นำเข้มแข็งมาร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าของชุมชนที่มีพื้นที่กว่า 3,700 ไร่ช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและจัดเวรยามจิตอาสาจาก7หมู่บ้านสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าระวังไฟป่าอย่างใกล้ชิดจนส่งผลให้ปัจจุบันปัญหาไฟป่าของที่นี่ลดน้อยลง
1: เรามาดำเนินการในส่วนของป่านะครับมาทำแนวกันไฟสร้างจุดตรวจสร้างฝายชะลอน้ำความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญเลยและความสามัคคีด้วย
2: เหมือนกับว่าป่าเป็นตลาดเนาะเป็นตลาดสร้างรายได้ให้ในชุมชนคนในชุมชน
0: นอกจากนี้ยังช่วยกันลดการเผาฟางข้าวต่อสั่งและเศษวัสดุทางการเกษตรโดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นเช่นนำฟางข้าวมาเป็นส่วนผสมในการเพาะเห็ดช่วยสร้างรายได้ให้กับอีกหลายครัวเรือนอีกด้วย
3: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

0: Good morning, teachers and students who are watching on their TV right now. Welcome to English class with me. My name is Warawut Sasai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: How are you?
1: I'm happy, thank you, and you?
0: I'm okay, thank you. ทีนี้นะครับเดี๋ยวในภาษาอังกฤษป.4ของวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะเรียนนะครับก็คือLet's go shopping. เด็กๆ ออกเสียงตามครูสิลูก Let's go shopping.
1: Let's go shopping.
0: เด็กๆ ในเรื่องนี้นะครับเด็กๆคิดว่าเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรกันมีการเลือกซื้อสินค้านะครับซื้อของนั่นเองนะครับเอาล่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ครับข้อ1นะครับเขาบอกว่านักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารที่เป็นคำนามนับได้และนับไม่ได้นะครับ2นักเรียนสามารถแยกอาหารที่เป็นคำนามนับได้และนับไม่ได้นี่คือจุดประสงค์ที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับโอเค before we start the lesson let's review เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะครับ look at the first picture what is itWhat is it? อะไรครับ ก็คือน้ำดื่มนั่นเองนะครับเราก็สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า drinking water
1: drinking
0: drinking
1: water
0: drinking water ก็คือน้ำดื่มนั่นเองนะครับ next อะไรลูกmilk

0: ต่อไปนะครับอันนี้คืออะไรลูก
1: bread
0: bread
1: bread
0: แปลว่าอะไรละ
1: ขนมป
0: ังนั่นเองนะครับnextพิซซ่า
1: พิซซ
0: ่
1: า
0: พิซ
1: ซ
0: ่
1: า
0: ก็คือพิซซ่านั่นเองนะครับ next
1: sugar
0: sugar
1: sugar
0: น้ำตาลนะครับ and then
1: rice
0: rice ข้าวนั่นเองนะครับต่อไป
1: candy
0: candyก็คือพวกลูกอมลูกหวานนั่นเองนะครับทีนี
1: ้
0: cake
1: cake
0: ก็คือพวกเค้กต่างๆนั่นเองนะครับเอาละ next
1: chocolate
0: อะไรนะ yes chocolate
1: chocolate
0: เราจำไม่ออกเสียงว่า chocolate นะครับต้องเป็น chocolateโอเค next ของหวานได้เรียนไปแล้วเมื่อครั้งก่อนคืออะไรลูก
1: sweet
0: sweet
1: sweet
0: ในที่นี้แปลว่าของหวานนั่นเองนะครับdo you like sweet ชอบกินของหวานไหม next นะครับนี่อะไรเอ่ยกาแฟนะครับกาแฟภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า coffee มีกาแฟก็ต้องมีอะไรลูก
1: tea
0: นะครับชานั่นเองนะครับ tea
1: tea
0: tea
1: tea
0: coffee or tea
1: tea
0: ชอบ coffee หรือ tea
1: tea
0: ชอบดื่มชาโอเค next ดูในกระปุกลูกมันคืออะไรอะไรนะบางคนออกเสียงว่าแยมบางคนออกเสียงว่าแจม both are correct if you call it in Thai you may call it like yam but in English you can call it like jam again please jam ก็คือแยมนั่นเองแต่คนอังกฤษก็จะออกเสียง jam นะครับ right ทีนี้ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยนำใบความรู้ที่8ลูกเรื่อง uncountable countable and uncountable noun นะครับให้นักเรียนนำใบความรู้ที่8ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไปพร้อมกันเด็กๆ เราบอกก่อนเลยสิครับว่าใบความรู้ที่8นี่อยู่หน้าที่เท่าไหร่ครับ112เป็นเรื่องเกี่ยวกับคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้นั่นเองนะครับทีนี้นะครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับคำนามนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวครูอันขอถามก่อนว่าคำนามเนี่ยแปลว่าอะไรมีใครจะบอกครูได้มั้งเอ่ยคอปเตอร์โอเคคอปเตอร์ลองบอกครูอันหน่อยสิครับว่าคำนามคืออะไร
2: คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่
0: ขอบคุณคอปเตอร์หน่อยครับนะครับคำนามก็คือสิ่งที่นะครับใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของและสถานที่นั่นเองนะครับทีนี้คำนามเนี่ยหลักๆแล้วเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือคำนามที่นับได้กับคำนามที่นับไม่ได้นะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำนามที่นับได้ก่อนนะครับคำนามที่นับได้ก็คือคำนามที่สามารถแยกจำนวนนะครับว่ามีกี่ตัวนะครับกี่ชิ้นกี่อันนะครับและในที่นี้นะครับคำนามนับได้เนี่ยมันก็ยังแบ่งเป็นคำนามที่เป็นรูปของเอกพจน์กับคำนามที่เป็นรูปของพหูพจน์นั่นเองนะครับทีนี้เด็กๆดูในตารางนะครับทางซ้ายมือของนักเรียนนะครับจะเป็นคำนามที่เป็นรูปเอกพจน์หรือ singular noun นะครับเด็กๆจะสังเกตได้ว่าหน้าคำนามเนี่ยจะมี article a และ and อยู่นะครับซึ่ง article a และ and เนี่ยเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าคำนามนั้นๆเนี่ยมีกี่อันลูกมีเพียงอันเดียวนะครับนะฮะมีเพียงสิ่งเดียวอันเดียวอย่างเช่น tree นะครับต้นไม้เราใส่ a เข้าไปจะอ่านว่า a tree แสดงว่าต้นไม้กี่ต้นลูก
3: 1ต้น
0: cat ใส่ a

0: ข้าไปเป็นอาแคทแมวกี่ตัวลูก
1: 1ต
0: ั
1: ว
0: ต่อไปแอปเปิลใส่แอนแอปเปิลเข้าไปแอปเปิลกี่ผลลูก
1: 1
0: ผลนะครับในทางกลับกันนะครับขวามือของนักเรียนนะครับจะเป็นคำนามรูปพหูพจน์หรือ plural noun นะครับซึ่งคำนามในรูปพหูพจน์เนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องมากกว่า1นะครับแสดงว่าจะต้องเป็น2อย่างขึ้นไปนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่าง bags bags แปลว่ากระเป๋าครูอ่านเติม two bags เข้าไปแสดงว่ามีกระเป๋ากี่ใบลูก
1: 2ใบ
0: 2ใบแต่เด็กๆสังเกตได้ว่าคำว่าหลังคำว่า bags จะต้องมีอะไรลูก
1: s
0: มี s นะครับแสดงว่าเราต้องใส่ s ด้วยเพราะว่ามีมากกว่า1ใบต่อไป bear bear แปลว่าอะไรลูกหมีใส่3เข้าไปเพื่อบอกจำนวนว่ามีกี่ตัว3 bears หมีกี่ตัวลูกกี่ตัวครับ3ตัวและอย่าลืมเติมอะไรด้วย s ด้วยสุดท้ายนะครับ trees ต้นไม้นะครับเติมจำนวนไปข้างหน้า6 trees ต้นไม้กี่ต้น6ต้นและอย่าลืมเติม s ด้วยนะครับทีนี้เด็กๆยังพอที่จะแยกออกแล้วยังลูกว่าไหนคือคำนามนะคำไหนคือคำนามที่เป็นรูปเอกพจน์กับพหูพจน์มีใครพอสรุปให้ขวัญฟังได้บ้างครับว่าต่างกันอย่างไรระหว่างคำนามที่เป็นรูปเอกพจน์กับพหูพจน์แตกต่างกันยังไงลูกคำนามพหูพจน์กับเอกพจน์แตกต่างยังไงครับใครก็ได้ใช้ไมค์ use microphone เบลเล่เบลเล
2: ่คำนามที่เป็นเอกพจน์จะมีแค่อย่างเดียวครับส่วนคำนามที่เป็นพหูพจน์จะมีหลายอย่างครับ
0: ปรบมือให้เบลเล่หน่อยครับแต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นคำนามที่เป็นไงลูกนับได้หรือไม
1: ่
0: นับได้นะครับนับได้ต่อไปคำนามที่นับไม่ได้นะครับหรือ uncountable noun นะครับ uncountable noun เป็นคำนามที่นับไม่ได้คำนามที่นับไม่ได้นะครับคืออะไรเขาบอกว่าที่ไม่สามารถแยกจำนวนได้ว่ามีกี่ชิ้นกี่อันนะหรือกี่ตัวและจะไม่นิยมใช้อะและแอนนะครับนำหน้าประกอบคำนามนั้นส่วนมากจะเป็นชื่อของอาหารของเหลวนะครับแล้วก็เป็นเม็ดละเอียดอย่างเช่น water เป็นน้ำเป็นของเหลวเรานับได้ไหมลูกนับเอาน้ำหยิบน้ำขึ้นมานับได้ไหมไม่ได้นมนะครับ milk นับได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้นะครับเราหยิบน้ำนมขึ้นมาแล้วมานับนี่ได้ไหมไม่ได้ทรายนะครับแซนเราสามารถนับเม็ดทรายได้ไหมไม่ได้นะครับนี่แหละครับคือคำนามที่นับไม่ได้หรือเรียกว่า uncountable noun นะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูในตารางนะครับในตารางเนี้ยทางซ้ายมือของนักเรียนจะเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะครับมีคำว่าอะไรบ้างเด็กๆอ่านให้ขวัญฟังหน่อยสิครับคำแรกอ่านว่าอะไรลูก
1: ที
0: ่อะไรครับ
1: ที่
0: แปลว่า
1: ชา
0: ชานะครับคำที่2
1: coffee
0: แปลว่าก าแฟนับได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ water นับได้ไหมลูก
1: ไม่ได้
0: เอาล่ะทีนี้เด็กๆคิดว่าไอ้พวกคำนามนับไม่ได้ที่อยู่ทางซ้ายมือของนักเรียนเนี่ยเราสามารถทำให้เป็นคำนามนับได้สามารถทำได้ไหมเด็กๆคิดว่าทำได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ใครบอกว่าทำได้ยกมือเปลี่ยนคำนามนับไม่ได้ทำให้เป็นคำนามนับได้สามารถทำได้ยกมือครับหรือใครบอกว่าไม่ได้เลยเขามันอยู่งั้นของมันแล้วมันทำไม่ได้เลยไม่ได้เลยเหรอโอเคเอามือลงแต่เดี๋ยววันนี้ครูอันจะมาสอนการนับคำนามที่นับไม่ได้เนี่ยทำให้มันนับได้งงไหมอย่างเช่นทีมันนับไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในแก้วในถ้วยมันนับได้ไหมนับได้ไหมลูกชา1ถ้วยนับได้ไหม
1: ได
0: ้นะครับดังนั้นนะครับทีเฉยๆนับไม่ได้เราต้องนำไปบรรจุในภาชนะมันถึงจะนับอย่างเช่นตัวอย่าง a cup of tea เห็นไหม a cup of tea แปลว่าชา1ถ้วยนั่นเองนะครับนับได้หรือยังนับได้แล้วนะครับ coffee นับได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ coffee เฉยๆเนี่ยนับได้ไหมลูกไม่ได้เราต้องเอาไปทำอะไรก่อนไปใส่ภาชนะก่อนมันถึงจะนับได้ในที่นี้เด็กๆคิดว่าเราควรจะไปใส่อะไรดีอะไรลูกใช้อะไรนะใส่อะไรเอากาแฟไปใส่อะไรถึงจะนับได้
1: แ
0: a cup of coffee ก็คือกาแฟ1แก้วนั่นเอง1ถ้วยนั่นเองนะครับเอาล่ะ water นับได้ไหมจะเป็น water ธรรมดาเราต้องเอาไปใส่อะไรก่อนถึงจะนับได้ใส่ขวดได้ใส่อะไรอีกเหยือกได้ใส่อะไรอีกแก้วได้อีกใส่ถ้วยได้ไหมได้อีกใส่กะละมังได้ไหมได้อีกเอาล่ะทีนี้ในที่นี้ครูอันขอใส่ a bottle of water a bottle of water ก็คือ bottle ก็คือขวด a bottle of water แปลว่าน้ำหนึ่งขวดถ้าเราจะใส่แก้วได้ไหมแล้วก็เปลี่ยนจาก bottle เป็น glass a glass of water น้ำหนึ่งแก้วใส่ในถ้วยก็อะไรลูก a cup of water โอเคทีนี้สรุปคำนามนับไม่ได้สามารถทำให้เป็นคำนามนับได้ได้ไหม
1: ได
0: ้ได้โดยการที่เอาคำนามที่นับไม่ได้ไปใส่อะไร
1: ภาชนะ
0: ภาชนะนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ขวัญยกให้นะฮะโอเค next ตรงนี้นักเรียนเข้าใจหรือยังเมื่อสักครู่เราเรียนคำนามนับได้ใช่ไหมลูกคำนามนับได้เนี่ยมันก็มี2อย่างก็คือเป็นรูปเอกพจน์กับรูปพหูพจน์ถ้าเป็นเอกพจน์มีกี่อันหนึ่งอันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรูปพหูพจน์แสดงว่ามันต้องมีมากกว่า1ขึ้นไปแล้วก็ต้องเติม s ด้วยนะครับเอาล่ะแต่ในที่นี้คือคำนามนับไม่ได้นะครับเราสามารถทำให้เป็นคำนามนับได้นั่นเองฮะ next let's practice นะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมนะครับซึ่งใบงานนี้จะอยู่ในใบงานที่12นะครับเรื่อง nouns นะครับเด็กๆลองบอกครูหน่อยสิครับว่าใบงานนี้อยู่หน้าที่เท่าไหร่ลูก113นะครับเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกับเด็กๆไปทางเลยนะครับกิจกรรมนี้เขาให้นักเรียนทำอะไรเขาบอกว่า choose the right word for each blank นะครับให้นักเรียนนะฮะนำคำมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์กันว่ามีคำว่าอะไรบ้างเด็กๆดูคำแรกก่อนบอกขวัญหน่อยสิครับว่าคำแรกคือคำว่าอะไรครับ again please
1: candy
0: pizza
1: bread
0: jam หรือ jam
1: jam
0: cake
1: sugar
0: coffee
1: water
0: milk chocolate หรือว่า
1: chocolate
0: ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าคำศัพท์นะครับดังกล่าวเนี่ยเราควรจะเอาไปใส่ในช่องไหนบ้างโดยที่นักเรียนดูรูปภาพทางขวามือนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าคำนามที่ครูกำหนดให้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นคำนามที่เป็นไงเด็กๆลองสังเกตดูสินับได้หรือไม่นับได้ไหมนะครับบางอันก็นับไม่ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทำให้มันนับได้ครับอันดับแรกให้นักเรียนใส่คำศัพท์ไปก่อนนะฮะละ Are you ready
1: Okay
0: I will give you time to do this activity and then we come back เดี๋ยวเรากลับมาครับเดี๋ยวค่อยเวลาสักครู่หนึ่ง

0: All right, welcome back, everybody. Have you finished?
1: Yeah.
0: Okay, เอาล่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับเมื่อสักครู่นะครับคำศัพท์ข้างบนคำนามหมดเลยเพียงแต่ว่าเดี๋ยวจะเอามาทำให้เป็นคำนามที่นับได้นะครับเอาล่ะข้อที่หนึ่งเด็กๆใส่คำว่าอะไรลูกบอกขวัญสิ
1: bread
0: ก็คือขนมปังนะครับขนมปังทีนี้นะครับถ้าเราจะทำให้เป็นคำนามนับได้นะครับเราจะต้องใส่คำว่า a loaf of นะครับคำนี้อ่านว่า a loaf of เด็กๆกันนะครับ a loaf of
1: a loaf of
0: a loaf of
1: a loaf of
0: bread แปลว่าขนมปัง1แถวนั่นเองนะครับขนมปัง1แถวทีนี้ต่อไปข้อ2อะไรเอ่ย
1: coffee
0: นับได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เราต้องเอาไปใส่อะไรก่อน
1: พยัญชนะ
0: ภาชนะไม่ใช่พยัญชนะลูกภาชนะนะครับในที่นี้เป็นอะไรลูกเป็นถ้วยนั่นเองนะครับเราก็สามารถพูดได้ว่ากาแฟ1ถ้วยเป็นภาษาอังกฤษเราสามารถพูดได้ว่าไงครับ louder pleasea cup of coffee อีกครั้งหนึ่ง a cup of coffee นะครับ next number 3ข้อ3อันนี้เป็นอะไรลูก
1: Chocolate. อ
0: ะไรครับ
1: Chocolate
0: นะครับถูกต้องถ้าเราจะบอกว่าช็อกโกแลต1แท่งนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าอะไรลูกLouder. A bar of chocolate. A bar of chocolate. แปลว่าช็อกโกแลต1แท่งนั่นเองนะครับโอเค3ข้อถูกหมดไหม All right, next. ต่อไปนะครับในช้อนนี่มีอะไรอยู
1: ่
0: ชูการ์นับได้ไหมลูกน้ำตาลทรายนับได้ไหมเราสามารถนับเป็นเม็ดได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได้อ
0: ะไรลูกนับไม่ได้ใช่ไหมโอเคถ้านับไม่ได้เราก็ต้องเอามาใส่ภาชนะในที่นี้เขาใส่อะไรอยู
1: ่ช
0: ้
1: อน
0: ช้อนนะครับถ้าเราจะบอกว่าน้ำตาล1ช้อนนะครับเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าไงเด็กๆลองอ่านให้ขวัญฟังซิอะไรลูก a spoon of
1: sugar
0: very good a spoon of sugar นะครับน้ำตาล1ช้อนนั่นเองนะครับ next number 5พิซซ่า1ชิ้นใช่ไหมลูกถ้าเราจะบอกว่าพิซซ่า1ชิ้นนะครับเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไร a piece of what
1: pizza
0: very good a piece of pizza นะครับ next number 6น้ำนับไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเราต้องเอามาใส่อะไรก่อน
1: ภาชนะ
0: ในที่นี้น้ำมันบรรจุอะไรอยู่ลูกขวดบรรจุน้ำอยู่นะครับมันอยู่ในขวดดังนั้นเราจะใช้คำว่าอะไรครับ very good a bottle of นะครับ a bottle of water a bottle of water นะครับ a bottle of water

0: แปลว่าน้ำหนึ่งขวดนั่นเอง a bottle of water โอเค number 4 to number 6นะครับมีใครถูกหมดบ้างโอเคเก่งมาก next number 7อันนี้เป็นอะไรครับ jam ใช่ไหมถ้าเราบอกว่านี่คือแยมหนึ่งกระปุกนะครับเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไร a jar of jam นะครับ very good of jam and number 8เค้ก1ชิ้นนะครับถ้าเราจะบอกว่าเค้ก1ชิ้นเป็นภาษาอังกฤษเราจะพูดได้ว่าอย่างไรเหมือนกับพิซซ่าเลยเมื่อสักครู่เลยอะอะไรลูก a piece of cake นั่นเองนะครับ a piece of cake and then number 9นมนะครับ milk นับได้ไหมไม่ได้มันต้องบรรจุลงในภาชนะในที่นี้คืออะไรลูกกล่องนมนะครับถ้าเราจะบอกว่านม1กล่องเป็นภาษาอังกฤษเราสามารถพูดได้ว่าA carton of milk. A carton of milk. โอเคคำนี้นะครับเราสามารถออกเสียงได้สองแบบ A carton or a cotton. It's okay. Don't worry. Bentley, it's okay. You're correct. นะครับเอาใหม่ลูก A carton of milk.
1: A carton of milk.
0: A carton of milk. โอเคต่อไปสุดท้ายข้อสุดท้าย number 10อันนี้เป็นอะไรลูกแคนดี้ก็คือลูกอมอยู่ในไหนในถุงนะครับถ้าเราจะบอกว่าลูกอม1ถุงนะครับเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไร
1: A bag of candy.
0: A bag of candy นะครับ very goodโอเค10ข้อถูกหมดหรือเปล่าลูก
1: ถ
0: ู
1: กหมด
0: โอเคเก่งมากเลยนะครับเอาล่ะ we have another activity to do นะครับ is worksheet 13 at the market นะเดี๋ยวเรามีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือใบงานที่13นะครับเรื่อง at the market นะครับอยู่หน้าที่เท่าไหร่ลูกบอกขวัญหน่อยสิครับนะครับเขาให้นักเรียนเนี้ยอ่านบทสนทนานะครับดูบทสนทนาแรกเลยนะครับเดี๋ยวครูอันจะนำจะพาอ่านนะครับมีคำว่า seller แล้วก็ nanny seller เด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่า seller ในที่นี้แปลว่าอะไรคนพนักงานขายคนขายนั่นเองนะครับส่วน nanny ก็เป็นชื่อของคน nanny ก็จะไปซื้อของที่ตลาดแห่งหนึ่งนะครับseller นะครับเขาถามว่าอะไรฟังครูอันนะเขาถามว่าHow can I help you? เด็กๆอ่านออกเสียงตามครูลูก How can I help you?
1: How
0: can I
1: help
0: you?
1: How can I help you?
0: แปลว่าอะไรครับใครสามารถบอกครูบ้างประโยคนี้ Help แปลว่าช่วยเหลือพนักงานขายเนี่ยเขาถามว่าอะไรลูกมีอะไรฉันช่วยเหลือหรือเปล่าเก่งมากเลยแนนนี่บอกว่า I want to buy a jar of jam and a loaf of bread เขาบอกว่าเขาต้องการซื้อบางอย่างเด็กๆบอกขวัญหน่อยสิครับว่าเขาต้องการซื้ออะไรบ้าง
1: แย
0: มหนึ่งกระปุกเก่งมากอะไรอีก
1: ขนมป
0: ังหนึ่งแถวเก่งมากเลยนะครับเซลเลอร์บอกว่า here you are นี่เขาก็ยื่นของให้นะครับนี่ไงของคุณแนนนี่บอกว่า thank you ขอบคุณค่ะนะครับนี่บทสนทนาแรกต่อไปบทสนทนาที่สองเซลเลอร์คนขายอีกแต่ทีนี้เป็นเจมส์นะครับเจมส์ไปซื้อของเซลเลอร์นะครับถามว่า hello how can I help you how can I help you แปลว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือมานะครับทีนี้เจมส์บอกว่า I'm buying a piece of cake, a bag of candy, and a bar of chocolate. เจมส์ซื้ออะไรบ้างบอกขวัญหน่อยสิครับเจมส์ซื้ออะไรบ้างบอกขวัญหน่อยอะไรนะ piece of cake เก่งมากอะไรอีก bag of candy แล้วมีอะไรอีกลูก a bar of chocolate นั่นเองนะครับทีนี้เซลเลอร์บอกว่า here you are เจมส์บอกว่า thanks นะครับทีนี้เดี๋ยวนะครับถึงเวลาของนักเรียนละแต่งบทสนทนาโดยใช้ใบงานที่13นะครับเรื่อง at the market นะครับให้นักเรียนทำอะไรครับให้นักเรียนแต่งบทสนทนานะครับเหมือนเมื่อสักครู่นะครับก็คือให้นักเรียนสมมติว่านักเรียนไปซื้อของแล้วนักเรียนซื้ออะไรบ้างนะครับแล้วก็มีบทสนทนาในบทสนทนาจะมีคนขายแล้วก็คนซื้อก็คือตัวนักเรียนเองนะครับโอเคเอาละเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของครูอั๋นนะครับดูตัวอย่างของครูอั๋นเลยนะครับเด็กๆเงยหน้าดูบนจอก่อนนะครับนี่คือตัวอย่างครูอั๋นแต่งได้แบบนี้ดูนะมีคนขายก็คือเซลเลอร์ถามว่าอย่างไรอ่านครูอั๋นพร้อมๆกัน1 2 3 go
2: Hello
0: อีกครั้งนึง
2: Hello
0: Help you Hello how can I help you มีอะไรให้ฉันช่วยเหลือไหมเจมส์บอกว่า I'm buying a loaf of bread, a bag of candy, and a jar of jam. ขวัญบอกว่าขวัญซื้อขนมปัง1แถวนะครับลูกอม1ถุงแล้วก็แจม1กระปุกนะครับเซลเลอร์ Seller บอกว่า Here you are. นี่ของคุณอยู่นี่นะครับเจมส์บอกว่า Thanks นะครับนี่คือตัวอย่างทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนนะครับลองจับคู่กับเพื่อน work in pairs นะฮะจับคู่กับเพื่อนลองแต่งบทสนทนาคนหนึ่งเป็นคนขายคนหนึ่งเป็นคนซื้อนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากที่นักเรียนแต่งบทสนทนาเสร็จปุ๊บคุณครูจะให้ตัวแทนเนี่ยออกมานำเสนอหน้าห้องโอเคนะโอเค are you ready โอเค let's go

0: โอเคดีครับเวลาหมดแล้วเดี๋ยวนะครับก่อนที่เราจะมีตัวแทนนะครับมาอ่านให้เพื่อนฟังเดี๋ยวเรามาทวนบทสนทนากันใหม่นะครับอย่างเช่นนี่คือบทสนทนาตัวอย่างนะครับระหว่างผู้ขายกับเจมส์นะฮะทีนี้ผู้ขายนะครับพูดว่าอย่างไรเด็กๆช่วยอ่านขวัญหน่อยลูก one two three go hello how can I help you นะครับ how can I help you คำว่า help นะครับแปลว่าช่วยเหลือนะครับซึ่งประโยค how can I help you นะครับเป็นการถามว่าให้ฉันช่วยอะไรบ้างนะครับเจมส์ต้องการซื้ออะไรบ้างนะครับเจมส์บอกว่า I'm buying อะไรลูก a loaf of bread a bag candy and a jar of jam seller บอกว่า here you are นะครับเจมส์บอกว่า thanks เอาล่ะทีนี้เดี๋ยวครูขออาสาสมัครก่อนนะครับใครอยากจะออกมาเป็นคู่แรกโอเคคัมออนใครเป็นคนขายโอเคคัมออนเดี๋ยวแป๊บนะโอเคก
1: ็ How can I help you I want to buy a carton of milk a bottleOf water and a bag of candy. Here you are. Thanks.
0: Okay, ปรบมือเพื่อนหน่อยเก่งมากเลยอ่ะ You can have a seat. You got 10 points. And next, come on. Who is the seller? Okay, come.
1: How can I help you? I want to buy a bar of chocolate, a cake, and a water. Here you are. Thank you.
0: Okay, ปรบมือเพื่อนหน่อย Okay, you can have a seat. You got 10 points. Next. Okay, มีอีกไหม Mali, and then.คู่ยังไม่เสร็จใครอีกไม่มีแล้วใช่ไหมเอาเร็วๆอีกสองคนมีไหมหรือว่าใครอยากจะเป็นคนขายสินค้าแล้วก็เดี๋ยวครูจะเป็นคนซื้อเองอ่ะเพิร์ด you can stand over thereเดี๋ยวยืนตรงนั้นก็ได้ถามครู
1: How can I help you?
2: Yes, I want to buy a bottle of water, a carton of milk, and a jar of jam.
1: Here you are.
2: Thank you.
0: โอเคเก่งมากใครจะเป็นคนขายครูอีกโปรด
1: Hear you.
2: Yes, I want to buy a loaf of bread, a piece of cake, and a bag of candy.
1: Here you are.
2: Thank you. Okay, เก่งมากทีนี้เดี๋ยวคุณจะเป็นคนขายบ้างใครจะเป็นคนซื้อโอเคเบลเล่เบลเล่ How can I help you?
1: I want to buy

0: a bottle of water, a can of cola, and a jar of jam.
1: A can of cola?
0: Yes.
1: But we don't sell a can of cola. I'm sorry. It ran off a can of cola. Okay, thank you. เบลลี่ซื้ออะไรบ้างนะโคลาด้วยโคอะไรนะเออนะครับโคลาด้วยแต่ว่ามันไม่ได้ขายนะหมดแล้วนะโอเค next who want to buy Perth how can I help you
2: I want to buy a bar of chocolate, a cake, and a water.
1: And a bottle of water, right? Okay, here you are.
2: Thank you.
1: Thank you. Okay, ละทีนี้นะครับนี่คือการถามตอบนะครับเกี่ยวกับการซื้อของนะครับในชีวิตประจำวันนะทีนี้เอาละมาถึงในช่วงบทสรุปของวันนี้นะครับ wrap up นะฮะเรานะครับได้เรียนนะครับเกี่ยวกับคำนามนะครับที่นับได้แล้วก็นับไม่ได้เอาทวนใหม่ลูกทวนใหม่คำนามคืออะไรนะสัตว์สิ่งของและสถานที่นะครับคำนามคำแรกที่เราคำนามประเภทแรกที่เราได้เรียนไปก็คำนามที่นับได้ใช่ไหมฮะหรือ countable noun คำนามที่นับได้ก็จะเป็นเช่นมีกี่ชิ้นกี่อันกี่คนกี่อย่างนะครับและมันก็ยังสามารถแยกออกไปได้อีกว่าเป็นคำนามที่เป็นคำนามเอกพจน์กับคำนามพหูพจน์ซึ่งคำนามเอกพจน์จะมีกี่อันลูกจะมีอันเดียวนะครับและมักจะมีพวกอะและแอนนำหน้าส่วนทางขวามือจะเป็นคำนามที่เป็นรูปพหูพจน์มากกว่า1อย่างขึ้นไปและมักจะเติม S ลงท้ายด้วยคำนามนั้นๆนะฮะต่อไปนะครับอีกประเภทหนึ่งก็เป็นคำนามที่ไม่สามารถนับได้เช่นพวกอะไรบ้างเด็กๆลองบอกขวัญสิคำนามที่นับไม่ได้แซนใช่ไหมทรายอะไรอีก milk water coffee tea นะครับ cola jam very good นะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะทำให้มันเป็นคำนามนับได้ได้ไหม
3: ได
1: ้ได้โดยการที่เอาไปใส่อะไรก่อนอย่างเช่นทีเนี่ยถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยนับได้ไหม
3: ไม่ได้
1: มันต้องเอาไปใส่อะไรแก้วหรือถ้วยในที่นี้ขวัญใส่อะไรใส่ถ้วยก็จะเป็น a cup of tea ชาหนึ่งอะไรหนึ่งถ้วยต่อไป coffee นับได้ไหม
3: ไม
1: ่
3: ได
1: ้ไม่ได้ต้องไปใส่อะไรอีกภาชนะในที่นี้ขวัญใส่ถ้วยเหมือนกันก็จะเป็น a cup of อะไร a cup of coffee กาแฟหนึ่ง
3: ถ้วย
1: water นับได้ไหม
3: ไม่
1: ได้ในที่นี้ขวดเราไปใส่ขวดก็จะได้เป็น a bottle of water นะครับก็คือน้ำหนึ่งขวดนั่นเองนะครับหรือเอาไปใส่แก้วก็ได้ a glass of water is okay นะครับ milk ใช่ไหม milk คือนมนะครับนับไม่ได้ก็ต้องเป็น a carton of milkเอาละนอกจากนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับบทสนทนาในการซื้อขายของด้วยนะอย่างเช่นseller นะครับพนักงานขายนะฮะเขาจะทักทายเราว่าอย่างไรเด็กๆช่วยอ่านขวัญฟังพร้อมกัน 1 2 3 go How can I help you ฉันมีอะไรให้ฉันช่วยเหลือไหมมะลิ How can I help you มีไหม No แนนนี่บอกว่า Yes I want to buy a jar of jam and a loaf of bread เขาต้องการซื้ออะไรนะฮะลูกแยมหนึ่งกระปุกขนมปังหนึ่งแถวเซลเลอร์ Seller บอกว่านี่ไง Here you are แนนนี่บอกว่า Thanks นะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับมีพนักงานขายกับเจมส์นะฮะพนักงานขายบอกว่า Hello How can I help you James บอกว่า I'm buying a piece of cakeA bag of candy and a bar of chocolate นะครับเซลเลอร์บอกว่า here you are นะครับเจมส์บอกว่า thanks เอาล่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูอันขอฝากบทเรียนครั้งต่อไปนะครับชื่อ at the restaurant นะครับ at the restaurant แปลว่าอะไรเอ่ย
3: ร้านอาหาร
1: ร้านอาหารนะครับสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมมาก็คือใบความรู้ที่9นะครับใบความรู้ที่10และใบงานที่14นั่นเองนะครับเด็กๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่www.dltv.ac.th นั่นเองนะครับเอาล่ะ Before we leave today you have any questions มีไหมมีคำถามไหม Do you have any questions Mali How can I help you Perd How can I help you No okayAlright, if you don't have any questions, I would like to thank you for your attention today. นะครับ ครูหวานก็ขอขอบคุณนะครับ สำหรับความตั้งใจของนักเรียนทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางด้วยนะครับ Alright, if you don't have any questions, see you next time. Bye bye.

0: แผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่23การมีส่วนร่วมขอเพิ่มถังขยะตรงหน้าห้องน้ำหญิงแปดเสียงแล้วอยากให้มีกิจกรรมตลาดนัดอีกครั้ง2เสียง
1: พี่ร่มเย็นทำอะไรอยู่หรอคะนี่กระดาษอะไรคะเต็มไปหมดเลย
0: เป็นความคิดเห็นจากกล่องรับความคิดเห็นในโรงเรียนไงเป็นสุข
1: หูความคิดเห็นเป็นร้อยๆเลยเหรอ
0: พี่ชอบนะจะได้รู้ว่าส่วนรวมมีความคิดเห็นยังไง
2: การมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นของผู้อื่นมีประโยชน์กับทุกๆคนนะเป็นสุขโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านก็มีสอนไว้ตัวอย่างเหมือนจักรยาน3ตอนที่ต้องใช้คนปั่น3คนน่ะถ้าคนปั่นคนแรกปั่นอยู่คนเดียวกว่าจะไปถึงที่หมายย่อมใช้เวลานานและคนที่ปั่นเพียงคนเดียวก็จะเหนื่อยมากเพราะต้องแบกรับน้ำหนักของอีก2คนไปด้วยแต่ถ้าทั้ง3คนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันปั่นไม่นานก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วทุกๆคนก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะช่วยกันปั่นแบ่งเบาความเหนื่อยซึ่งกันและกันและยังสนุกที่ได้มีส่วนร่วมอีกด้วยไงในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นนักประชาธิปไตยจึงทรงนำประชาพิจารณ์มาใช้ในการบริหารเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าไม่ว่าประเทศของเราจะประสบกับปัญหาหรือภาวะอันไม่ปกติใดๆคนไทยเราจะหันหน้าเข้าหากันและร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติแก้ไขให้ผ่านพ้นปัญหาหรือภาวะการนั้นๆไปได้อย่างแน่นอน
1: การมีส่วนร่วมดีอย่างนี้นี่เองงั้นเป็นสุขขอมีส่วนร่วมกําเย็นในการช่วยจัดหมวดความคิดเห็นของทุกคนนะคะ
2: เป็นสุขเข้าใจได้เร็วมากนะแล้วก็ทำได้ดีมากที่จะช่วยพี่เขานะจ๊ะนี่แหละคือการมีส่วนร่วมอย่างหนึ่งนะจ๊ะ
0: ดีเลยเป็นสุขแบบเนี้ยแป๊บเดียวงานพี่ก็สำเร็จเพราะมีน้องคอยช่วยยอดเยี่ยมไปเลย
3: สามารถรับชมได้ทุกวัย
4: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1
5: ขออนุญาตติดไว้เลยนะคะ
6: ได้ค่ะ
5: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
7: ปิด
8: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1
5: 5 4 3 2 action
8: หนูดีค่ะ
9: พลอยใสค่ะ
10: หนูนี้ค่ะ
11: ยังทำดีตามพ่อสอน
12: สวัสดีค่ะเพื่อนๆเคยปลูกป่ากันไหมคะวันนี้หนูดีมีเรื่องราวเกี่ยวกับหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องการปลูกป่าในใจคนมาฝากเพื่อนๆกันค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: วันนี้กิจกรรมของเพื่อนๆพี่ๆเยาวชนที่โรงเรียนวัดใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเด็กและเยาวชนไทยที่เข้าใจและรู้จักการปรับใช้หลักการทรงงานของพ่อในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องการปลูกป่าในใจคนที่นอกจากจะสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมแล้วยังลดการสร้างความเสียหายให้กับธรรมชาติได้อีกด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเพชรพัชชมณีโจมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการปลูกป่าในใจคนการปลูกป่าในใจคนเป็นแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อให้ราษฎรรู้ถึงประโยชน์ของป่าจะตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าและร่วมกันปลูกป่ากลยุทธ์การปลูกป่า 1. ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกคือปล่อยไปตามระบบนิเวศโดยทิ้งไว้5ปี 2. ปลูกป่าในที่สูงคือปลูกต้นไม้ไว้บนภูเขาโดยให้เมล็ดหล่นลงมาข้างล่างจนเจริญเติบโตเป็นป่า 3. ปลูกป่าเพื่อทดแทนป่าที่ถูกทำลายไปการที่จะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมานั้นจะต้องปลูกฝังจิตสำนึกให้รักธรรมชาติก่อนโดยรวมแล้วคือไม่คิดจะทำลายธรรมชาติ

0: ในหลวงรัชกาลที่9เคยตรัสไว้ว่าการปลูกป่าไม้นั้นควรที่จะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อนและคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตัวเองดังนั้นในการจะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมาจะต้องปลูกจิตสำนึกในการรักผืนป่าให้คนก่อนหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นล้วนเกิดจากความรู้รอบตัวประสบการณ์ที่ผ่านการสะสมมาทดลองและลงมือปฏิบัติจริงด้วยพระองค์เองมาก่อนจึงถือเป็นเรื่องที่เราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยควรจะศึกษาทำความเข้าใจและที่สำคัญที่สุดคือต้องรู้จักนำมาปรับใช้กันด้วยนะคะและพบกันใหม่ตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: โอเคไม่พลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากกลับไปเลย
2: ทีมงานเคลียร์แซ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพงศกรเยอะมณีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5อยู่โรงเรียนวัดใหม่คำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่ผมนำมาปรับใช้คือเรื่องความซื่อสัตย์ครับ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กธนพลศรีการเป็นตัวแทนของโรงเรียนวัดใหม่อยู่ชั้นประถมมาศึกษาปีที่5หลักคำสอนของนายหลวงรัชกาลที่9ที่หนูนำมาปรับใช้คือความรักสามัคคีค่ะ
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายตะเรนายเชนจะคำสอนของนายหลวงรัชกาลที่9ที่ผมนำมาปรับใช้คือเรื่องความกตัญญูครับ

หลวงรัชกาลที่9บอกว่าการทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถ2อย่างเป็นสำคัญคือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่งสามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่งทั้ง2ประการนี้ต้องดำเนินควบคู่กันไปและจำเป็นต้องกระทำด้วยความสุจริตกายสุจริตใจด้วยความคิดเห็นที่เป็นอิสระปราศจากอคติและด้วยความถูกต้องตามเหตุตามผลด้วยจึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วนแท้จริงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนวันจันทร์ที่1เมษายนพุทธศักราช2528

0: ดุนดุนดุนกันบ้างครับเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้เมื่อ
1: ชนกับทองดี

0: ัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่ห้องเรียนปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีเด็กๆห้องเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เรื่องราวที่เราจะเรียนกันนะนักเรียนลองดูที่หน้าจอสิครับหัวข้อของเราคือเรื่องอะไรลูกวันนี
1: ้
0: ชื่อเรื่องก็คือไวรัสวายร้ายซึ่งก็เป็นเนื้อหาที่เราจะมาฝึกอ่านกันนะครับเป็นเนื้อหาในบทเรียนวันนี้เราจะใช้หนังสือเรียนภาษาภาษีชั้นป .4 นะเล่มสีชมพูใช่ไหมลองหยิบขึ้นมาหรือยังหยิบมาแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เด็กๆปลายทางก็ใช้เล่มสีชมพูนะครับในระหว่างนี้ก็เตรียมหนังสือขึ้นมาพร้อมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอ่านไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะปลายทางก็พร้อมแล้วดูซิกิจกรรมคำไทยใช้ให้ถูกอุปกรณ์อยู่ไหนชูขึ้นมาเลยพร้อมแล้วนะวันนี้คุณครูเสนอคำว่าอิสรภาพลองดูซิเขียนอย่างไรเขียนแบบไหนลูกพร้อมไหมเอ่ยเตรียมตัวนะ1 2 3คำตอบคือสีเขียวไหนใครตอบสีเขียวยกมือเก่งมากสุดยอดคนที่ตอบสีแดงมองมาที่หน้ากระดานนะครับมองมาที่หน้ากระดานนะต่างกันตรงไหนเอ่ยดูซิตรงไหนลูกที่ต่างกันตรงนี้ใช่ไหม